0: ว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
1: ส่วนใหญ่ของการอนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้อันนี้เราก็คงไม่ให้
0: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
2: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
3: ป
0: ั
3: จจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
0: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
4: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
5: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยด้วยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาลิชโยรายงาน
6: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านบอเลตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กต์วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
4: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
6: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัย นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้
4: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1-15 กันยายน 2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือด้วยกล่าวหาว่า ธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเคียฟขออภัยค่ะในกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USBอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐสารวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบผลรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบผลรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม18-21และ16-21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโตคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21และ18-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงโปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัทรรัตน์รัตนวรรณ สกอร์รวม10อันเดอร์พา206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มสมราคาแทงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาและณพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย4-2เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54 เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.
5: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90 วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1 ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1 เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1 ปีหรือ1 ปีถึง 3 ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอ.ก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3 ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3 ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืองงงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณ20-25%ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเปาะนี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
16: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
17: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเล คือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
18: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
19: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการและจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่เดือนนี้ยาวไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลจึงเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือจัดเตรียมมาตรการเชิงรุกทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนและกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งอย่างเป็นระบบตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์เป็นระยะเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามการดำเนินงานนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงาน

0: ในปี2568เนี่ยซึ่งมีน้ำเยอะเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ำอยู่ประมาณ 54,380 หรือประมาณ 67% ซึ่งตรงเนี้ยพื้นที่ที่เราคาดการที่จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับผมก็คือในโซนเขาบุรีรัมย์ศรีสะเกษนครราชสีมานะครับอุบลราชธานีโซนพวกนี้ฝนตกน้อยด้วยแต่ด้วยกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ค่อยมีไม้ผลอาจจะร้อนแต่ไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับผมอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในโซนไม้ผลนะครับในโซนของภาคตะวันตกนะครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีไล่ลงไปจนถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ระมัดระวังเรื่องไม้ผลค่อนข้างมากนะครับผมในส่วนของจันทบุรีเองที่อยู่นอกเขตนะครับหรือจังหวัดตราดเนี่ยก็มีความเสี่ยงแต่ตอนนี้ก็ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวนเนี่ยก็ได้เตรียมอยู่แล้วส่วนภาคเหนือนะครับก็มีไม้ผลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำพูนเองที่มีลำไยจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งมะม่วงและลำไยพวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าไฟป่าที่ว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงเนี่ยน่าจะทำให้มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแย่ลงด้วยครับผมส่วนใหญ่พื้นที่ที่เป็นโซนภูเขาหรือที่ลาดชันนะครับที่เป็นที่ปลูกไม้ผลของเกษตรกรนะครับ
1: และส่วนของภาคใต้อะค่ะ
0: ภาคใต้เนื่องจากว่าในช่วงของเอลนิโยที่เป็นซูเปอร์เอลนิโยเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงฝนของภาคใต้ทำให้ฝนน้อยลงนะครับแต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมซึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากครับก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมเพราะพื้นที่ที่มีความราบเทหรือมีความชันเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมหรือในโซนของจังหวัดชุมพรเองนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนิโยเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
1: ณตอนนี้เราก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่หลายพื้นที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังแจ้งเตือนฝนตกแล้วก็ยังมีเรนบอมที่ตกแช่ตกนานตรงนี้มันต้องมีการบริหารจัดการควบคู่ในเรื่องของการระบายน้ำกับการกักเก็บน้ำยังไงบ้างอะคะ
0: ครับในเรื่องของการกักเก็บน้ำการระบายน้ำเนี่ยเราต้องเรียนนะครับว่าเรื่องจากฝนที่ตกเนี่ยเป็นฝนที่ตกแบบคล้ายๆเรนบอมนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องดูในเรื่องของการเตือนภัยนะครับที่ต้องแม่นยำและการเผชิญเหตุการซักซ้อมแผนนะครับผมซึ่งในหลายพื้นที่ที่เป็นที่สูงเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับผมส่วนการเก็บนะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกที่น่านเนี่ยก็เก็บไว้ที่เขื่อนศรีกิจก็ทำให้สถานการณ์น้ำที่เขื่อนศรีกิจเนี่ยกระเตื้องขึ้นเกือบ70%นะครับผมหรือแม้ทั่งเขื่อนแก่งกระจานนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเราคิดว่าน้ำจะน้อยนะครับแต่ตอนนี้ฝนที่ตกจากสถานการณ์ที่เป็นฝนตกหนักบริเวณขอบประเทศเนี่ยก็ทำให้น้ำทั้งแก่งกระจานทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีน้ำดีขึ้นมากกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุดที่เรามีอยู่นะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนขุนด่านปราการชนก็มีน้ำค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน้ำอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำได้ในช่วงของแดนที่จะถึงนี้ครับ
1: ในส่วนของการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะทางภาคด้านการเกษตรอะค่ะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอะค่ะ
0: ครับก็ตรงนี้เองเนี่ยได้ร่วมหารือกับทางทีมท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กรุณาตั้งให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมารับผิดชอบนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับในการวางแผนสถานการณ์ในเรื่องของพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชสวนพืชไร่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงหรือแม้ทั่งข้าวที่จะต้องทำนาปรังเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้ทำบ้างวางแผนไว้คร่าวๆในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็น่าจะประมาณทั้ง4-5 ล้านไร่ตรงนี้เองเนี่ยกำลังดูว่าพื้นที่ไหนที่จะทำได้แล้วอาจจะต้องมีความร่วมมือกับทางจังหวัดทางเกษตรกรด้วยนะครับเข้าใจว่าในส่วนปีนี้ราคาข้าวน่าจะสูงขึ้นเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็อยากทำนาแต่จะมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่มีน้ำค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูน้ำต้นทุนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้ำต้นทุนจากเขื่อนต่างๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่ไม่ได้ให้ปลูกเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็ดูในเรื่องของการที่จะไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือพูดใช้น้ำน้อยในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยครับ
1: ตรงนี้ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวไหมคะในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพราะว่าหากเอลนิโยน่าจะรากยาว
0: ครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมเราเก็บน้ำไว้ในเขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนทุกคนเขื่อนสีกิจหรือเขื่อนทั่วประเทศไทยเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มาก

0: พราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้อย่างเช่นที่น่านเนี่ยครับเราถ้าเรามีเขื่อนเก็บกักน้ำตอนบนเนี่ยทั้งตอนบนเนี่ยก็จะทำให้ตัวเมืองน่านเนี่ยลดการน้ำท่วมลงได้เหมือนเรามีเขื่อนขุนด่านปราการชวนนะครับก็ทำให้น้ำท่วมนครนายกลดลงได้แต่พอหน้าแล้งเราก็ใช้น้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชวนเพราะเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่เขตมรสุมเราจะเป็นต้องมีเขื่อนที่จะเก็บน้ำไว้หรือแม้ทั้งการขุดสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรเนี่ยก็ต้องเร่งเพื่อที่จะให้เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้ได้ครับ
1: ภาพของความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของเอลนีโญที่เราจะพบเจอหลังจากนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคะท่าน
0: ผมเรียนเลยนะครับว่าสถานการณ์ปีนี้ถ้าเราดูเรื่องฝนที่ตกที่เรียนนะครับว่าฝนตกไม่มากนะครับอาจจะเห็นภาพน้ำท่วมอยู่ประปายตามขอบประเทศแต่ไม่ได้ตกลงอยู่ในเขื่อนแต่สิ่งที่เรากังวลหรือเราตระหนักก็คือสิ่งที่ช่วงฤดูแล้งนี่แหละครับซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาหน้าเนี่ย6-7 เดือนที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่สูงมากการเตรียมตัวนะครับการรับมือนะครับพื้นที่ที่จะต้องประสบปัญหาเนี่ยครับจะต้องมีการรับมือไว้ช่วงหน้านะครับแล้วก็ต้องเตรียมแผนซึ่งขณะนี้เองเนี่ยรัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะให้หน่วยงานต่างๆภาคประชาชนในการทําโครงการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเองและคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณงบกลาง 6,000 ล้านในการขุดเจาะน้ําบาดาลเพื่อจะเสริมในเรื่องของปริมาณน้ําในพื้นที่ให้มีเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ก็สุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนทั่วประเทศนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกับตัวเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วประเทศนะคะท่าน
0: ครับในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยรัฐเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกพื้นที่ได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการใช้นะครับผมแล้วก็น้ำสำหรับอุปโภคที่เป็นประปาหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีแผนที่จะบริหารจัดการในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตแต่ในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยประมาทนะครับในกรณีที่ภาครัฐหรือหน่วยราชการให้ข้อมูลว่าไม่ควรทำนาไม่ควรเพาะปลูกหรือควรที่จะลดกิจกรรมหรือควรที่จะสำรองแหล่งน้ำหรือต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขุดสระเพิ่มเนี่ยก็ควรทำโดยเฉพาะพืชที่เป็นไม้ผลนะครับเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลานานในการปลูกนะครับกว่าจะให้ผลได้ฉะนั้นถ้าเกิดน้ำไม่พอเนี่ยเขาอาจจะตายได้เราอาจจะจำเป็นต้องจัดทรงพุ่มหรือลดจำนวนลูกลงนะครับเพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดก่อนนะปีถัดไปซึ่งปีถัดไปเนี่ยที่ดูแนวโน้มปี70แล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติและปีน้ำค่อนข้างมากลักษณะพฤติกรรมของฝนเนี่ยก็จะเป็นฝนที่อาจจะตกชุกในปีหน้าครับผมและนี้ก็ต้องประคองแล้งนี้ให้รอดครับ
1: เช้าวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนีโญในปีนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงคมนาคมดำเนินการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งระบบโดยกำหนดให้โครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาเป็นโครงการแกนนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า55ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในระยะแรกได้ปีหน้าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: ช่วงวันที่22สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาจากพื้นที่บ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นโครงการที่มีข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเพื่อความสะดวกในการเดินทางและกรณีเกิดคลื่นลมแรงตลอดจนเมื่อประชาชนต้องเดินทางเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจะมีอุปสรรคในการเดินทางโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าเพื่อแก้ปัญหานี้กรมทางหลวงชนบทหรือทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน55ล้านบาทในปีงบประมาณ2570เพื่อดำเนินการก่อสร้างระยะแรก1กิโลเมตรขณะที่ส่วนที่เหลือซึ่งตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนรวมระยะทางโครงการประมาณ5กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA คาดว่าจะมีความชัดเจนในต้นปี2570เพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างต่อเนื่องในปี2570
6: คาดว่าปีงบประมาณ2570ก็หลังจากที่งบประมาณปี70ตอนนี้ผ่านวาระ1ไปแล้วนะครับรอผ่านวาระ2-3ในเดือนกันยายนเมื่อผ่านวาระ 2-3 เสร็จเรียบร้อยในส่วนที่ไม่ต้องทำ EIA เราจะเริ่มก่อสร้าง1กิโลเมตรแรกเมื่อสร้าง1กิโลเมตรแรกถือว่าเราสามารถเป็นการปักเสาเข็มหรือจะวางศิลาฤกษ์หรืออะไรก็ถือว่าเรานับ1กับการสร้างสะพานข้ามจากบนบกขึ้นมาที่เกาะคอเขาในปี2570เกิดขึ้นแน่นอนครับ
5: นอกจากการแก้ปัญหาการเดินทางแล้วกระทรวงคมนาคมยังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลโดยวางเป้าหมายให้เกาะคอเขาเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวซีโร่คาร์บอนแห่งแรกของเอเชียโดยเตรียมส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และระบบเดินทางที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนบนเกาะเมื่อสะพานแล้วเสร็จเพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
6: เราจะดำเนินในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนก็คือเราต้องการแยกเกาะคอเขาให้มาเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนหรือรักษาสิ่งแวดล้อม
5: นายไตรภพเหมาะสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าหากดำเนินโครงการสร้างสะพานแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้สะพานร่วมกัน
7: ซึ่งโครงการนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเกาะครับสังคมความเป็นอยู่นะครับการศึกษาทุกๆส่วนนะครับ
5: ขณะที่การก่อสร้างสนามบินอันดามันบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้มีการสำรวจพื้นที่แล้วในพื้นที่โคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,700 ไร่โดยต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งหากจังหวัดพังงามีสนามบินจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาลดความหนาแน่นของสนามบินภูเก็ตการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสะท้อนแนวทางการทำงานของภาครัฐและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้โครงสร้างพื้นฐานเริ่มจากปัญหาของประชาชนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นและประชาชนมีหน้าที่สะท้อนปัญหาขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานต้องนำปัญหาเหล่านั้นไปจัดลำดับความสำคัญและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
4: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสงบสุขในชุมชนผ่านโครงการตำบลยั่งยืนสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดด้วย After Care คืนคนดีสู่สังคมส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับทุกคนรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเลือกพื้นที่ตำบลเทพกษัตริย์เป็นพื้นที่ดำเนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดโดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาในชุมชนการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดควบคู่กับการคัดกรองผู้เสพและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำบลยั่งยืนซึ่งในปีงบประมาณ2569เลือกใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มัสยิดพลุกสมผ่านตำบลเทพกษัตริย์เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูตามแนวทาง CBTX หรือการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งมีทั้งการตรวจติดตามการให้คำปรึกษาการพบแพทย์และการสร้างกำลังใจจากครอบครัวและคนในชุมชนโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนร่วมกันดูแลผู้เข้ารับการบำบัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามนโยบาย After Care คืนคนดีสู่สังคม
9: ในปีประมาณ2569เราได้ดำเนินการที่ตำบลเทพกษัตริย์นะครับมีการค้นหาผู้เสพผู้ป่วยเข้ามาสู่กระบวนการจากนั้นก็มีการเข้ากระบวนการบำบัดทั้งหมด16ครั้งโดยมีสาธารณสุขอำเภอถลางเนี่ยเป็นแนวร่วมแล้วก็ภาคีเครืออื่นที่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการคืนคนดีสู่สังคมโดยการกระบวนการ TPDX ให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับมีการสอนอาชีพซึ่งโครงการที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จผู้เสพหรือผู้ป่วยเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะครับไม่เข้ามาสู่กระบวนการยาเสพติดนะครับคิดว่าโครงการนี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในระดับผู้เสพได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนผู้ค้าก็ต้องดำเนินการตรวจจับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
8: นอกจากการบำบัดฟื้นฟูแล้วโครงการยังส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันกำหนดกติกาและธรรมนูญหมู่บ้านสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอาสาสมัครและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการร่วมมือของครอบครัวโรงเรียนสถานศึกษาผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือการปราบปรามผู้กระทำความผิดเท่านั้นแต่ต้องเริ่มต้นจากการสร้างกรอบป้องกันให้กับคนในชุมชนตั้งแต่วัยเด็กพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งจากตำบลเทพกษัตริย์สู่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งของอำเภอถลางที่ร่วมกันพิสูจน์ว่าการป้องกันการให้โอกาสและการดูแลต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานและคนรุ่นต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20แม้ต้องพบกับรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปและคู่แข่งระดับเอเชียที่แข็งแกร่งขึ้นรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
10: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้ทัพไทยคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของเอเชียโดยสมาคมกีฬาต่างๆได้วางเป้าหมายผลงานของตัวเองแตกต่างกันไปตามศักยภาพของนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬา1ในชนิดกีฬาที่น่าจับตามองคืออีสปอร์ตโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทอง
11: เหรียญทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมเป็นคนโลภมากผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวังหนึ่งเหรียญเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสัก2เงิน2ทองแดงประมาณนี้พูดง่ายว่าอยากเอาขึ้นโพเดียมแทบทุกชนิดเลย
10: ขณะที่นายวิทยาแสงอนันต์ผู้ฝึกสอนเกมอีฟุตบอลเปิดเผยว่าปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันจากเดิมที่แยกประเภทคอนโซลและโมบายมาแข่งขันในรูปแบบประเภทคู่และนับรวมเป็น1เหรียญทอง
12: ครับก็อีฟุตบอลก็ปกติเราแข่งเป็นประเภทบุคคลอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นโคออฟที่เป็นแข่งคู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะพิเศษไม่เคยมีที่ไหนนะฮะก็คือการแข่ง2แพลตฟอร์มนะครับก็คือ PC กับโมบายแต่การแข่งก็จะเป็นแบบว่า PC แข่งรอบนึงโมบายแข่งรอบนึงแล้วเอา2เกมสกอร์มารวมกันใครมากกว่าคือชนะไปแต่ว่าถ้าเสมอกันก็จะมีเกมที่3ต่อโดยที่วันนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเป็นเกมอะไรที่เป็นเกมที่3เป็นขั้นตอนของทางญี่ปุ่นอีกนึงครับ
10: ด้านนายศิรวุฒิรุ่งรัตน์กสิกุลหรือชื่อในวงการยินซุยนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกเกมอีฟุตบอลกล่าวว่ามีความพร้อมอย่างมากในการแข่งขันครั้งนี้เป้าหมายคือต้องแชมป์เท่านั้น
13: ก็ฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มทีมชาติขันมาตั้งแต่เดือนมีนาก็เริ่มซ้อมตอนนั้นเลยก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆจนตอนนี้ครับก็พร้อมมากที่จะไปลุยที่ญี่ปุ่นครับเพราะเป้าหมายก็คงอย่างที่ผมกับกีฬาคิดครับก็คือแชมป์เท่านั้นครับ
10: นอกจากนี้เกมประเภทไฟติ้งก็มีการนำ3เกมได้แก่ Tekken 8, Street Fighter 6และ The King of Fighter มารวมแข่งขันเพื่อชิง1เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยนายชนัทศรีจันทร์วันเพ็ญผู้ฝึกสอนเกมไฟติ้งกล่าวว่าจากผลงานของทีมชาติไทยในอาเซียนพอมาถึงในระดับเอเชียถือเป็นงานที่หนักขึ้นแต่จะพยายามทำผลงานอย่างสุดความสามารถโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขัน
14: มีเป้าหมายของตอนจริงคือเราก็มีผลงานในซาวด์อีสต์เอเชียระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเอเชียก็คิดว่าน่าจะหนักขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่นะครับทักเก็ตก็คิดว่าเป้าหมายก็คือคิดว่าได้รางวัลแต่ว่าเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบนะครับ
10: ด้านนายสิทธาจันทศรีวิโรจน์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเกมเทคเคน8กล่าวว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนกติกาเป็นในรูปแบบดังกล่าวเป็นครั้งแรกแต่จะทำผลงานอย่างเต็มที่และโฟกัสกับคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุด
15: สำหรับความพร้อมนะผมคิดว่าพอมันเป็นการแข่งขันเกมไฟติ้งปกติเกมไฟติ้งจะเป็นการแข่งขันประเภทเดียวครับไม่ได้เป็นการจัด3เกมมารวมแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผลการคาดหวังอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมากแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรแทนเขาเลยเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็โฟกัสกับคู่แข่งในเกมที่เราเล่นแค่นั้นก็พอแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้มันคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นด้วย
10: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงและคู่แข่งจากทั่วเอเชียที่มีศักยภาพสูงแต่ทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
16: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
17: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั่นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569เช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เมื่อวันเสาร์ที่แล้วท่านโฆษกได้พูดถึงว่ารัฐบาลกำลังจะมีการประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทั้งจากน้ำท่วมลมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวจากการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบหลักการว่าจะจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติพี่น้องประชาชนก็อยากจะทราบนะครับว่าไอ้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสุดท้ายแล้วจะครอบคลุมความเดือดร้อนภัยพิบัติอะไรบ้างมันต่างหรือว่าดีกว่าเมื่อก่อนที่เมื่อเกิดเหตุแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลก็ไปจ่ายเงินเยียวยาทีหลังนะครับท่านโฆษก
2: อย่างนี้นะคะดร.ภัยธรรมชาติเนี่ยมันห้ามไม่ได
1: ้ครับ
2: พอมันเกิดขึ้นปุ๊บก็เกิดความเดือดร้อนความสูญเสียโดยปกติที่ทำกันมาเนิ่นนานก็คือการจ่ายเงินเยียวยา
1: ครับ
2: อย่างก่อนหน้าที่เป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านมันก็มีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าจะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทในพื้นที่น้ำท่วมตรงนั้นนะคะเสียชีวิตก็ให้2ล้านบาทเบิกจากงบกลางหรือที่หาดใหญ่มันก็ต้องมีการสำรวจตรวจเอกสารเขียนกำหนดเกณฑ์ออกมาจ่ายเป็นขั้นบันไดต่างๆนานา
1: ครับ
2: ทั้งหลายทั้งปวงมันยังไม่ได้เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะคือภาครัฐมันก็มีงบประมาณจำกัดจะจ่ายจะอะไรมันก็ต้องมีกฎกติกามันก็ช้าในขณะที่ความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วและต้องการคนเข้าไปช่วยเหลือให้ทันทีสิ่งที่รัฐบาลนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องเดิมๆก็คือทำให้มันเป็นประกันภัยซะก็คือเหมือนเราไปซื้อประกันนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ไม่ต้องควักเงินตัวเองให้บริษัทประกันภัยเนี่ยเขามาดำเนินการจ่ายเงินให้ได้เลยอย่างกรณีประกันภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยอันนี้ค่ะโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย
1: โอ้โห
2: 30ล้านครัวเรือนนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให้นะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทก่อนนี่ภาพกลมๆไม่เกินนะคะแล้วถ้ามีกรณีเสียชีวิตก็จะให้ผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่เกินรายละ2ล้านบาทแต่ว่าถ้าในรายละเอียดก็คือกรณีที่เป็นน้ำท่วมเบื้องต้นจะจ่าย 10,000 บาทแน่ๆเลยต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนแล้วค่อยไปประเมินจากความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นนะคะส่วนถ้าเป็นภัยลมหรือว่าแผ่นดินไหวอันนี้ก็จะจ่ายให้ส่วนที่1 5,000 บาทครั้งที่เกิดเหตุต่อหลังคาเรือนกระบวนการทั้งหมดเราจะจ่ายให้ได้ภายใน15วันค่ะแล้วก็จะมีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงนั่นก็คือตีกรอบไว้ที่วงเงินสินไหมไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาท
1: ครับแล้วถ้าเกิดเสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆ
2: ก็ได้2ล้านบาทนะคะเรียกว่าได้เยอะกว่าและครอบคลุมกว่าแล้วไม่ต้องเสียเวลาด้วยเพราะว่ารัฐบาลซื้อประกันให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในประเทศไทยและต้องย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าการจ่ายเงินตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่จ่ายครั้งเดียวนะในกรณีที่เราโชคไม่ดีน้ำท่วมมากกว่า1ครั้งหรือท่วมไปแล้วเกิดแผ่นดินไหวมีภัยลมวาตภัยเข้ามาอีกจ่ายทุกครั้งนะคะ
1: อ๋อครับแล้วอาจจะมีบางคนที่มีที่พักอาศัยเป็นประจำแต่ว่าอาจจะไม่มีเลขบ้านไม่มีบ้านเลขที่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะครอบคลุมพี่น้องกลุ่มนี้ไหมครับ
2: ตอนนี้ก็ทางมหาดไทยนะคะก็เร่งดำเนินการสำรวจเคสตรงนี้อยู่เพื่อที่จะดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงค่ะ
1: กลับฟังดูแล้วก็เป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์แล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับประชาชนต้องทำอะไรบ้างชาวบ้านไม่ต้องเสียเบี้ยประกันจริงๆใช่ไหมครับ
2: ประชาชนไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเป็นหน้าที่ที่ภาครัฐจะจัดการให้และถ้าถามว่าเมื่อไหร่ก็เร็วที่สุด พราะท่านนายกก็เป็นห่วงอะค่ะช่วงนี้น้ำฝนตกหนักขึ้นนะคะเราก็คงจะกลัวว่าจะมีน้ำท่วมไหมและภัยพวกแผ่นดินไหวเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะสร้างระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยรีบทำเร็วที่สุดก็คาดว่าน่าจะกันยายนนี้ตุลาคมนี้ก็คงที่จะได้เห็นเป็นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ
1: ครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นอีกมาตรการหนึ่งนะครับที่จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งนับวันก็เกิดบ่อยขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างอีกเรื่องหนึ่งครับก็มาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเหมือนกันก็คือเรื่อง Missing Link ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่จะเรียกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์พี่น้องประชาชนก็คงอยากจะทราบครับท่านโฆษกว่าไอ้ Missing Link เนี่ยมันเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรจะไปสร้างไปทำอะไรที่ไหนยังไงครับท่านโฆษก
2: พูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่มันยังไม่สมบูรณ์ดร.คะประเทศไทยเรามีจุดแข็งคือภูมิศาสตร
1: ์ครับ
2: อยู่ตรงกลางของอาเซียนไปทางเหนือก็ไปลาวต่อจีนพม่าทางใต้ก็ไปมาเลเซียต่อสิงคโปร์นะคะทางซ้ายก็ออกทางอันดามันแต่ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะไม่สามารถนำมาเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ถ้าความเชื่อมโยงทางคมนาคมมันไม่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลนี้จะทำก็คือตรงไหนที่มันยังขาดอยู่เราจะไปเชื่อมต่อซะเรียกเป็นภาษาอังกฤษให้มันเก๋ๆว่า missing link ตรงไหนที่มันยังขาดก็ไปเชื่อมซะนะคะและที่ไปครม.สัญจรที่สงขลามาเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบโครงการใหญ่ๆในส่วนของการสร้างรถไฟทางคู่นะคะระยะที่2กรอบวงเงิน 100,000 กว่าล้านบาท3เส้นทางที่จะมาเชื่อมต่อไอ้ Missing Link นะคะโครงการแรกคือช่วงชุมพรไปสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลา7ปีนะคะกรอบวงเงิน 36,000 กว่าล้านบาท
1: ครับ
2: ปัดสายใต้ก็ต้องไปลงที่ชุมพรก่อน
1: เป็นศูนย์ชุมทาง
2: ชุมทางนะคะถ้าจะไปฝั่งอันดามันก็ออกไปทางละนองถ้าจะมาทางอ่าวไทยก็ไปสุราษฎร์ครั้งนี้ก็อนุมัติไปแล้วในส่วนชุมพรกับสุราษฎร์ธานีนะคะต่อมาสุราษฎร์ธานีมาหาดใหญ่ก็เป็นอีกโครงการใหญ่นะคะใช้กรอบวงเงิน 61,000 ล้านบาทแล้วพอมาหาดใหญ่ปุ๊บต้องไปไหนล่ะคะก็ต้องไปประดังเบซา อันนี้ก็จะใช้ระยะเวลา6ปีนะคะงบประมาณ 8,300 กว่าล้านบาทค่ะ
1: ครับนอกจาก3โครงการ3ช่วงซึ่งท่านโฆษกได้พูดถึงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคใต้การพัฒนาเชื่อมโยงระบบรางให้สมบูรณ์ครบวงจรในภาคอื่นๆก็มีอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
2: มีค่ะแต่ว่าอันนี้ยังเป็นเห็นชอบในหลักการยังไม่ได้อนุมัติงบแต่ในระยะต่อไปเนี่ยเมื่อแผนอะไรต่างๆมันชัดเจนแล้วก็จะเดินหน้าต่อนะคะก็เป็นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ค่ะประกอบไปด้วยช่วงปากน้ำโพเด่นชัยช่วงเด่นชัยเชียงใหม่แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงชุมทางถนนจิระไปอุบลราชธานีค่ะ
1: ครับMissing Link ก็คือเครือข่ายการคมนาคมที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ต่อไปนี้ก็เชื่อว่าจะสมบูรณ์ครบวงจรเป็น full loop ที่เชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรานะครับแต่ว่าเชื่อมโยงไปถึงเพื่อนบ้านเราในภูมิภาคด้วย
2: ระยะต่อไปอะค่ะวันนี้รัฐบาลก็ยืนยันแล้วว่าเราขอเก็บโครงการ Land Bridge ไว้ก่อนแต่เราไม่ได้หยุดในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ภาคใต
1: ้
2: อย่างที่พูดไปแล้วว่ามีโครงการรถไฟ3โครงการใหญ่อีกอันนึงที่จะต้องทำการศึกษาแล้วก็เดินหน้าต่อก็คือเรื่องของการสร้างเส้นทางรถไฟจากท่าเรือระนองมายังสถานีรถไฟที่ชุมพรนะคะถ้าโครงการนี้ทำสำเร็จก็หมายความว่าเรือที่มาจากยุโรปนะคะหรือจากเอเชียใต้พวกอินเดียบังกลาเทศเนี่ยมาจอดที่ท่าเรือน้ำลึกที่ระนองฝั่งอันดามันก็ขนถ่ายสินค้าผ่านทางรถไฟมาที่ชุมพรแล้วก็ไปต่อทางเหนือยาวไปถึงเมืองจีนได้เลยหรือว่าจะต่อไปยังมาเลเซียสิงคโปร์ก็ได้ด้วยค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกการจัดครม.สัญจรในต่างจังหวัดไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนสถานที่ประชุมเท่านั้นนะครับแต่ทุกครั้งก็จะมีการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อะไรที่เป็นปัญหาหรือความต้องการเร่งด่วนรัฐบาลก็จะสนับสนุนอย่างทันท่วงที ครม.ไปสงขลาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการผลักดันโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะการสร้างสะพานทั้งจุดข้ามทะเลสาบสงขลาและจุดเชื่อมกับเกาะลันตาที่กระบี่มีรายละเอียดยังไงบ้างครับท่านโฆษก
2: เรื่องของการสร้างสะพานนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบ Missing Link เหมือนกันเราไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของเส้นทางรถไฟเท่านั้นมันยังมีเส้นทางคมนาคมรถยนต์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
1: ครับ
2: อย่างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเชื่อมจากตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินของสงขลานะคะเชื่อมไปยังฝั่งพัทลุงค่ะไปที่ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนอีกโครงการหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเชื่อมเกาะลันตาเข้าด้วยกันนะคะระหว่างตำบลเกาะกลางไปยังฝั่งตำบลเกาะลันตาน้อยอันนี้อยู่ที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ครับแล้วประโยชน์ที่ได้จาก2โครงการนี้นะครับคงไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นนะครับคงมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างด้วยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนที่สุดเลยนะคะโจทย์ก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นเพราะว่า1มันลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางความปลอดภัยก็จะมีมากขึ้นความสะดวกการขนส่งสินค้ารวมถึงกรณีฉุกเฉินการเดินทางไปเข้ารับบริการทางการแพทย์แบบนี้ค่ะมันก็มีสะพานมีถนนที่สะดวกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ทำได้ง่ายนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวล่ะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามัน
1: ครับ
2: เพิ่มศักยภาพเกาะลันตาแล้วก็พื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลาให้เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวอยากจะไปเพราะว่าเดินทางสะดวกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนและชุมชนได้ขายของประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนตรงนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: อย่างนี้ใช่ไหมครับที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสแล้วการก่อสร้างเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมีการดูแล
2: แน่นอนค่ะในยุคนี้นะคะจะไปสักแต่ว่าสร้างโดยที่ไม่มีการศึกษาเรื่องของผลกระทบที่จะกับสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจใน2โครงการนี้ค่ะว่าประโยชน์เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็มีการศึกษาอย่างรอบคอบค่ะ
1: ครับเช้านี้ยังพอมีเวลาเหลือนะครับรบกวนท่านโฆษกเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าหลังจากการพบปะประชุมกันระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์ก็มีทั้งแถลงการร่วมแล้วก็การลงนามบันทึกความเข้าใจมีเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนครับ
2: แน่นอนเลยนะคะว่างานนี้แม้ว่าจะเป็นการพูดคุยหารือของ2ผู้นำไทยและสิงคโปร์แต่ว่าประเด็นที่คุยกันเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์ของคน2ชาติเท่านั้นเรามองไปถึงเรื่องของกรอบของอาเซียนในปีหน้าประเทศสิงคโปร์จะเป็นประธานอาเซียนปี2570แล้วก็ปี2571นั้นก็ถึงคิวประเทศไทยเรื่องที่เราจะผลักดันร่วมกันแล้วมันต้องใช้เวลาเนี่ยเรื่องแรกก็คือความมั่นคงทางพลังงานเราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเพราะพลังงานณวันนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวนะคะแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะ
1: ครับ
2: และประเทศไทยอะค่ะส่งเสริมกับสิงคโปร์ก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีเก่งทางด้านเทคโนโลยีแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศใหญ่มีพื้นที่ในเรื่องของการผลิตการเกษตรถ้าเราเอามาผสมกันแล้วก็มองภาพให้กว้างขึ้นจะเกิดประโยชน์อย่างมากและในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคเรากับสิงคโปร์เนี่ยเรื่องของการทหารกระชับแน่นแฟ้นอยู่แล้วแต่เราจะยกระดับเป็นเรื่องของความมั่นคงต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เราก็จะเชื่อมโยงด้านระบบการชำระเงินระหว่างประเทศเพราะปัจจุบันนี้มันมีความร่วมมือพร้อมเพย์เพย์นาวแบบว่าพร้อมเพย์ที่เราใช้ ้กันอยู่เนี่ยไปใช้สิงคโปร์ก็ได
1: ้
2: สิงคโปร์มาไทยอันนี้เราก็จะเดินหน้าต่อให้มันมีความสะดวกสบายของประชาชนทั้ง2ประเทศมากขึ้นนะคะ
1: ครับนั่นก็เป็นผลจากการประชุม Leaders Retreat ระหว่างผู้นำไทยกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับต้องขอบคุณท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกที่มาพูดคุยย่อยแล้วก็สกัดประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทำให้ได้รับรู้รับทราบเข้าใจการดำเนินการของรัฐบาลแบบเคลียร์มาโดยตลอดนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้นำเรื่องไหนมานำเสนอเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามหรือว่าข้อความมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับก็จะหยิบยกมาพูดคุยหรือไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ

ในโลกปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากหลายๆครั้งเกิดการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทขึ้นในโลกออนไลน์เราอาจจะต้องมารู้กันก่อนว่าการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทหมายถึงอะไรการหมิ่นประมาทหมายถึงการกล่าวใส่ความบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลคนนั้นถูกดูหมิ่นเสียชื่อเสียงถูกเกลียดชังซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้หากเป็นการกระทำในโลกโซเชียลหรือสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแล้วย่อมจะมีโทษหนักขึ้นเนื่องจากจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหากท่านเป็นผู้เสียหายจากการถูกหมิ่นประมาทแล้วท่านสามารถดำเนินการได้ตามลำดับดังนี้ค่ะในส่วนของการเก็บข้อมูลและหลักฐานท่านจะต้องบันทึกหน้าจอที่ปรากฏการโพสต์ข้อความหรือคลิปวิดีโออันเป็นการหมิ่นประมาทและท่านจะต้องบันทึก URL วันเวลาและบัญชีชื่อผู้ใช้ของผู้โพสต์หากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำในลักษณะเผยแพร่ต่อๆกันท่านจะต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อแสดงถึงการเผยแพร่ในวงกว้างในส่วนที่2การแจ้งความร้องทุกข์เนื่องจากการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นการกระทำความผิดอันยอมความได้หรือที่กฎหมายอาญาเรียกว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวนั้นกำหนดระยะเวลาในการแจ้งความร้องทุกข์ท่านจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่ท่านรู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดถ้าท่านกระทำเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ขาดอายุความแจ้งความร้องทุกข์ได้ค่ะหากท่านไม่ประสงค์ที่จะแจ้งความร้องทุกข์และท่านอยากจะฟ้องคดีด้วยตัวเองท่านในฐานะผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีได้เองไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาในส่วนของคดีอาญาท่านก็จะต้องฟ้องภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่รู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วยเช่นกันในส่วนคดีแพ่งท่านสามารถที่จะฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าเสียหายที่ท่านเสียชื่อเสียงหรือลบโพสต์หรือขอขมาท่านด้วยก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องจำไว้ในกรณีท่านเป็นผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาทคือท่านจะต้องดำเนินการทุกอย่างอย่างมีสติหากท่านตอบโต้ด้วยอารมณ์นอกจากท่านจะเป็นผู้เสียหายแล้วท่านอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทอีกคดีก็ได้ค่ะ

0: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นหนึ่งในกลโกงที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและมักใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนจริงในช่วงแรกหลายคนอาจเข้าใจว่าการได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในระยะแรกเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจหรือแพลตฟอร์มนั้นมีอยู่จริงและสามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงมิจฉาชีพมักใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้ชักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ3นาทีกับเอกการของแผ่นดินนะคะเราจะมาเสนอถึงตอนที่ว่าพินัยกรรมค่ะจดหมายรักฉบับสุดท้ายก็จัดการซะให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะจากไปนะคะโดยเฉพาะในวันที่ใครบางคนในครอบครัวจากไปนะคะวันนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าทายาทเนี่ยกับต้องมานั่งมองหน้ากันไม่ติดเพียงเพราะว่ามรดกที่ทิ้งไว้นั้นไม่ได้จัดการไว้ให้เรียบร้อยหลายคนยังติดภาพนะคะ

็จะเป็นแบบที่เขียนพินัยกรรมแบบเขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับซึ่งแบบนี้นะคะทำไม่ยากเลยค่ะก็ต้องใช้ลายมือของเรานะคะเขียนด้วยลายมือของเราเองตั้งแต่ต้นจนจบว่าทำวันที่เท่าไหร่ทำที่ไหนเราเป็นใครต้องการจะยกมรดกของเราให้กับใครแล้วสุดท้ายก็ลงชื่อของเราพินัยกรรมแบบนี้ทำง่ายตรงที่ว่าเราเขียนด้วยลายมือของเราเองโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องมีพยานเลยนะคะแบบนี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการค่ะส่วนแบบที่สองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของพินัยกรรมแบบธรรมดาค่ะพินัยกรรมแบบธรรมดาหรือภาษากฎหมายเราเรียกว่าพินัยกรรมแบบทำเป็นหนังสือซึ่งพินัยกรรมแบบนี้เราไม่ต้องเขียนเองค่ะเราจะให้เพื่อนเขียนให้ก็ได้หรือเราจะให้ใครพิมพ์ให้เราหน้าที่ของเราก็คือตรวจดูข้อความว่ามันครบถ้วนที่เราต้องการไหมแล้วเราก็เซ็นชื่อลงไปความสำคัญของพินัยกรรมฉบับนี้นะคะก็คือว่าจะต้องมีพยานลงลายมือชื่อด้วยอย่างน้อย2คนนะคะต้องลงลายมือชื่อพร้อมกันค่ะและแบบสุดท้ายนะคะคือแบบพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองค่ะแบบนี้เป็นพินัยกรรมที่ทำง่ายที่สุดค่ะก็คือเราเนี่ยค่ะก็เดินทางไปที่สำนักงานเขตใกล้บ้านเราหรือที่ว่าการอำเภอนะคะทุกท้องที่ที่อยู่ใกล้เราแล้วก็ไปแจ้งกับทางเจ้าที่ว่าวันนี้เราเนี่ยประสงค์ที่จะมาเพื่อที่จะมาทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองโดยเอาหลักฐานที่สำคัญไปด้วยยกตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของเราหรือทรัพย์สินต่างๆที่เราคิดว่าเราจะยกให้ใครเราก็เอาไปแบบนี้เจ้าหน้าที่จะทำให้เราค่ะแล้วก็เป็นแบบที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดเป็นการป้องกันการที่จะมาโต้แย้งกันในภายหลังว่าเอกพินัยกรรมฉบับนี้ปลอมหรือไม่ปลอมแล้วก็พินัยกรรมฉบับนี้มันหายไปไหนเพราะว่าจะเก็บไว้อยู่ที่ที่สถานที่นั้นๆเลยค่ะหัวใจสำคัญนะคะของการที่เราจะต้องระบุให้ชัดเจนนะคะหรือที่จะต้องทำพินัยกรรมค่ะก็เพื่อที่ว่าคนข้างหลังนะคะหลังจากที่เราจากไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ทราบว่าเราเนี่ยมีความประสงค์ที่จะยกทรัพย์สินของเราให้กับใครแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครอยากจะทำอะไรมันจะได้ชัดเจนไปนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะค่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยที่สภาพครอบครัวมีความซับซ้อนมากมีการอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรนอกกฎหมายซึ่งบางทีเราในฐานะที่เป็นเจ้ามรดกเนี่ยเราอาจจะอยากให้ลูกคนนี้ไม่อยากให้ลูกคนนี้หรือยามที่เราเจ็บป่วยเราอาจจะได้เห็นจิตใจว่าใครกันนะที่เป็นคนที่ดูแลเรายามเจ็บยามป่วยแล้วเราอยากที่จะยกทรัพย์ชิ้นเนี้ยให้กับใครดังนั้นเนี่ยพินัยกรรมเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสุดท้ายจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะฝากไว้ให้กับคนข้างหลังพินัยกรรมอะค่ะมันจึงเป็นทางออกสุดท้ายที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะส่งต่อความห่วงใยไว้ให้กับคนข้างหลังและถ้าไม่แน่ใจว่าจะต้องทำแบบไหนหรือว่ามีปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครก็มาหาเรานะคะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศยินดีให้คำปรึกษาค่ะหรือสายด่วนนะคะ1157อัยการช่วยได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาสให้ใช้สิทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำสิทธิ์ที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการใดๆที่เข้าขายซื้อขายสิทธิ์เนื่องจากถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการและอาจมีความผิดตามกฎหมายฐานฉ้อโกงตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะรัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาส 60/40 ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมเน้นย้ำว่าการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ฐานความผิดฉ้อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341โดยรัฐบาลสั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพาสอย่างใกล้ชิดหากพบทำความผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืน

0: นอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางนี้หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

สินไหมทดแทนในกรณีที่เขาเสียหายแก่ร่างกายดีกว่าก็คือไม่ได้ถึงแก่ความตายนั่นเองเรียกค่าอะไรได้บ้างก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเป็นค่ารักษาพยาบาลนะคะที่เขาสามารถเรียกได้ค่ารักษาพยาบาลจะมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วเรียกได้เท่าไหร่ล่ะตรงนี้ค่ะการกำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยปกติแล้วเนี่ยศาลจะเป็นคนกำหนดปรับลดได้เองแต่โดยหลักเนี่ยค่ารักษาพยาบาลหากมีใบเสร็จมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลกันตามความเป็นจริงศาลก็จะพิจารณาให้ตามที่เสียหายกันจริงๆมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนล่ะการรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจำเลยสามารถอ้างว่าตัวเองมีเงินไม่เพียงพอในการที่จะรับผิดชอบในค่ารักษาพยาบาลตรงนี้เนี่ยจำเลยไม่สามารถปรับความรับผิดได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาสามารถที่จะเบิกจ่ายได้ทุกโรงพยาบาลนะคะหรือแม้กระทั่งตัวผู้เสียหายเนี่ยได้รักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ์ข้าราชการตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ที่รัฐให้แก่ตัวผู้เสียหายเองจำเลยไม่สามารถปัดความรับผิดได้นะคะบางคนบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ซับซ้อนนี่คุณเบิกราชการไปแล้วแล้วคุณจะมาเอาเงินจากจำเลยได้อีกตรงเนี้ยกฎหมายมองว่าอันเนี้ยสิทธิ์ข้าราชการคือเกิดแก่ตัวเขาเองรัฐให้กับผู้เสียหายจำเลยจะปัดความรับผิดไม่รับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้แต่ศาลอาจจะพิจารณาปรับลดได้เพราะเนื่องจากเห็นว่าคุณได้รับการเยียวยาไปมากน้อยเพียงใดแล้วแต่จำเลยปัดความรับผิดที่จะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาเนี่ยไม่ได้ค่ะสำหรับค่ารักษาพยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นค่าสินไหมทดแทนที่เขาเสียหายแก่ร่างกายค่ะแล้วก็เคยมีประเด็นตรงที่ว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยจำต้องไปรักษาต่างประเทศมีค่าเดินทางจะต้องไปรักษาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์เรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายได้เหมือนกันสำหรับการกรณีที่เขาถูกทำละเมอและมีการรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยทำให้เขาไม่สามารถไปทำงานได้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เหตุละเมิดไม่เกิดขึ้นเขาก็สามารถไปทำงานได้ทุกๆวันนะคะทีเนี้ยผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตรงนี้ก็จะคำนวณจากเงินเดือนว่าเดือนนึงคุณได้ทำงานเท่าไหร่การที่คุณนอนรักษาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณขาดรายได้ไปเท่าไหร่ศาลก็จะเป็นคนกำหนดเงินตรงนี้ออกมาที่เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเหตุละเมิดเกิดเมื่ออายุ50ปีอีก10ปีคุณทำงานรับราชการนะคะอีก10ปีเกษียณเนี่ยแล้วนอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลเลยมีใบรับรองแพทย์รับรองแล้วว่าคุณไม่สามารถทำงานได้ตลอดชีวิตตรงเนี้ยก็สามารถเรียกค่าเสียหายแก่ร่างกายและอนามัยตรงเนี้ยเป็นค่าทุพพลภาพแก่ร่างกายได้นะคะตรงนี้ก็จะกำหนดจากเงินเดือนของเขาคูณไปกับระยะเวลาที่เขาไม่ทำงานนะคะตรงนี้เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก็คือจะเรียกได้ก็ต่อเมื่อไม่ถึงแก่ความตายนะคะเพราะถ้าเกิดถึงแก่ความตายแล้วตรงนี้จะผลักไปเป็นค่าขาดรายอุปการะเลี้ยงดูทันที

0: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติห่วงใยความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนพร้อมเดินหน้าปกป้องเด็กจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยเงียบที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมใกล้ตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและพัฒนาการของเด็กในระยะยาวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำและเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสำหรับสถานศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้ทุกสถาบันการศึกษายกระดับมาตรการคัดกรองบุคลากรโดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีการจ้างครูหรือบุคลากรจากต่างประเทศควรมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดรวมถึงจัดให้มีระบบติดตามประเมินพฤติกรรมและกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนเข้ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาขณะเดียวกันครอบครัวถือเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กผู้ปกครองควรหมั่นพูดคุยสอบถามและรับฟังบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้เด็กกล้าบอกเล่าเรื่องราวหรือปัญหาที่เผชิญอยู่สิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังคือสัญญาณเตือนทางพฤติกรรมของเด็กเช่นการเก็บตัวผิดปกติไม่ต้องการเข้าสังคมหวาดกลัวหรือวิตกกังวลอย่างไม่มีสาเหตุปฏิเสธการไปโรงเรียนแสดงความหวาดกลัวต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจนหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวซึมเศร้าและเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรุนแรงซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเด็กกำลังเผชิญปัญหาหรือถูกคุกคามในบางรูปแบบนอกจากนี้ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุตรหลานโดยสังเกตว่ามีการปกปิดการสนทนาเร่ปิดหน้าจอหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ปกครองรับรู้การติดต่อกับบุคคลใดหรือไม่เนื่องจากภัยคุกคามในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลได้เช่นเดียวกันกับการพบปะในชีวิตจริงอีกหนึ่งแนวทางสำคัญคือการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้เรื่องสิทธิ์ในร่างกายของตนเองรู้จักการปฏิเสธเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยกล้าพูดกล้าบอกและกล้าขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้เมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ่อพี่เถอะควันใจไม่มีสไตล์แปลกรู้ล่ะ
1: ถ้าอย่างงั้นหากันที่อื่นลองดู
0: อย่าเลยนะโฉมตรูขออย่าดู

0: วทั้งบ้านสบายดีเหรอ
1: โอ้ยเลิกกันแล้วถึงเจ้ามาเตรแถวนี้แต่กระเอยโชคดีแม้พบมันกินยอดเลย
0: เอ๊ะใครกันเธอคงผ่องพันน่าดู
1: แต่รูปร่างโฉมตรูเธอคงเจ้าชู้

0: ตำต่อข้าวแล้ว
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
3: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
2: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
3: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับสธนช.เตือนเตรียมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญคาดว่าสถานการณ์จะยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเตรียมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญคาดว่าสถานการณ์จะยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศและคาดการอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียส
10: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนักสำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำ รายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมากกรณีประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับ
0: เวลาเราพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการนะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะได้คุ้นชินกับคำนี้มาอย่างดีแล้วก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีกับคำนี้เพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการที่เราได้ยินมาเนี่ยผลลัพธ์มันกลายเป็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาผลการศึกษาเต็มไปหมดเดี๋ยวคงได้คุยในรายละเอียดกันครับว่าถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
0: ครับ
1: มันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย
0: ครับ
1: แค่นั้น
0: ครับ
1: มีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำ
0: ครับ
1: ไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% ของงบประมาณของทั้งประเทศนะครับเรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี
0: ้ครับ
1: ถามว่าถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ายังไม่มีการลงมือทำเสียทีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราพบว่าเป็นปีที่ของความยากลำบากแล้วเราเผชิญกับความท้าทายต่างๆของโลกเต็มไปหมดเลย
0: ใช่
1: ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีการใช้กำลังกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กระทบซัพพลายเชน
0: ใช่ครับ
1: การค้าโลกก็ผิดปกติไปอย่างมาก
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่ามีการแซงชั่นมีการใช้มาตรการต่างๆในการกดดันประเทศอื่นๆการค้าพาณิชย์เราไม่ได้เหมือนยุค 3-40 ปีก่อนหรือเมื่อแม้กระทั่ง10ปีก่อนนะครับและระเบียบโลกก็กำลังเปลี่ยน Climate Change เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรวัน2วันนี้ที่เราเผชิญหน้าคือน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มแม้กระทั่งทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ในยุโรปเนี่ยร้อนจัดไฟไหม้ป่ามันกระทบหมดนะครับมันต้องรื้อฟื้นฟูแก้ไขเยียวยากว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไม่ง่ายแล้วสถานการณ์พวกนี้จะรุนแรงมากขึ้นแล้วเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรามีคนที่เกิดน้อยกว่าผู้สูงวัยกำลังแรงงานก็มีน้อยแต่ว่าต้องดูแลเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีมาเพื่อดูแลคนจำนวนมากก็คือคนสูงวัยจำนวนมากซึ่งเรื่องทางการแพทย์ดูแลดีขึ้นเรื่อยๆอายุยืนขึ้นเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันไม่มีตังค์พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่พัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่น
0: ครับ
1: แล้วประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนกันในขณะที่ประเทศคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาพัฒนาเขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานของภาครัฐไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐที่คอยควบคุมกำกับเป็นรัฐที่คอยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนนะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดไปหมดละเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีอยู่ 3-4 ส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือการลดอัตรากำลังคือรีดไขมันออกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันทำได
0: ้
1: เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานได้ละงานบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อนละนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งภาคเอกชนประเทศจีนขณะนี้เนี่ยกำลัง adopt AI อย่างหนักหน่วงอาลีบาบานะครับไบดูแอนกรุ๊ปกำลังลดคนกำลังมหาศาลนะครับลดประมาณ10,000นะครับแล้วคนในบริษัทเหล่านี้คือคนเก่งๆทั้งนั้น
0: ครับ
1: ถามว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเขาสร้างงานใหม่ให้กับคนที่ออกไปแล้วเนี่ยไปทำธุรกิจใหม
0: ่
1: หารายได้ใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะ ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต
0: ้
1: องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอ
0: ร
1: ีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ๆลดคนไม่ใช่อยู่ขาดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
0: ่ครับ
1: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้น
0: ครับ
1: นะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไป
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได
0: ้
1: เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
0: ที่ปัจจุบัน70%ที่เป็นฟิกซ์คอส
1: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น
0: ครับ
1: จาก20%อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30%มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นอย่าง climate change เนี่ยที่ผมพูดนะครับมีแต่ความเสียหายทางธรรมชาติและยังไม่รวมแผ่นดินไหวอีกไม่รวมอย่างอื่นอีกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินในการดูแลทั้งสิ้น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได
0: ้ครับ
1: อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
0: ครับ
1: จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนมากขึ้น
0: ครับ
1: ระวังโครงสร้างเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยมานานนะครับตั้งแต่ผมเด็ก
0: ๆศึกษาขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยฮะ
1: ตั้งแต่ปี 4-5 ก็มีการปรับโครงสร้างกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้รีโปรเซส
0: ครับ
1: นะครับก็มีการตั้งสำนักงานกพร.ขึ้นมาเพื่อ
0: พัฒนา
1: ระบบราชการนะครับแต่พอมันจะเริ่มต้นมันมีแต่โปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแซนด์บ็อกซ์แล้วมันไม่ได้ต่อเนื่องแต่สิ่งที่มันขาดหายไปจริงๆก็คือการลงมือทำจริงๆการลดจำนวนคนไม่ลดมีแต่เพิ่มตลอด
0: ครับ
1: และที่ทํางานที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตําแหน่งผู้ปฏิบัติ
0: ครับ
1: แต่ไปเพิ่มตําแหน่งผู้กําหนดนโยบาย
0: ครับ
1: ไปเพิ่มตําแหน่งบริหาร
0: ครับ
1: จนกระทั่งบัดนี้เนี่ยหลายหน่วยมีผู้กําหนดนโยบาย
0: ครับ
1: มีฝ่ายโทษบริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติซี
0: ่บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทํางาน
1: แล้วมันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นแต่ขาไม่มี
0: ครับ
1: ไม่มีแรงเดินก็นึกภาพออกแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ
0: ในอดีตเนี่ยเราบอกว่างานบางงานอาจจะมีความสําคัญแต่พอโลกเปลี่ยนไปหลายงานอาจจะไม่มีความสําคัญหรือการแบ่งงานตามโครงสร้างเดิมบางอย่างอาจจะไม่ตอบโจทย์พอมันมีช่องว่างที่งานนี้ยังไม่มีใครทําเราก็ตั้งหน่วยงานใหม
1: ่
0: มีงานนี้ที่ยังไม่มีใครทําเราก็ตั้งกองใหม่มีงานนี้ที่เอ๊ะมันอยู่คาบเกี่ยวเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราจะทํายังไงที่ไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ต้องตั้งกองใหม่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่แต่สามารถสร้างงานหรือทํางานที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือโลกในยุคปัจจุบันได
1: ้อย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันคือโลกของเทคโนโลยี
0: ครับ
1: นะครับเราสามารถ adopt เทคโนโลยีหรือรับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทํางานของเราได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่กฤษฎีกาที่ผมเคยเป็นเลขาธิการ
0: ครับ
1: มันมี process ในการทำงานเมื่อก่อนที่ผมจะรี process ใหม่นะครับมันมีกว่าเรื่องที่เข้ามาจากหน่วยงานมาถึงสารบัญผมเนี่ยกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
0: กี่วันฮะ
1: รวม170กระบวนงานนะครับ
0: 170กระบวนงาน
1: ใช่ครับเล็กๆน้อยๆอ่ะผ่านโต๊ะนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
0: ครับ
1: หลงจ้อง170
0: ครับ
1: เราก็มานั่งดูว่าพอเราใช้เทคโนโลยีตอนเมื่อเกิดโควิดเราทำงาน work from anywhere นะ
0: ครับ
1: แล้วก็มานั่งดูว่าเราจะเห็นเลยตรงไหนมันไม่จําเป็นตรงไหนมันตัดได
0: ้ครับ
1: แล้วพอเริ่มโควิดนะครับเราก็เอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ที่กฤษฎีกา
0: ครับ
1: เราลดกระบวนงานไปประมาณ100นึงได้เหลือไม่ถึง70แล้วไม่ถึง70และสามารถทําให้สั้นกว่านั้นได้อีกแล้วเราสามารถมอนิเตอร์เรื่องได้ตลอดเวลาว่าตั้งแต่เรื่องเข้ามาเนี่ยอย่างอยู่ที่ไหนยังไง
0: tracking ได้ว่าถึงไหนแล้วไปถึงใครณวันไหนเวลาไหน
1: ผลงานเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไง
0: ครับ
1: แต่การทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากฐานข้อมูลที่ดีก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณาทำว่ากระบวนการมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันจะไหลยังไง
0: ครับ
1: workflow มันควรจะเป็นยังไงให้มันสั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
0: ครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
0: แล้วเราจะทำฐานข้อมูลยังไงในเมื่อระบบราชการที่ผ่านมาหลายอย่างมันอยู่ในกระดาษแล้วกระดาษมันไม่เป็น machine readable คือเครื่อง AI ที่เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถอ่านผลลัพธ์ของมันได้อย่าง
1: นั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลวางนโยบายไว้นะครับการปฏิรูประบบราชการในหัวข้อนี้เนี่ยที่จะทำก็คือเรื่องดิจิตอลกัฟเมนต
0: ์
1: นะครับเป็นดิจิตอลกัฟเมนต์เสร็จต้องเป็นโอเพนกัฟเมนต
0: ์ครับ
1: จะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส
0: ครับ
1: นะครับไม่มีทุจริต เพราะว่าพอไปใช้เทคโนโลยีทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมได้หมดนะครับว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับอะไรที่มัน tracking ได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำ digital government นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำอย่างเช่นการเดินหนังสือ
0: ครับ
1: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ
0: ครับใช้สารบัญยิงปุ๊บปั๊บ
1: ใช่ยิงปุ๊บปั๊บ
0: ถึงปุ๊บปั๊บไปคนได้เลย
1: เรา adopt อันแรกคืออย่างที่ผมมีประสบการณ์คือผม adopt อีเมลก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็เคลียร์ดาต้าเบสทั้งหมดให้เป็น machine readable format
0: ครับ
1: แล้วตอนหลังเราสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำเรื่องพันนี้ได้ในการค้นหาข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ไม่ใช่ Open AI นะครับ
0: ครับ
1: เราใช้ Agentic AI เพราะ Open AI เนี่ยมันคือเราจะไปถามแล้วมันก็จะไปดึงคำตอบจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นเต็มไปหมด
0: ครับ
1: ในขณะที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือใน database ของเราเนี่ยมันจะสังเคราะห์ข้อมูลยังไงเพราะนั้นเราต้องแยกไปอีกถังนึงต่างหาก
0: ซอสที่จะให้เขาอ้างอิงถึงข้อมูลต้นทาง
1: ต้
0: องมาอยู่ในวงจำก
1: ัดของเรา
0: แล้วทางข้อมูลภาครัฐก็ต้องไม่ไหลไปที่อื่นด้วย
1: ถูกไม่งั้นมันจะไปดึงข้อมูลอะไรไม่รู้ของที่ใครให้ความเห็นแปลกๆไว้ก็มีมาให้ความเห็นซึ่ง AI จะบิดเบี้ยวได
0: ้ครับ
1: เพราะนั้นก่อนที่จะทำ AI ต้องเซตดาต้าเบสก่อนต้องเชื่อมฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นดิจิตอลคอมเมนต์ได้ในที่สุดเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างมีดาต้าเบสของตัวเองไม่เชื่อมกันแล้วทุกคนก็จะบอกว่าฉันอยากเป็นเจ้าภาพทำเรื่องนี
0: ้ครับ
1: เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าไม่ต้องมีเจ้าภาพกลางแต่ทุกคนคือเจ้าภาพถังข้อมูลของตัวเองแล้วก็มีบันไดมีสะพานเชื่อมให้
0: ครับ
1: อันนั้นคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
1: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่ม
0: เชื่อมโยง
1: ก็คือเปลี่ยนวิธีจัดเก็บข้อมูลนะครับจากเป็นรูปภาพสแกนเข้าไปเป็นรูปภาพธรรมดาซึ่งมันอ่านไม่ออกใช้ไม่ได
0: ้ครับ
1: เรามาเปลี่ยนให้เป็น machine readable format ซึ่ง AI มัน read ได้มันวิเคราะห์ได
0: ้
1: เพราะนั้นเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพราชการเรื่องดิจิตอลก็เม้นเรื่อง open government เรื่องป้องกันการทุจริตเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่พูดคนละมิติ
0: ทีนี้พอเราพูดคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแน่นอนมันอาจจะต้องโฟกัสที่คนทั้งมิติของจำนวนคนทั้งทักษะของคนเอามิติจำนวนคนก่อนเข้าใจว่าปัจจุบันเรามีตัวเลขคนในระบบราชการประมาณ3 ล้านแต่ใน3 ล้านนั้นจริงๆเป็นข้าราชการจริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะล้านเศษแล้วก็มีพนักงานราชการมีรูปแบบการจ้างอื่นๆหลายคนกังวลใจครับว่าใน3 ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการอาจจะมีทั้งคุณครูของลูกใครสักคนนึงคุณหมอพยาบาลที่กำลังรักษาคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวใครสักคนนึงคนเหล่านี้หรือการให้บริการประชาชนกลุ่มนี้จะกระทบไหมถ้าเราเอาฐานตัวเลขของคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปปรับลดตัวเลขกำลังคนฮะ
1: คือต้องเรียนก่อนนะครับว่ามีคนคิดอย่างนี้เยอะว่าถ้าลดจำนวนคนแล้วจะกระทบประสิทธิภาพแต่อย่างที่ผมเรียนก็คืองานแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่บนพื้นฐานอย่างที่คุณแจ็คพูดเมื่อกี้เนี่ย
0: คือ
1: เราพูด one size fits all พูดเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่ภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาที่จะดีไซน์ระบบการจ้างแตกต่างกัน
0: ค
1: ุณครูมีเวลาสอนชัดเจนคุณหมอพยาบาลต้องขึ้นเวรลงเวร
0: ครับ
1: ใช่มั้ยครับคุณตำรวจมีเว
0: รครับ
1: แล้วภาระงานก็ไม่เท่ากัน
0: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่กฎหมายไทยเนี่ยดีไซน์ระบบการจ้างข้าราชการพลเรือนแบบวันซ้ายพิษออก
0: 8:00 น. 4:00 น. เหมือนกัน
1: คือจ้างเหมือนกันหมด
0: ครับ
1: แล้วก็คิดจาก 8:30 น. ถึง 4:30 น. เหมือนกันหมดซึ่งถามว่ามันฟิตกับโลกปัจจุบันมั้ยมันไม่ฟิตแล้วทำไมคุณหมอพยาบาลเรียนมาตั้ง 6-7 ปี
0: ครับ
1: ได้ค่าตอบแทนเท่ากับ
0: สตาร์ทเท่ากันคร
1: ับ
0: อาจจะได้เบี้ยวิชาชีพต่างกัน
1: ซึ่งอันนี้ก็ถ้าคิดแต่แรกก็ไม่ถูกละ
0: ครับ
1: มันจะต้องมีระบบวิธีการจ้างที่หลากหลาย
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถามว่ายังทำแบบนั้นได้ทันทีไหมยังทำไม่ได
0: ้ครับ
1: ถามว่าแล้วจะทำยังไงนะครับอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุด
0: ครับ
1: ในแต่ละวิชาชีพในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
0: ณ
1: วันที่ครม.มีมติก
0: ็
1: คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
0: ้ครับ
1: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลด
0: ครับ
1: วิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่น เทคโนโลยีเข้ามาแทนอันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
0: ัน
1: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพอลดจำนวนแล้วงานมันจะล่อยลงตรงข้ามลดจำนวนแล้วประสิทธิภาพคุณก็ต้องเอามาเสริมให้ได้เท่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิ
0: ม
1: อย่างตอนนี้ผมคุยกับท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรงทองนะครับท่านประเสริฐท่านก็มีแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
1: โรงเรียนเมื่อก่อนคนเกิดเยอะ
0: ครับโรงเรียนกระจาย
1: โรงเรียนก็ต้องมีเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรองรับเด็กที่เกิดเยอะแต่นี้เด็กลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆ
1: แต่ครูยังเท่าเดิมได้ไงน้ำตรีกระทรวงศึกษาก็บอกว่าไม่ได้มันต้องโปรเลทก็คือต้องได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน
0: ครับ
1: ครูก็ต้องน้อยลงแต่ถ้าถามว่าครูน้อยลงแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยังไงก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเพิ่มงบลงทุนให้เขาเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กการศึกษาการเรียนการสอนถูกไหมฮะไม่งั้นเงินทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปเฉพาะเดือนครูก็หมดแล้ว
0: เ
1: ดี๋ยวนี้เห็นไหมครับกระดานนี่ที่ประเทศจีนเขาใช้สอนหนังสือเป็นกระดาน AI ทั้งนั้น
0: ใช่เขียนแค่ตัวเลขก็ดันเบิกมาเรียบร้อยเลยเราเลยแค่ช็อกเลย
1: คลาสสิก
0: คร
1: ับชอบอะไรที่คลาสสิกอันนี้เป็นตัวอย่าง
0: ครับ
1: ว่าไม่ใช่แค่ลดจำนวนแล้วมันจะลดประสิทธิภาพมันต้องไปพร้อมกัน
0: ครับ
1: ผมได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยว่าโอ้ยคิดแต่จะลดจำนวนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวประสิทธิภาพลดลงทำไงไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
0: ครับต้องตัวงานมาเป็นตัวตั้งก่อน
1: คุณภาพมาก่
0: อ
1: นเสร็จแล้วคุณลดลง
0: โดยเอาเทคโนโลยีหรืออย่างอื่นมาทดแทน
1: ใช่
0: ทีนี้สิ่งที่มาทดแทนมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม่ๆคำถามคือในสัดส่วนหรือว่ากรอบตำแหน่งอัตราเดิมบางทีเราอาจจะมีกรอบตำแหน่งอัตราบางทักษะที่ณปัจจุบันอาจจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเราอยากได้นักวิชาการคอมพิวเตอร์อยากได้วิศวกรเข้ามาเสริมในงานด้าน AI ในงานด้านเทคโนโลยีแต่กรอบอัตราพวกนี้ในตามหน่วยงานต่างๆจริงๆต้องบอกว่ามันน้อยมากๆ
1: มันต้องเปลี่ยนไงครับถึงบอกว่าที่ตอนนี้ที่มอบให้ทางกพ.กับกพ.ร.เขาไปศึกษาเรื่องนี้อยู่
0: คร
1: ับ นะครับว่าจะทําอย่างเงี้ยจะทํายังไงได้บ้างมีวิธีการไหนบ้างที่จะทํามาทดแทนแต่ผมเรียนตามตรงนะ
0: ครับ
1: ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมากท่านต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
1: ท่านต้องการโปรแกรมเมอร
0: ์ครับ
1: ท่านเชื่อมั้ยในยุคนี้ที่ประเทศจีน
0: ครับ
1: ในอเมริกาโปรแกรมเมอร์ตกงานแล้ว
0: แต่นี่เป็นไวท์โค้ดคือไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องโค้ดแต่สามารถเขียนโปรแกรมได้
1: รู้พร้อมเราต้องมี
0: ทักษะ
1: คือทักษะใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลา
0: ครับ
1: ให้ผมไปเรียนวันนี้นะผมก็เรียนไม่ได
0: ้
1: จริงๆแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขามีเครื่องมือแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องปรับยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการ
0: ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี
0: ้ครับ

0: แบบ1ต่อ1
1: ครับ
0: กลุ่มนึงกองนึงทำงานอย่างละ1ฟังก์ชันแต่จริงๆมันต้องทำงาน cross function ระหว่างทุกหน่วยทุกกลุ่มเพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองรัฐเป็น1องค์คาพยพเท่านั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่กลุ่มไหนแต่ถ้ามาติดต่อกับรัฐเนี่ยเขาจะมองรัฐเป็น1เท่านั้นเพราะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือแล้วทำไม
1: ฉันต้องไปที่นี
0: ่ทำไมต้องมาที่นี่เท่านั้นแล้วต้องมายื่นเอกสารยื่นคำขอเสร็จแล้วไม่พอสำเนาเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้น
1: สำเนานี้ก็บัตรของราชการนะ
0: บัตร
1: ที่มีราชการก็อยู่ในฐานข้อมูลราชการ
0: ถูกแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระที่บ้านคุณมีเครื่องซีล็อกไหมล่ะ
1: ไม่มีครับ
0: แล้วไปซีล็อกข้างนอกแผ่นเท่าไหร
1: ่ก็บาท
0: ก็หลายตังค์อยู่นะแล้วถามไปเพิ่มภาระประชาชนไหมก็ในเมื่อฐานข้อมูลมันอยู่กับรัฐคุณก็แค่มันเชื่อมเข้าหากันแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้ว
1: ครับ
0: นะครับอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบ
1: ครับ
0: อีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีก
1: คร
0: ับ ตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ fast track
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมีเอ็กซ์ตร้าชาร์จขึ้นมา
1: เหมือนที่ทางประ
0: เทศทำ
1: ถู
0: กถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
1: ให้มันอยู่ในระบบซะ
0: ถ้ามันอยู่ในระบบแต่นี่คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
1: ค
0: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
1: เนี่ยทีนี้เข้าใจว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายเยอะมากแล้วเราก็พูดถึงเรกูเลทอรี่กิโยตินการคัดกรองกฎหมายที่มันซ้ําซ้อนไม่จําเป็นแล้วจะเหลือเฉพาะกฎหมายที่มันมีความจําเป็นระเบียบที่มีความจําเป็นเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือว่าทําให้การทํางานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าตรงนี้จะเดินหน้ายังไงฮะ
0: อยู่ในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วครับผมเรียนอย่างนี้นะครับในหมู่นักกฎหมายเรามีคําพูดอยู่คํานึงที่ติดปากกันคือนางฟ้าอยู่ในหลักการซาตานอยู่ในรายละเอียดนางฟ้าคือพ.ร.บ.กฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือจำกัดสิทธิเสรีภาพคน
1: ครับ
0: นะครับแต่ข้างในเนี้ยจะไม่เขียนรายละเอียดมากเพราะมันเขียนไม่ได
1: ้ครับกฎหมายระดับพ.ร.บ.เลยไม่ลงรายละเอียด
0: มันจะไม่ลงรายละเอียดจะใส่เฉพาะหลักการไว้เท่านั้นนะครับเรียกว่านางฟ้าอยู่ในหลักการดีมากเราบอกว่าหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูกแค่นี้ก็จะไปกำหนดกันนวลเนียไปหมดก
1: ัน
0: ไปหมดอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยบอกว่าตอนนี้เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับ
1: ครับ
0: แต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่อง
1: ครับ
0: ที่ต่างมา2เรื่องคูณ2เข้าไป 7,600 คูณ2ก็ครับ
1: 14,000
0: 15,000 ไปแล้ว
1: คร
0: ับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกเนี้ยลงให้ได
1: ้ครับ
0: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
1: ยังเป็นผู้ประสบภัย
0: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
1: อ
0: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงนะครับบอกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาออกรับฟังครับพี่เห็นถ้าเรามานั่งคุยกันแล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆนะไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกเพียว
1: ๆครับ
0: เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆแล้วอาจจะต้องแก้นะ
1: ครับ
0: เราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นในระบบกลาง
1: ครับ
0: ทางกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็รับฟังอยู่หลายเรื่องอยู่เสร็จแล้วพอผ่านเราจะเอาเข้ากลอแล้วเอาเข้าครม.อนุมัติหลักการเพื่อให้หน่วยงานไปแก้อะไรมันจะเร็วกว่าร
1: ับฟังจากผู้ประสบภัยโดยตรงแล้วไปแก้ให้ตรงจุด
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราไม่รับฟังจากผู้ประสบภัยเราจินตนาการเอาเองเราแก้ไม่ถูกหรอกครับบางทีจะเป็นลิงแก้แหไปเพราะว่า
1: แก้ตรงนั้นเป็นกระทบตรงนี้
0: ใช่
1: แล้วสุดท้ายครับอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราทํา มาถูกทางและประสบความสำเร็จ
0: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงาน

0: ในแต่ละกระบวนการเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่บ้างครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
1: ตัวเวลาจะเป็นตัวชี้วัดว่าการพัฒนากระบวนการหรือประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ
0: ครับ
1: มาถูกทางหรือไม่อย่างไรเนี่ยแล้วเชื่อว่าการปฏิรูประบบราชการที่หลายคนอาจจะแบบมีภาพจำไม่ค่อยดีมากนักนะฮะ
0: เหมือนกิโยตินนะคุณเขาบอกกิโยตินทีไรก็
1: จะ
0: ไม่สำเร็จสักทีผมเลยบอกผมเลิกดีกว่า
1: แล้วพูดกับว่ากิโยติน
0: พูดกับว่ากิโยตินเรื่องพัฒนากฎหมายนั่นแหละ
1: คือ
0: ันเดียวกันเหมือนกันเลิกพูดว่าปฏิรูประบบราชการเถอะเพราะมันตอกย้ำถึงความล้มเหลวผมจะรีแบรนด์มันใหม่เป็นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังสลัดภาพนี้ไม่หลุดมันก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: ง่ายๆเหมือนกับข้าราชการนะครับ
1: ครับ
0: นะครับเราเปลี่ยนระบบข้าราชการนะครับจากระบบ C
1: ครับ
0: มาเป็นระบบบริหาร
1: ตามแท่ง
0: ตามแท่ง
1: ครับ
0: มาตั้งแต่ปี50แล้ว
1: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้ยัง
1: ยังเป็น4
0: ลงท้ายมันเป็น41 40อะไรกันอยู่เลยตลกมาก
1: ฮะแล้วเป็นแท่งวิชาการแท่งอำนวยการแท่งบริหาร
0: ถูกยังตอนนี้ยังพูดถึง C อยู่เลย
1: คร
0: ับทั้งๆนี้มันคนละเรื่องกันละแบบเดียวกันล้างไม่ออก
1: ก็สุดท้ายก็หวังว่าเราคงได้เห็นนะครับว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการที่เป็นภาครัฐเราต้องยอมรับครับว่าสุดท้ายการขับเคลื่อนประเทศหรือการเดินหน้าประเทศคงไม่ใช้กลไกอื่นใดก็ต้องหวังไว้

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 นถึงเวลา 10:00 นทาง FM 92.5 MHz
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ท่านผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง
1: คร
0: ับ พบ
1: ก
0: ับ
1: ผมชัยยายิ้มนะครับช่วงสายๆของวันเสาร์นี่นะครับในคณะรัฐมนตรีของพื้นที่จังหวัดสงขลาหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในปีเนี่ยวันที่1กันยายนแล้วนะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเหลือเพียง4เดือนก็จะครบปีไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วประเด็นสำคัญก็คือเป้าหมายเพื่อที่จะนำปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและก็ทุกภาคส่วนนะครับเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลโดยเรียกง่ายๆว่าสิ่งจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลอย่างนั้นก็ตามก็จะนำไปกำหนดแนวทางในการพัฒนาภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปแก่สงขลาสตูลยะลาราชบุรีและปัตตานีให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่นะครับแล้วก็ผมเบิ้งดูข่าวเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าฝ่ายท้ายก็ประท้วงกันนะครับคุณไทคุณรัชนกเนี่ยก็บอกว่าคนที่ไปเนี่ยคือรักตัวกลัวตายไม่ลงเลยลงพื้นที่อย่างแท้จริงไปแค่จังหวัดสงขลานะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยนะครับไม่ทราบจริงเป็นอย่างไรคุณนายชนกที่ชอบพอดีพร้อมทั้งท่านรัฐมนตรีช่วยมาไทยเนี่ยครับก็ลงพื้นที่ไปที่5จังหวัดในภาคใต้จริงๆเนี่ยนะครับก็ผมก็คงจะพิสูจน์กันเนี่ยนะว่าเป็นการที่จะเป็นการกล่าวหากันหรือไม่กับกระทู้มันวุ่นวายเลยครับท่านฟังครับทั้งนี้เนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมบอกว่าท่านนายกและรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ติดตามในเรื่องของบริเวณประตูน้ำหน้าผ่านที่คลองภูมิภาคดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและรับฟังสถานการณ์และแนวทางพัฒนาพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนช่วงนั้นช่วงบ่ายท่านนายกก็จะเป็นประธานเวิร์กช็อปในการแนวทางพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะมีการประมวลปัญหาข้อดีความต้องการข้อเสนอของพื้นที่ก่อนเข้าสู่ในการพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีการประชุมทั้งหมดอยู่4ด้านสำคัญได้แก่ภัยพิบัติสภาวะเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมโดยรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนทั้งนี้เนี่ยครับท่านนายกเนี่ยก็จะเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนผลักดันให้เมืองเก่าสงขลาได้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับเพื่อการรับรู้นี้ของการทางด้านประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในระดับนานาชาติและก็ต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวการสร้างงานสร้างรายได้สร้างพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประชุมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีนะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมและบริหารการจัดการเนี่ยนะครับก็สายค้านก็ทำหน้าที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ต้องคอยตรวจสอบเนี่ยนะครับก็ประท้วงกันวุ่นวายพอสมควรเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ไปดูในเรื่องของท่านนายกอนุทินเนี่ยก็แจ้งวุฒิสภาย้ำในเรื่องข้อเสนอกำหนดกู้เงินเนี่ยเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะบอกว่าจะไม่กระทบกับหนี้สาธารณะหรือ NPL นะครับเพื่อที่จะมีแสงข้อเสนอกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทต่อวุฒิสภาเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านวิกฤตพลังงานและกระตุ้นคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้นะครับพลเอกเกรียงไกรศรีรักซึ่งเป็นรองประธานวุฒิเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมนะครับก็บอกว่าให้มีการอำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปีพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000 บาทเนี่ยนะครับต่อสภาผู้แทนราษฎรไว้พิจารณาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านนิติเนี่ยก็บอกว่าตามที่ครม.ได้อนุมัติเมื่อวันที่1มกราคมที่5พฤษภาคมเห็นชอบในการออกมาตราพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยนะครับจะมีผลบังคับใช้เนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษาผลบังคับใช้ในวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดแบบนี้เป็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา172นะครับที่กำหนดให้ตามพระราชกำหนดที่จะกำหนดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับก็ถือว่าเปลี่ยนผ่านอย่างไรก็ตามภาพรวมเนี่ยนะครับท่านอนุทินก็บอกว่าภาพรวมการคืนเงินของรัฐบาล

0: ภาวะการวิกฤตรัฐบาลพยายามบริหารแบ่งเงินในเรื่องของเงินอาจจะไม่เพียงพอไม่ทันต่อสถานการณ์และอาจจะเป็นวิกฤตได้ต้องใช้เงินแก้ปัญหาผมก็ต้องสี่แสนกว่าล้านบาทจะใช้วิธีงบประมาณปกติหรือกู้เงินทางกฎหมายเนี่ยก็จึงเป็นทางเลือกสุดท้ายทั้งนี้การกู้เงินดังกล่าวและกู้เงินดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่กระทบต่อการบริหารหนี้สาธารณะที่กฎหมายกรอบตั้งกรอบเอาไว้เนี่ยไม่เกิน 70% ขณะที่การใช้เงินกู้เนี่ยพยายามที่ใช้อย่างคุ้มค่าจำเป็นอย่างเร่งด่วนไม่ซ้ำซ้อนกำหนดว่าไม่ต้องผ่านการกันกรองของคณะกรรมการแล้วก็เป็นไปตามบัญชีที่แนบท้ายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันว่าในการกู้เงินในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือไม่มาดูสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับไฟไหม้ที่คลองผมไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับบาดเจ็บ17 รายไฟยังคุกรุ่งอยู่นะครับมีการขโมยของมีการซิงแถวย่านวรจักรน่าจะใช้ระยะเวลาเป็นยาวนานที่จะซ่อมแซมทั้งนี้นะครับแม่ค้าพ่อค้าก็ยังคงปักหลักขายสินค้ากันอยู่นะครับบางรายก็หมดตัวเลยร่ำไห้นะครับก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะว่าสินค้าต่างๆเนี่ยถูกขโมยไปหมดแต่ก็จะต้องอดทนมาขายสินค้ากันอย่างไรก็ตามน้ำป่าไหลหลากท่วมรีสอร์ทที่แก่งคอยที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับที่รอยต่อเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งนักท่องเที่ยวหน่วยกู้ภัยฝ่ายปกครองและก็พี่น้องประชาชนก็ส่งคลิปลงในโซเชียลนะครับที่อำเภอทับวางที่อำเภอแก่งคอยทั้งเจ้าอาวาสก็ดีทั้งวัดทั้งสมณเณรก็ย้ายสัมภาระหรือน้ำท่วมบาดทะลักเนี่ยท่วมชุติเลยเนี่ยนะครับที่อำเภอจะอมน้ำท่วมรถยนต์น้ำท่วมถึงครึ่งคันก็ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนะครับตรวจสอบความเสียหายส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกรีสอร์ทเด็กประมาณ2 อำเภอทั้งนี้นะครับไปติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างน้ำท่วมที่เนปาลและประเทศจีนใกล้ถึง 3,000 หรืออาจจะ 3,500 4,000 กว่าชีวิตแล้วเนี่ยครับที่เรียกว่าสูญหายไปก็ยังไม่พบรายใดใดทั้งสิ้นนะครับเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย700-750กว่าศพนะครับหน่วยกู้ภัยต่อสู้ค้นหาคนเกือบจะ 4,000 กว่ารายนะครับพบศพไปแล้วเนี่ย700กว่ารายนะครับที่อาจจะมีการพบศพเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามนะครับก็เรียกว่ามีการซัดหายไปเนี่ยสู่ประเทศอินเดียแล้วก็การถล่มของฐานน้ำแข็งถล่มชายแดนเนปาลกับทิเบตปัจจุบันสภาวะอากาศเนี่ยนะครับโลกร้อนเนี่ยในเรื่องของ Greenhouse Effect เนี่ยนะครับกระทบไปทั่วทั้งโลกปตท.มีโอกาสน้ำท่วมสูงพื้นที่โครงสร้างพื้นที่ด้านพลังงานขนาดใหญ่นะครับเหนือมาทางสาธารณภัยของเนปาลระบุว่ามีคนงานโรงไฟฟ้าพลังงานเนี่ยประมาณ950กว่าคนเนี่ยสูญหายนะครับทั้งนี้เนี่ยชาวต่างชาติจำนวน520คนรวมถึงนักเดินป่าและผู้แสวงบุญนะครับซึ่งชาววินดูเนี่ยภูเขาไรล่าที่ทิเบตเนี่ยนะครับก็ฟื้นฟูประเทศเนปาลให้เรียกว่าสูญอาจจะสูญหายไปสูญสิ้นเงินไปวานหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยช่วยเหลือประเทศเนปาลเนี่ย3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่กรุงวอชิงตันช่วยเหลือเบื้องต้นไปก้อนแรกนะครับ500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเป็นจีนที่จีหลงผลกระทบก็ผู้ขายได้2,000 กว่ารายรวมทั้งหมดเนี่ย500 กว่าคนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ภัยพิบัติที่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปทั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการเขื่อนกั้นน้ำคงต้องดูกันว่าเขื่อนกั้นน้ำเนี่ยในของกรุงเทพมหานครเห็นบอกว่าอาจจะมีการในเรื่องของเขื่อนกั้นน้ำว่าอาจจะสร้างกันเสร็จเมื่อไหร่นะครับเพราะเห็นพูดกันมาหลาย10 ปีแล้วนี่นะครับว่ากรุงเทพจะน้ำท่วมเนี่ยนะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจมากว่าน้ำท่วมอาจจะน้ำท่วมแถบเป็นจังหวัดอาจจะชลบุรีบ้างสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการเนี่ยนะครับแต่เรียกว่าถ้ารีบสร้างเขื่อนกั้นน้ำให้ดีๆเนี่ยภายในระยะเวลา10 ปีเพราะน้ำขึ้นปีละประมาณ 4-5 เซนติเมตรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องเรียกว่าติดตามมันต่อไปซึ่งส่วนใหญ่ขณะเนี้ยก็อาจจะย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่นครนายกบ้างหรือที่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าขณะนี้เนี่ยรถไฟความเร็วสูงก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวงเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือในเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูกันว่าอะไรจะเป็นอะไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันน้ำท่วมที่แกรนด์แคนยอนนะครับก็เสียชีวิตแล้ว1 รายชื่อไหนประมาณ15 คนเนี่ยนะครับผลจากน้ำป่าไหลหลากที่อุทยานแห่งชาติที่แกรนด์แคนยอนที่รัฐอาริโซนานะครับ ก็ที่ก้นหุบเขาแม่น้ำโคโลราโดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าเกิดขึ้นทุกปีนะครับในเรื่องของเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออย่างน้อยแล้วประมาณ62คนทางด้านพร้อมทั้งให้ในเรื่องของในเรื่องให้ประชาชนเนี่ยต้องพยายามตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องดูกันผมบังเอิญเนี่ยบังเอิญไม่ก็เคยไปที่แข่งขันเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูว่ามันมีการสูญหายกันชีวิตกันที่มีปกติมีเรื่องการยิงกันเด็กวัยรุ่นยิงกันเองอะไรต่างๆทั้งนี้ก็ต้องติดตามกันเนี่ยนะครับว่าการยิงกราดยิงเนี่ยเด็กไทยก็มีการกราดยิงคุณปู่คุณย่าเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเรียนแบบกันเนี่ยนะครับโดยใช้มาตรการรุนแรงวิธีใช้ในเรื่องของดูแลเรื่องมาตรการการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายปราบปรามฝ่ายตำรวจเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยดูแลกันอย่างไรก็ตามภูเขาน้ำแข็งถล่มในตอนแรกเนี่ยสาเหตุมาจากทั้งที่เบสเนี่ยนะครับอาจจะสูงขึ้นนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยแจ้งประชาชนไม่ใช้เวลาไม่เพียงพอนะครับถ้าหากแจ้งทันเนี่ยก็อาจจะหนีพ้นกันได้เหตุการณ์นี้เนี่ยเชื่อมโยงแน่นอนครับกับกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์สภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับซึ่งถามว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 1.5 องศาเซลเซียสทุกปีนะครับแล้วก็น้ำก็เรียกว่าล้นตลิ่งอยู่ต่อเวลานะครับดังนั้นเนี่ยคนก็มักที่จะอาศัยอยู่ตามเทือกเขาแถวนครนายกแถวสระบุรีแถวปักช่องเขาใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดเลยนะครับแต่ถามว่าในส่วนของรัฐบาลจะเอาจริงเอาจังขนาดไหนอย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องดูกันต่อไปก็จะเป็นอย่างไรนี่นะครับและก็วัฒนธรรมการไหว้นะครับข่าวล่าสุดเนี่ยท่านปลัดป๊อกหรือปลัดอะไรเนี่ยนะครับปลัดอัศดิษฐ์เนี่ยเห็นบอกว่าไหว้คุณอนุทินจะแต่งชุดเหมือนไปจะไปรบที่อ่าวเปอร์เซียเนี่ยบอกว่าการไหว้เนี่ยมันน้อมลงมาต่ำถึงเขาเลยเนี่ยมันโอ้โหทีนี้มันวิพากษ์วิจารณ์กันแทบจะทุกกรณีทุกเรื่องแม้ทั้งการไหว้เนี่ยครับก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารทึกเลยนะครับก็ถือว่ามันเรื่องเป็นเรื่องขำขันก็มากกว่าผมเองเนี่ยอาจจะให้คุณอัจฉริยะเนี่ยเป็นปลัดอยู่ต่อก็ได้เพราะอยู่ครบวาระแล้ว4ปีนะครับอาจจะให้อยู่ต่อดังนั้นเนี่ยคุณอัจฉริยะท่านปลัดอัจฉริยะท่านปลัดมหาไทยเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าทราบซึ้งในน้ำใจของคุณอนุทินชาญวีรกุลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแม้กระทั่งคุณอนุทินไปงานศพคุณเกรียงกันปีนันเนี่ยไปเจออดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยก็ยังไปก้มลงกราบที่ตักเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับแต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการน้อมไหว้การไหว้เนี่ยการไหว้ขอบคุณมีลักษณะยืนตรงไหว้น้อมก็ถือว่าเรื่องการไหว้เนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็เป็นเรื่องที่สนุกดีนะครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องต่างๆเหล่านี้ส่วนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราปีนี้เนี่ยอาจจะโตเพียง 1.8 ถึง 2% เท่านั้นเองอาจจะโตไม่มากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจโลกก็ถือว่าอาจจะโตเพียง 3.5%แต่ข่าวในกรณีของช่องแคบโฮมูสเนี่ยนะครับประเทศอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยและสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังเรียกว่าโจมตีประเทศอิหร่านอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างกรุงเลบานอนเนี่ยก็ยังถูกถล่มอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าสงครามจะยืดเยื้อยาวนานขนาดนี้เอาละครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าผมชยายุ้ยไรครับพบกันใหม่ครับวันต่อหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
1: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 น.ถึงเวลา 10:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับไทยและสิงคโปร์หารือทวิภาคีผลักดันความร่วมมืออาเซียนเล็งเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภ
6: หลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ไทยและสิงคโปร์หารือทวิภาคีผลักดันความร่วมมืออาเซียนเล่งเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายรอเลนวองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนทั้งสองประเทศปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมภาคใต้หลังครม.สัญจรสงขลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไฟเขียวโครงการ Missing Link เห็นชอบสร้างรถไฟทางคู่ระยะ2ภาคใต้3เส้นทางวงเงินรวมกว่า 100,000 ล้านบาทได้แก่เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่และเส้นทางหาดใหญ่ปะดังเบซาพร้อมเตรียมศึกษาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมท่าเรือน้ำลึกระนองฝั่งอันดามันมายังสถานีรถไฟชุมพรฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากยุโรปและเอเชียใต้ผ่านระบบรางไปยังจีนมาเลเซียและสิงคโปร์โดยชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ไว้ก่อนพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐให้ผู้โดยสารสนามบินแม่สอดโหลดผลไม้สดขึ้นเครื่องฟรี10กิโลกรัม
8: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจัดโครงการให้ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสามารถโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องบินได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายน้ำหนักสูงสุด10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ฟรีที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น1ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดโดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นผลไม้สดบรรจุกล่องของกรมการค้าภายในปิดผนึกมิดชิดและไม่อนุญาตให้นำทุเรียนผลไม้กลิ่นแรงหรือผักสดโหลดใต้ท้องเครื่องเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2570สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากโทรศัพท์055-511-049ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งล่าตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือสอพร้อมกำชับเร่งเยียวยาครบทุกสิทธิ์
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือสออำเภอรือสอที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของบุตรผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ต้อนรับเจ้าย
1: ินดีต้อนรับครับ
2: อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำเช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569นะคะวันนี้กลับมาจะเจอกันเช่นเคยค่ะกับดิฉันทิติมาอินกล่ำรับหน้าที่ดำเนินรายการพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะซึ่งรายการอาสาพาเที่ยวของเรานั้นออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 10:07 นไปจนถึงเวลา 11:00 นค่ะทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะคะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวกิจกรรมดีๆความรู้ที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยค่ะและช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรการฟรีวีซ่าค่ะโดยอธิบดีกรมการกงสุลได้แจ้งมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิพำนัก60วันปรับเป็น30วันและ15วันซึ่งจะเริ่มในวันที่15กันยายนนี้นะคะทั้งนี้คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลดความซับซ้อนของวีซ่าย้ำนักท่องเที่ยวที่อยู่ในไทยก่อนยึดตามหลักเดิมได้ค่ะโดยนะคะรายละเอียดก็คือนายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลได้แถลงถึงการมีผลใช้บังคับของมาตรการการยกเว้นและการให้สิทธิการตรวจลงตราของไทยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่องการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิการตรวจลงตราต่างๆของไทยให้1ประเทศต่อดินแดนได้รับ1สิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรายกเลิกการให้สิทธิพำนัก60วันหรือพอพึ่ง .60 นะคะทั้งหมด93ประเทศดินแดนค่ะทบทวนสิทธิ์ฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันหรือพอพึ่ง .30 เพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศดินแดนลดลงเป็น54ประเทศดินแดนสิทธิ์ฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน15วันหรือพอพึ่ง .15 เพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศดินแดนและทบทวน VOA จาก31ประเทศดินแดนลดลงเป็น4ประเทศดินแดนนะคะทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวซึ่งมาตรการทั้งหลายค่ะก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่15กันยายนที่กำลังจะถึงนี้เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้มาตรการการทบทวนการตรวจลงตราครั้งนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการพิจารณาโดยคำนึงถึงหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของความมั่นคงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนลดความซับซ้อนของมาตรการวีซ่าที่ดั้งเดิมมีอยู่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็ความสะดวกสบายของการใช้ระบบวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่มีครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลกดังนั้นประเทศที่มีการตกลงยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันกับไทยแล้วจะถูกจัดอยู่ในประเทศที่ได้รับสิทธิการตรวจลงตราอยู่แล้วค่ะสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วหรือเดินทางเข้ามาก่อนวันที่15กันยายนก็จะได้รับสิทธิ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจนกว่าระยะเวลาพำนักตามสิทธิ์เดิมจะสิ้นสุดลงนะคะหลังจากเช้าวันที่15กันยายนมาตรการใหม่ก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีค่ะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะในการดูแลในเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยต่างๆที่คำนึงถึงในเรื่องของความการอำนวยความสะดวกหรือสิทธิประโยชน์หรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันด้วยนะคะก็โดยเฉพาะเน้นย้ำในเรื่องของวีซ่านักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะอ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจากเดิมที่ประกาศยกเว้นวีซ่า60วันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็สถิติแล้วนักท่องเที่ยวเฉลี่ยมาอยู่ที่ไทยประมาณกี่วันตรงนี้นะคะนายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลท่านก็กล่าวว่ามาตรการพ.60ที่ใช้มา2ปีมีตัวเลขการพำนักของชาวต่างชาติอยู่ประมาณไม่เกิน15วันโดยเฉลี่ยนะคะแล้วก็ยังคงมีบางกลุ่มค่ะที่พำนักในเมืองไทยมากกว่า30วันทั้งนี้จากหากประสงค์จะอยู่ต่อนะคะสามารถขอวีซ่าเพิ่มเติมได้ที่สถานทูตหรือ ขอขยายระยะเวลาการพำนักได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะส่วนการปรับมาตรการครั้งนี้เพราะมีสถิติอาชญากรรมจากชาวต่างชาติมากขึ้นนะคะซึ่งก็ได้มีการพิจารณาในหลายแง่มุมค่ะซึ่งปัญหาอาชญากรรมก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่รวมทั้งผลประโยชน์เศรษฐกิจอื่นๆที่ได้รับส่วนใหญ่ก็จะดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวของประเทศนั้นๆที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจากการยกเลิกพ.จุด60แล้วก็ปรับลดพ.จุด30ใหม่ก็มีประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประมาณ 20-30 ประเทศเกิดจากการที่เราพิจารณาหลักปฏิบัติต่างตอบแทนด้วยนะคะเขาให้เราด้วยหรือไม่จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยพอสมควรหรือไม่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการใช้จ่ายในประเทศไทยเมื่อเดินทางเข้ามาเที่ยวระยะเวลาการพำนักเป็นต้นนะคะอ่ะนี่ก็มาอัปเดตให้ฟังกันค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะก็จะมาชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวไปเที่ยวที่อุตรดิตถ์นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเพราะว่าที่อุตรดิตถ์นะคะเขาเดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวกรีนซีซั่นมีการจัดกิจกรรมคืนต้นสนและกล้วยไม้สู่ภูสอยดาวค่ะพิชิตลานสน 6.5 กิโลเมตรนะคะฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนายสันติรังสิรุจิค่ะก็ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมกับภาคส่วนต่างๆนะคะมีการเปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการคืนต้นสนและกล้วยไม้สู่ภูสอยดาวค่ะก็กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนำโดยนายภูริวัฒน์โชตินพรัตน์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่31และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอน้ำปาดที่4เข้าร่วมเดินป่าพิชิตยอดภูแล้วก็ร่วมกิจกรรมรักโลกในครั้งนี้ค่ะซึ่งในด้านของนางหทัยการอิพิชาตินะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านก็บอกว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักค่ะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างการรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนหรือว่ากรีนซีซั่นของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะโดยใช้จุดขายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการผจญภัยหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมค่ะผ่านกิจกรรมการเดินป่าระยะทาง 6.5 กิโลเมตรนะคะเพื่อขึ้นไปพิชิตลานสน3ใบค่ะที่เรื่องชื่อนะคะซึ่งลานสนแห่งนี้ค่ะมีเนื้อที่กว้างขวางกว่า 1,000 ไร่ตั้งอยู่บนความสูงถึง 1,633 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะขณะที่ยอดสูงสุดของภูสอยดาวนั้นสูงถึง 2,102 เมตรค่ะซึ่งถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ4ของประเทศไทยด้วยนะคะนอกเหนือจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วกิจกรรมคืนต้นสนแล้วก็กล้วยไม้สู่ภูสอยดาวยังเน้นย้ำถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นสน3ใบและกล้วยไม้ป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพบนลานสนค่ะมุ่งหวังที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าแล้วก็ป้องกันการพังทลายของดินจากน้ำป่าในช่วงฤดูฝนนะคะและที่สำคัญคือการปลูกฝังจิตสำนึกของทุกภาคส่วนและชุมชนให้เกิดความหวงแหนและร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของจังหวัดค่ะเพื่อเป็นการฉลองนะคะเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการทางศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวค่ะเขาก็ได้จัดแคมเปญพิเศษด้วยนะคะคุณผู้ฟังชื่อแคมเปญว่า Colorful ภูสอยดาวชวนมาเที่ยวชวนมาเช็คอินค่ะ โดยกิจกรรมนี้นะคะแคมเปญนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาและก็จะจัดไปจนถึงวันที่27กันยายน2569นี้ค่ะโดยที่เมื่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะคะสามารถร่วมสนุกง่ายๆค่ะเพียงกดติดตามเพจ Facebook ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์จากนั้นนะคะโพสต์แล้วก็แชร์ภาพถ่ายความประทับใจบนภูสอยดาวแบบสาธารณะค่ะแล้วก็นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะก็จะได้รับเสื้อที่ระลึก Amazing Thailand ฟรีทันทีเลยนะคะทั้งนี้ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัดกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังใครไปก่อนร่วมกิจกรรมก่อนก็มีสิทธิ์ได้รับก่อนค่ะดังนั้นก็โอกาสนี้ถือโอกาสเชิญชวนคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอาสาพาเที่ยวของเราอยู่นะคะสามารถไปท่องเที่ยวเชิงแบบแนวผจญภัยกันได้ที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวแล้วก็ไปร่วมแคมเปญ Colorful ภูสอยดาวชวนมาเที่ยวชวนมาเช็คอินกันได้นะคะทั้งนี้ในช่วง

ามกันได้หรือว่าโทรไปสอบถามกันได้นะคะว่าช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะสมควรที่จะขึ้นไปได้ไหมมีพายุมีฝนไหมเส้นทางยากลำบากหรือไม่หรือว่าต้องจองคิวหรือไม่อย่างไรนะคะก็ต้องเตรียมพร้อมกันดีๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักรู้ฟังไปพักกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมาพูดถึงกิจกรรมดีๆที่เขาจัดขึ้นที่บนภูสอยดาวต่อเนื่องกันเลยค่ะ

0: ร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
3: ู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะหลังจากที่ได้ไปพักฟังเพลงกันมาแล้วค่ะและช่วงที่2เมื่อสักครู่นี้ได้แนะนำแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์กันแล้วซึ่งกิจกรรมแคมเปญต่างๆเขายังไม่ได้มีแค่นั้นนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเป็นมือใหม่ยังไม่เคยไปเที่ยวไกลๆหรือว่าไปเดินป่าอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเราจะไปไหวไหมนะสูงขนาดนั้นไกลตั้ง 6.5 กิโลเมตรต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบค่ะซึ่งทางอุทยานนะคะเขาเปิดรับสมัครค่ะเขาเรียกว่าห้องเรียนคนเดินป่าภูสอยดาวนะคะสำหรับสายเดินป่านี้บอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะเตรียมความพร้อม 100% ก่อนออกเดินทางจริงนะคะกับหลักสูตรเรียนรัดฉบับคนเดินป่าเรียนจบในวันเดียวได้ปฏิบัติจริงพร้อมลุยตลอดเส้นทางค่ะและไม่ต้องกังวลในเรื่องของการลงทะเบียนไม่ทันนะคะจ้างลูกหากไม่ทันหรือเริ่มเดินช้าเพราะผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับ Fast Track ค่ะอำนวยความสะดวกให้ทันทีเลยนะคะซึ่งกำหนดการแล้วก็รูปแบบการเรียนรู้นั้นก็กำหนดการก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนะคะโดยเขาแบ่งเป็นช่วงค่ะช่วงที่1เนี่ย9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการปูพื้นฐานค่ะโดยสถานที่ก็เป็นห้องเรียนนะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดลงทะเบียนด้วยนะคะเนื้อหาก็คือเป็นการปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นการเตรียมตัวและข้อควรรู้ก่อนออกเดินทางส่วนช่วงที่2ก็คือ9นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาค่ะเป็นการเรียนรู้ระหว่างทางค่ะรูปแบบก็คือออกเดินร่วมกับผู้นำทางบนเส้นทางจริงค่ะเนื้อหาคือเรียนรู้การใช้อุปกรณ์จริงฝึกเทคนิคการเดินป่าการบริหารจัดการแรงและการสังเกตเส้นทางธรรมชาติค่ะจากนั้นช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 15:30 นเป็นในช่วงของทักษะภาคปฏิบัติบนลานสนค่ะสถานที่ก็คือลานสนภูสอยดาวเลยนะคะเนื้อหาเป็นการเรียนรู้ทักษะการพักแรมฝึกปฏิบัติจริงเรื่องการกางเต็นท์และการบริหารจัดการพื้นที่แคมป์ค่ะดังนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็มีผู้นำทางมีคนที่คอยให้ความรู้กับเราด้วยนะคะได้ไปเที่ยวได้ความรู้นะปฏิบัติได้ถูกต้องแน่นอนแล้วก็หายห่วงคลายกังวลได้หลายเรื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะค่าเข้าอุทยานแล้วก็พื้นที่กางเต็นท์ชำระมาเองนะคะแต่ว่าเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นตลอดหลักสูตรเลยนะคะระยะเวลาก็หลักสูตรกระชับค่ะจบครบในวันเดียวนะคะเงื่อนไขกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อมีผู้เข้าร่วมครบตามจำนวนค่ะตามกำหนดก็คือ6คนต่อวันนะคะทีมงานก็จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันเมื่อรอบวันที่เลือกพร้อมจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะฝึกเดินป่าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้ไปเที่ยวได้เรียนรู้ธรรมชาติกันด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้แล้วก็เตรียมความพร้อมไปด้วยกันค่ะเพื่อให้ทริปภูสอยดาวของคุณปลอดภัยแล้วก็สนุกกว่าที่เคยนั่นเองนะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0958047419หรือจะส่งอีเมลไปสอบถามก็ได้นะคะทางอีเมลนิธิวัฒน์จอนลอย @gmail.com ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆกิจกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาดนะคะคุณผู้ฟังอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองไปเที่ยวไปสัมผัสมาสักครั้งส่วนตัวเนี่ยขึ้นไปมาแล้วนะคะแล้วก็พอได้ขึ้นไปเนี่ยหายเหนื่อยค่ะคุณผู้ฟังต่อให้ระยะทางจะยากจะไกลจะลำบากหลายคนบอกโหดมากก็คือใช้เวลาเดินทางก็คือ1วันแหละค่ะขึ้นไปตอนประมาณ11โมงอ่ะ10โมง11โมงจะไปถึงประมาณ5โมงเย็นประมาณนี้ไปถึงก็ไปถึงลานสนแล้วก็จะไปตระเตรียมนะคะอุปกรณ์กางเต็นท์อะไรต่างๆอ่ะเตรียมปรุงอาหารมื้อเย็นโอ้ยเหมือนไปเปิดโลกเลยนะคะผู้ฟังแล้วก็ข้างบนเราจะได้ไปเห็นวิวตอนที่ดิฉันไปก็จะไปช่วงฤดูหนาวนะคะอากาศติดลบแล้วพอกลางคืนเนี่ยจะมืดมากบนท้องฟ้าสวยมากนะคะผู้ฟังเห็นดวงดาวระยิบระยับเหมือนเป็นทางช้างเผือกเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเหมือนไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยนะคะและช่วงนี้ไฮไลท์ก็คือดอกงอนนาคกำลังเบ่งบานสะพรั่งเลยค่ะอยากให้คุณผู้ฟังได้ไปสัมผัสนะคะพร้อมกับสายหมอกเย็นๆบรรยากาศดีๆนะคะฉะนั้นอย่าพลาดค่ะวันนี้มองดูเวลาแล้วนะคะคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
3: ัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริม อื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการคายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการดับไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาได้สำเร็จพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ
9: ์นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้เร่งบูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำชโลมพื้นที่ป่าพลุและฉีดน้ำควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกตำบลโคนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาล่าสุดสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วด้วยการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมถึงการจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแต่อย่างใดทางจังหวัดสงขลาจึงได้ส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สข.4ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในครั้งนี้ส่งผลให้พื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ผู้นำตุรกีและประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการตุรกีที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีสนทนาทางโทรศัพท์กับชีคโมฮัมเหม็ดบิลซาเยดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยประธานาธิบดีตุรกีให้คำมั่นว่าตุรกีจะยังคงเดินหน้าผลักดันความพยายามทางการทูตที่มุ่งเน้นสันติภาพต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้นำตุรกีและ UAE ยังหารือเกี่ยวกับการทบทวนความร่วมมือในหลายภาคส่วนโดยประธานาธิบดีแอร์โดนระบุว่าตุรกีจะกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและด้านเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจันยาครับ Thailand แดนสยามสัปดาห์นี้ครับเรากลับมาพูดคุยกันนะครับซึ่งผมก็ได้ก่อนหน้านั้นนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะท่านผู้ฟังได้มีโอกาสสักทีนะครับเพราะว่าเชียงใหม่ก็เป็นเมืองเป็นจังหวัดที่อุดมด้วยวัฒนธรรมประเพณีความโบราณกว่า700ปีนะครับซึ่งผมก็ได้ลำดับเรื่องราวนำมาพูดนะครับทำเนื้อหามาพูดในรายการนะท่านผู้ฟังเพราะว่าบ้างก็ไปเจอโดยบังเอิญไม่ได้ตั้งใจไปในสถานที่แห่งนี้แต่เมื่อเราได้เดินทางไปเราก็ได้พบกับสิ่งสวยงามนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายต่างๆเพราะเร็วๆนี้ท่านผู้ฟังเราจะได้ยินนะครับได้ยินข่าวว่าเมืองเก่าเชียงใหม่รวมถึงวัดในเชียงใหม่ประมาณ 7-8 วัดเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่มรดกโลกแล้วนะครับเมื่อปีนี้เนี่ยที่เพิ่งผ่านไปก็เป็นเรื่องของพระธาตุที่นครศรีธรรมราชวัดมหาธาตุนะท่านผู้ฟังต่อมาเนี่ยเราก็ลุ้นกันว่าเมืองเก่าเชียงใหม่รวมถึงวัดเก่าในเชียงใหม่นั้นจะได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงความคืบหน้ากันนะครับในบัญชีนี้เมืองเชียงใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่ครบรอบ730ปี731ปีราวๆนี้นะท่านผู้ฟังแต่ว่าผมตีเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันนั่นก็คือครบรอบ730ปีมีอายุที่เก่าแก่โบราณไม่แพ้กับอาณาจักรในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาของเราเลยนะท่านผู้ฟังบอกว่าถ้าเกิดเราสืบสาวราวเรื่องประวัติของเมืองเชียงใหม่เมืองศรีนครพิงเนี่ยศรีเมืองแม่น้ำปิงเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นนะครับในสมัยเดียวกันกับสมัยสุโขทัยเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าก็มีการกำเนิดเมืองนะครับมีอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับซึ่งกษัตริย์จากสุโขทัยก็ได้ไปที่เป็นผู้ร่วมในการสร้างเมืองเชียงใหม่นี้อีกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องยูเนสโกก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องเมืองเก่าเรื่องของความสวยงามของโบราณสถานนะท่านผู้ฟังก็คือเชียงใหม่มรดกโลกยูเนสโกซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นวาระครบรอบ730ปีแห่งการสถาปนาเมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านนานะครับทั้งนี้เพื่อที่จะได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วยแต่จริงๆถึงไม่ขึ้นทะเบียนยูเนสโกนะท่านผู้ฟังจากสายตาที่ผมเห็นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยท่านผู้ฟังคือนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะอยู่แล้วนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเพราะว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆนะครับเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เป็นเมืองเก่าโบราณเขาก็มีการอนุรักษ์คูน้ำคันดินกำแพงเมืองเก่ารวมถึงแจ่งก็คือป้อมนะป้อมสี่มุมเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับบริเวณนี้ความสวยงามของตัวเมืองนี่ขนาดเราอยู่ในบริเวณแค่เมืองเก่านะยังไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของวัดต่างๆนะท่านผู้ฟังนะครับก็คือทางยูเนสโกเนี่ยเขาก็จะให้นะครับทางผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าชื่อย่อ ICOMOS ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินทางเทคนิคเพื่อจะพิจารณาความพร้อมในการเสนอชื่ออนุสรณ์สถานและก็แหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่10ของประเทศอีกด้วยโดยจุดสำคัญของยูเนสโกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการนำเสนอภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ยังคงรักษาความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ควบคู่กับการเป็นเมืองที่ผู้คนยังคงอาศัยและดำรงวิถีชีวิตอยู่จริงตรงนี้ก็สะท้อนความต่อเนื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิต
จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งสิ่งเหล่านี้นะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเสนอชื่อนะครับทั้งถ้าเกิดเราดูสิ่งที่ได้รับการเสนอชื่อในเมืองเชียงใหม่เนี่ยนอกจากกำแพงเมืองและคูเมืองโบราณเชียงใหม่แล้วก็จะเป็นวัดต่างๆอย่างเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารก็คือวัดบนดอยสุเทพนั่นเองวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงวัดสวนดอกวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมนะครับซึ่งถ้าเกิดเรารวมที่กำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่แล้วเราจะนับได้ประมาณ7อย่าง8อย่าง8สถานที่นะที่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์กรยูเนสโกทั้ง8ที่นี้วันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดนะครับมาพูดถึงสถานที่เหล่านี้เพียง3แห่งนั่นก็คือกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่พูดถึงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมแล้วก็วัดเจดีย์หลวงวรวิหารเพราะหลายๆวัดก่อนหน้านั้นผมเคยไปมาแล้วอย่างเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ใครมาจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพนะแต่ผมก็มาเชียงใหม่ผมก็เคยขึ้นไปหลายทีแล้วครั้งนี้ผมก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนะครับไม่ได้ขึ้นไปดอยสุเทพแต่ว่าผมเที่ยวในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ออกไปอำเภอเชียงดาวนะครับซึ่งเชียงดาวเนี่ยผมดูจากเนื้อหาที่ผมเตรียมมาเล่าในรายการวันนี้แล้วก็น่าจะไม่พอนะน่าจะต้องยกยอดไปอาทิตย์หน้านะครับผมก็จะมาเล่าในเชิงธรรมชาติของเชียงดาวว่ามีความสวยสดงดงามอย่างไรแต่วันนี้ผมก็จะนำเสนอเรื่องราวโบราณสถานประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่เมืองล้านนานะครับที่เราได้รับกลิ่นอายของความงดงามต่างๆผ่านเสียงเพลงที่ผมได้นำมาเปิดในช่วงต้นรายการนะครับเป็นเพลงแบบ traditional เป็นเพลงพื้นบ้านอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดเราไปที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยเมืองเชียงใหม่เขาถือว่าเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาซึ่งมีความสำคัญที่สุดในวัฒนธรรมล้านนานะครับโดยเชียงใหม่นั้นนะครับก็ได้ถูกสถาปนาขึ้นโดยกองทัพโดยพญามังรายนะครับพญามังรายเป็นผู้ที่มีความสำคัญกับเมืองล้านนากับอาณาจักรล้านนามากๆเพราะว่าเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรนี้นะครับรวมถึงเมืองเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรด้วยพญามังรายนะครับพอได้รับการสถาปนาอาณาจักรขึ้นแล้วก็ได้รับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นวัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางของประเทศไทยขึ้นมาเผยแพร่อีกด้วยทั้งในเรื่องของคติความเชื่อของพุทธศาสนาแบบเถรวาทรวมถึงความเจริญในด้านต่างๆให้กับคนในพื้นที่นะครับจากด้านใต้เนี่ยเราอาณาจักรล้านนาได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรสุโขทัยซึ่งสุโขทัยก็มีศิลปะแบบสุโขทัยรวมถึงกลิ่นของอาณาจักรสุโขทัยศิลปะแบบสุโขทัยก็มีกลิ่นของวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งอยู่ใต้เมืองเชียงใหม่นะครับและเชียงใหม่นั้นก็ยังได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรทางตะวันตกของตนเองอีกถ้าเกิดเราดูแผนที่สุโขทัยจะอยู่ใต้เชียงใหม่และด้านซ้ายมือในแผนที่ก็คืออาณาจักรพม่าหรือว่าประเทศพม่านั่นเองผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นพม่านี่เป็นอาณาจักรอะไรนะท่านผู้ฟังแต่เอาเป็นว่าเราพูดเป็นพม่าแล้วกันนะครับเป็นพม่าซึ่งก็ได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากพม่าจากทางตะวันตกของเมืองของดินแดนเช่นเดียวกันก็จะเป็นศิลปะพุกามที่ได้แผ่ขยายนะครับเข้ามาสู่ล้านนาล้านนาจึงเป็นอาณาจักรที่มีความสวยสดงดงามมีความสมบูรณ์ของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันซึ่งเราก็จะเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งเวลาเดี๋ยวต่อไปเนี่ยท่านผู้ฟังผมเล่าเรื่องวัดในเชียงใหม่ท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าแต่ละวัดนั้นก็จะมีอิทธิพลของศิลปะแบบต่างๆทั้งศิลปะพม่าศิลปะสุโขทัยนะครับเดี๋ยวติดตามกันท่านผู้ฟังซึ่งพญามังรายนะครับก็ได้สร้างเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างลุ่มแม่น้ำปิงและดอยสุเทพนะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในแผนที่ผมให้ท่านผู้ฟังคิดภาพตามง่ายๆนะครับ
เชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่ด้านตะวันตกของเมืองก็คือดอยสุเทพส่วนด้านตะวันออกก็คือแม่น้ำปิ่งนะครับซึ่งคติของการสร้างเมืองในที่นี้เนี่ยคล้ายๆกับสุโขทัยนะครับคล้ายๆกับสุโขทัยเหมือนกันก็คือสุโขทัยเนี่ยก็จะมีขนาบข้างด้วยแม่น้ำและภูเขาภูเขานี่เป็นภูเขาหลวงสุโขทัยนะครับซึ่งในทุกวันนี้เขาก็เปิดให้เป็นที่เดินป่านะท่านผู้ฟังขึ้นไปดูบนเขาหลวงรวมถึงมีคติความเชื่อในเรื่องของศาสนาต่างๆนะครับการบูชาภูเขารวมถึงศาสนาพุทธนะครับเรื่องของภูเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนมานานรวมถึงแม่น้ำนะในสุโขทัยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นแม่น้ำอะไรนะผมจำไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าในเชียงใหม่เนี่ยก็มีคติอย่างเดียวกันนะครับอ๋อในสุโขทัยเนี่ยเป็นแม่น้ำยมท่านผู้ฟังขนาบข้างด้วยเขาหลวงแล้วก็แม่น้ำยมส่งเชียงใหม่เนี่ยขนาบข้างด้วยดอยสุเทพแล้วก็แม่น้ำปิงนะครับซึ่งก็จะเป็นรูปแบบโดยลักษณะการสร้างเมืองนั้นนะท่านผู้ฟังก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัสกว้างยาวด้านละ 1.6 กิโลเมตรมีกำแพงเมืองและคูเมืองล้อมรอบกำแพงเมืองเป็นคันดินและมีการก่ออิฐส่วนบนเป็นเชิงเทินและมีเสมากำแพงเมืองเชียงใหม่นี้ยอมรับในคติความเชื่อของพุทธศาสนาแบบเถรวาทเราก็จะพบหลักฐานทั้งด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่ยังปรากฏหลักฐานของอิทธิพลทั้งศิลปะหริพุนชัยศิลปะผู้กามศิลปะสุโขทัยที่อยู่ร่วมสมัยกันซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็จะพัฒนาจนเป็นศิลปะล้านนามีชื่อเป็นของตัวเองนะท่านผู้ฟังอย่างที่เราได้รู้จักกันนะครับในปัจจุบันซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นศิลปะนะในเวลานี้เป็นศิลปะที่เขาก็จะพัฒนามาจากเริ่มเดิมทีก็เป็นการแลกเปลี่ยนของอิทธิพลของวัฒนธรรมหลายๆวัฒนธรรมอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับแต่ว่าเมื่อวัฒนธรรมผสมหลอมรวมกันก็กลายเป็นวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นก็คือวัฒนธรรมล้านนานั่นเองเชียงใหม่นั้นนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับให้พูดถึงซึ่งก่อนที่จะมาสร้างเมืองเชียงใหม่นั้นนะครับพญามังรายก็เคยสร้างเวียงกุมกามมาก่อนเวียงกุมกามเราก็จะรู้จักกันในเมืองเก่าเชียงใหม่แต่เดิมทีเวียงกุมกามนั้นนะครับเป็นเมืองแล้วก็สร้างโดนไปสร้างตรงทางที่น้ำไหลผ่านพอดีเวียงกุมกามก็เลยโดนน้ำท่วมนะครับเมื่อผู้สร้างเมืองเห็นเวียงกุมกามเนี่ยไม่ดีแล้วเพราะว่าภูมิศาสตร์การสร้างเมืองไม่ดีก็เลยย้ายมาตรงนี้เป็นเมืองเก่าเมืองโบราณเชียงใหม่ในปัจจุบันถ้าเกิดท่านผู้ฟังดูใน Google Map เนี่ยท่านผู้ฟังจะเห็นว่าเมืองเก่าเชียงใหม่เนี่ยมันสี่เหลี่ยมยังไงแต่ถ้าเกิดดูเป็นภาพดีๆนะครับอย่างในแผนที่หรือใน Google Map ถ้าเกิดพูดง่ายๆให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพเนี่ยเราจะเห็นภาพของเมืองเชียงใหม่เป็นสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัสนะครับแล้วก็บ้านเมืองบ้านอาคารร้านค้าต่างๆที่เขามาทีหลังเขาก็จะก่อสร้างรอบคูเมืองนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเราย้อนไปเมื่อ700กว่าปีที่แล้วท่านผู้ฟังก็ต้องคิดว่าตรงนั้นนะมันไม่ได้มีร้านค้าไม่ได้มีบ้านเรือนไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับเพราะว่าอาณาจักรล้านนาก็สะท้อนตามชื่อของอาณาจักรเลยว่าเป็นพื้นที่ที่มีนาเป็นจำนวนมากนะท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นพื้นที่คนมีเล็กน้อยแล้วก็มีพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลักมากกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเมืองเก่าเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นเมืองเก่าที่มีความสวยสดงดงามนะครับในปัจจุบันเมืองเก่าเชียงใหม่นั้นถ้าเกิดเราดู4ทิศก็ต้องมีประตูเมืองใช่ไหมท่านผู้ฟังประตูเมืองเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับซึ่งล้อมรอบโดยประตูช้างเผือกประตูช้างเผือกเนี่ยจะเป็นประตูเมืองทางด้านทิศเหนือประตูท่าแพก็จะเป็นประตูเมืองทางทิศตะวันออกประตูท่าแพถ้าเกิดเรานึกตรงนั้นเนี่ยมีอะไรก็คือมีตลาดวโรรสหรือว่ากาดวโรรสกาดก็คือตลาดในภาษาเหนือนั่นเองนะครับผมให้ท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะในวันนี้ผมก็จะพูดถึงประตูเชียงใหม่รวมถึงโบราณสถานในแถบประตูเชียงใหม่เยอะเป็นพิเศษเพราะว่าผมมาพักที่
ในบริเวณประตูเชียงใหม่นี่แหละท่านผู้ฟังและถ้าเกิดเราไปประตูทางทิศตะวันตกนะครับประตูทางทิศตะวันตกก็คือประตูสวนปรุงประตูสวนปรุงก็คือประตูที่มุ่งหน้าไปทางดอยสุเทพนั่นเองรวมถึงวัดอุโมงค์วัดอุโมงค์ก็ไปทางนี้รวมถึงสนามบินถ้าเกิดเรามาเที่ยวเมืองเชียงใหม่โดยนั่งสนามบินจากดอนเมืองมาเนี่ยออกทางทิศตะวันตกสนามบินก็จะอยู่ค่อนๆไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณนี้นะท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ในบริเวณ4 มุมเมืองเขาก็จะมีป้อมป้อมในภาษาเหนือเขาเรียกว่าแจ่งแจ่งเนี่ยเราก็จะเห็นแจ่งหัวลินแจ่งสีภูมิแจ่งกระต่ำแจ่งกู่เฮืองนะครับเขาก็เรียกเป็นแจ่งซึ่งแจ่งก็สวยงามมากๆนะครับเพราะบริเวณแจ่งก็จะมีคูน้ำล้อมรอบนั่นเองสิ่งที่ทำให้เมืองมีเสน่ห์มากๆเลยนะท่านผู้ฟังก็คือการอยู่ร่วมกันระหว่างบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่มาสร้างในระยะหลังนะครับกับแหล่งโบราณสถานต่างๆผมก็เดินไปนะผมเวลาที่เราจะดูโบราณสถานเนี่ยเราต้องเดินท่านผู้ฟังเพราะว่าเราเดินเราจะได้เห็นวัดร้างบางทีเจดีย์ร้างบางทีเราขับรถเรามองไม่ทันนะเพราะว่าเราต้องมองรถมองแยกมองคนข้ามถนนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเราได้เดินนะครับได้เดินดูเราเห็นความเชื่องช้าของการดูชมภูมิทัศน์เหล่านั้นเนี่ยเราก็จะมีเวลาที่จะเพ่งพินิจพิเคราะห์ถึงการเชื่อมโยงต่างๆรวมถึงโบราณสถานในเมืองเชียงใหม่เนี่ยที่เขาสร้างขึ้นติดกับบ้านเรือนประชาชนโดยสายตาของผมตอนแรกผมมองเนี่ยผมก็เห็นว่าเอ๊มีเสน่ห์จังเลยในการสร้างบ้านเรือนติดกับโบราณสถานพวกเจดีย์เก่าที่ก่อสร้างมาหลายร้อยปีแล้วนะครับแต่ว่าผมไปดูป้ายของกรมศิลปากรที่เขาได้มาบูรณะเนี่ยกรมศิลปากรไม่ได้คิดเหมือนผมนะท่านผู้ฟังกรมศิลปากรเขาคิดว่าจริงๆเนี่ยบ้านเรือนของประชาชนหรือว่าตึกพาณิชย์ต่างๆที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันที่อยู่ใกล้ชิดกับแหล่งโบราณสถานเนี่ยไม่ควรอยู่ติดกันควรมีพื้นที่ที่ได้เว้นระยะห่างระหว่างกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการบูรณะในสิ่งที่เป็นของโบราณยังไม่เป็นที่ไม่ใช่วิธีคิดที่เป็นวิธีคิดที่คนยอมรับนะพูดว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังก็เลยมีการออกกฎหมายให้สร้างบ้านเรือนใกล้กับแหล่งโบราณสถานได้นะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปบางทีเนี่ยก็อาจเกิดอันตรายเช่นเดียวกันอย่างเช่นเมื่อเจดีย์มันเก่านะท่านผู้ฟังเมื่อเจดีย์หลายร้อยปีเนี่ยเวลาบางทีอยู่ใกล้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีการทรุดโทรมหรือว่าพังถล่มบางส่วนพังถล่มลงมาได้นะครับตรงนี้ก็เป็นผมก็คิดว่าเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านคนไม่ควรสร้างติดกันกับแหล่งโบราณสถานเพราะว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าเมื่อจะไปแก้ปัญหาเนี่ยบ้านเรือนเขาได้รับถูกอนุญาตให้สร้างมาตั้งแต่สมัยหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยการจะแก้หรือว่าการที่จะไปเวรคืนพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างที่จะคุยกันได้ยากเหมือนกันนะผมก็เลยก็พอเข้าใจนะในแง่ของภาครัฐแล้วก็ในแง่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ตรงนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าในการแก้ปัญหาตรงนี้ก็ช่วยกันดูคนละไม้คนละมือคนละหูคนละตาก็แล้วกันนะครับในเรื่องนี้ผมก็มองผมเป็นคนนอกนะผมก็โรแมนติไซซ์เวลามองอะไรผมใช้คำทับศัพท์หน่อยโรแมนติไซซ์ก็คือมองแบบโลกสวยอะว่าง่ายๆท่านผู้ฟังแต่ว่าพอมาได้เห็นสิ่งที่กรมศิลปากรเขาอธิบายไว้ตรงป้ายผมก็ก็เข้าใจนะบางทีมันก็ต้องเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งการบูรณะโบราณสถานเชียงใหม่นะครับ

0: นะครับซึ่งกรมศิลปากรเขาก็มีหน้าที่ที่เยอะเหลือเกินนะเป็นกรมที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงแต่ว่างานเขาเนี่ยก็สำคัญทั้งนั้นเลยนะครับหน้าที่ของกรมศิลปากรซึ่งการบูรณะในเมืองเชียงใหม่โบราณสถานต่างๆก็มีการบูรณะมาหลายครั้งนะครับในแต่ละแห่งทั้งวัดทั้งสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะวัดเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินเรื่องราวของการบูรณะของครูบาศรีวิชัยใช่ไหมท่านผู้ฟังถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องพระธาตุดอยสุเทพเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของครูบาศรีวิชัยด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะไม่ลงลึกเรื่องของครูบาศรีวิชัยแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นการบูรณะซึ่งกรมศิลปากรเขาก็ดูแลเมืองนะครับรวมถึงภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆก็ได้ร่วมกันดูแลเมืองแห่งนี้ซึ่งเมืองเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่มีความงดงามนะครับความงดงามของเมืองเนี่ยนอกจากโบราณสถานแล้วเราก็จะได้เห็นวัฒนธรรมที่เป็นปัจจุบันเนี่ยคือผมมาเมืองเชียงใหม่นอกจากผมจะดูผมชอบดูโบราณสถานแล้วแต่เพราะผมก็เป็นคนชอบกินผมก็เป็นคนชอบดื่มเหมือนกันท่านผู้ฟังเมื่อชอบดื่มเนี่ยเราก็จะตอนกลางคืนเราก็จะไปหาร้านดื่มใช่ไหมนะครับไปนั่งฟังเพลงของเราผมก็ไปเจอเป็นคอมมูนิตี้ถ้าเกิดเราเดินออกไปบริเวณมุ่งหน้าไปตรงประตูทางทิศเหนือเนี่ยท่านผู้ฟังเขาก็จะมีร้านนั่งกินนั่งดื่มหลายๆร้านเลยนะครับและแต่ละร้านก็จะเอาดนตรีที่มีความเฉพาะของตนบางวันเป็นดนตรีพื้นบ้านดนตรีล้านนานะบางวันเป็นดนตรีแจ๊สนะครับซึ่งดนตรีแจ๊สกับเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมาเป็นเวลานานแล้วนะครับซึ่งในคืนที่ผมไปนอนแล้วผมได้ออกไปดื่มนะครับในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยผมก็ไปนั่งฟังดนตรีนะเขาก็เอาดนตรีที่เป็นลักษณะของดนตรีวงเล็กนะครับที่มีพวกไวโอลินต่างๆมาเล่นนะครับรวมถึงดนตรีแจ๊สก็เราก็ได้เห็นความเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรมเชียงใหม่ว่าเราไปเชียงใหม่เราได้เห็นวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายหลายยุคหลายสมัยรวมถึงเชียงใหม่นั้นยังเป็นเมืองที่มีความเฉพาะทางศิลปะทั้งศิลปะโบราณการแกะสลักประติมากรรมงานไม้แฮนด์เมดต่างๆสู่ศิลปะที่เป็นศิลปะในยุคปัจจุบันนะครับเปิดรับศิลปะทางตะวันตกทางตะวันออกให้พี่น้องประชาชนผมได้ไปสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมทางศิลปะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยโอ้ฝรั่งมาเที่ยวเยอะมากตรงสถานที่แห่งนี้อยู่ตรงเชิงดอยสุเทพนะครับอยู่ตรงเชิงดอยสุเทพก็มีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนะครับแหล่งให้จัดทำก็มีงานคราฟต์งานแฮนด์เมดงานทำมือต่างๆผมก็ดูเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่นะครับมีความเฉพาะแล้วก็มีความสุขใจเสมอเมื่อเราได้มาเยือนนะครับโอ้พูดมาทั้งทีเนี่ยรายการมาจนถึงเกือบครึ่งรายการแล้วนะท่านผู้ฟังเราต้องเบรกกันสักหน่อยแล้วกลับมาช่วงหน้าของรายการครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6 กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันเมื่อชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย

0: ไอ้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
2: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการผมก็จะพาไปท่องเที่ยววัดในเมืองเชียงใหม่ว่ามีวัดอะไรและมีความสำคัญอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะท่านผู้ฟังวัดแรกที่ผมไปก็คือวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางเมืองเชียงใหม่ภายในวัดก็จะมีเจดีย์มีวิหารหลวงมีวิหารพระนอนศาลหลักมีพระอุโบสถมีหอพระมีหอระฆังนะครับโดยวัดเจดีย์หลวงเป็นวัดที่มีความน่าสนใจมากๆโดยประวัติความเป็นมาโดยเฉพาะในบริเวณเจดีย์หลวงซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่มากๆนะครับก็ถือว่าเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาอีกด้วยโดยฐานของเจดีย์หลวงจะเป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ65เมตรโดยประวัติการสร้างนั้นพระเจ้าแสนเมืองมาสร้างเพื่ออุทิศถวายแด่พระเจ้าก่อนาซึ่งเป็นพระราชบิดาแต่ไม่แล้วเสร็จนะครับและในสมัยต่อมาถึงพระเจ้าติโลกราชก็ทรงสร้างต่อจนแล้วเสร็จและขยายแบบให้ใหญ่ขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชนี้ก็ยังได้มีการเพิ่มช้างประดับบนลานประทักษิณอีกด้วยเปลี่ยนส่วนยอดเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดเดียวและหุ้มทองจังโกด้วยเจดีย์ได้รับการบูรณะในสมัยต่อมานะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปในปี2088ตรงนั้นตรงกับสมัยพระนางจิระประภาก็เกิดแผ่นดินไหวทำให้เจดีย์ที่ถูกสร้างเสร็จแล้วพังทลายลงมานะครับเป็นเจดีย์ที่ยอดหักลงมานั่นเองนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมให้กลับไว้เป็นเหมือนเดิมได้นะครับจนเมื่อในตอนนี้ที่เราได้เข้าไปเห็นเราก็จะเห็นเป็นเจดีย์องค์ใหญ่มากนะครับเป็นเจดีย์องค์ใหญ่มากแต่ว่ายอดเจดีย์นั้นได้หักลงมาซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเป็นความอลังการเพราะว่าถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองนะบริเวณนี้วัดเจดีย์หลวงเนี่ยท่านผู้ฟังในยุคสมัยของการเริ่มต้นอาณาจักรผมไปวัดเจดีย์หลวงหลายครั้งนะท่านผู้ฟังก็ได้เห็นความสวยงามของเจดีย์หลวงรวมถึงสิ่งที่อยู่ภายในวัดนะครับภายในวัดนั้นก็ยังนะครับมีพระประธานนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวัดก็คือพระอัฏฐารถพระอัฏฐารถผมเข้าไปเนี่ยโอ้โหสวยงามงามมากๆท่านผู้ฟังดูด้วยตาตัวเองเนี่ยผมไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดได้อย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รู้สึกถึงความงดงามนะจริงๆต้องเห็นด้วยตาตัวเองถึงความงามนี้ขนาดผมไม่ใช่คนแบบเล่นพระดูพระอะไรนะผมยังเป็นคนทั่วไปเนี่ยผมก็ยังดูโอ้โหทำไมงามขนาดนี้นะครับพระอัฏฐารถที่ชื่อของนามของพระก่อนพระอัฏฐารถเป็นพระพุทธรูปนะครับอัฏฐะหมายถึง8และทศหมายถึง10นะครับอัฏฐทศก็รวมกันเป็นอัฏฐารถเมื่อรวมกันก็จึงได้เป็นคำว่า18คำว่าอัฏฐารถมีการตีความแนวคิดไว้นะครับอยู่2สายสายแรกก็คืออัฏฐารถแปลว่าพระสูง18ศอกและพระผู้เปี่ยมด้วยพุทธคุณ18ประการเปี่ยมด้วยพุทธคุณ18ประการนี่คือแนวคิดอย่างที่2นะครับซึ่งแนวคิดแรกก็มาจากคัมภีร์อรรถกถาพุทธวงศ์นะครับที่กล่าวถึงความสูงของพระพุทธเจ้าทีนี้คำว่า18ศอกนะท่านผู้ฟังพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่สูงมากๆนะครับถ้าวัดจากความสูงของคนทำให้มีบารมีที่เปล่งประกายออกมาจากตรงนั้นนะครับพระอัฏฐารถองค์นี้สร้างติดกับผนังของวิหารให้เป็นพระประธานในวิหารหลวงโดยส่วนขององค์พระหล่อด้วยสำริดแต่ส่วนพระหัตถ์ที่ยื่นออกมาแสดงปางประธานอภัยทำจากไม้ มีพระสาวกยืนขนาบอยู่ทั้งสองข้างคือพระโมกขัลลานะและพระสารีบุตรโดยในประวัตินะครับซึ่งเป็นพระอัฏฐารถก็เป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มานานกว่า610ปีตีเป็นเลขกลมๆตอนนี้นะครับตอนนี้ก็น่าจะ614-15ปีแล้วนะครับศิลปะที่แสดงถึงพระอัฏฐารถนะครับก็แสดงให้เห็นถึงศิลปกรรมในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลจากสุโขทัยช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ยุคทองของล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่21ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นะครับก็มีการผสมผสานรูปแบบระหว่างพระพุทธรูปแบบสิงห์หนึ่งกับอิทธิพลสุโขทัยซึ่งเห็นได้จากลักษณะพระพักตร์กลมพระวรกายอวบอ้วนพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งแต่ว่ามีการทำพระรัศมีเป็นเปลวชายสังคติยาวลงมาจรดพระนาภีมีสายรัดประคดและจีบหน้านางซึ่งได้รับอิทธิพลจากสุโขทัยนอกจากนี้การสร้างพระพุทธรูปประทับยืนขนาดใหญ่ก็เป็นที่นิยมสร้างในสมัยสุโขทัยอีกด้วยมีผู้มีความรู้ท่านหนึ่งเคยบอกผมว่าเวลาที่จะดูพระพุทธรูปแบบสุโขทัยเนี่ยสังเกตได้จากพระวรกายพระวรกายของท่านเนี่ยจะมีความอ้วนนับจากนั้นมาผมก็เลยสังเกตนะท่านผู้ฟังว่าพระพุทธรูปองค์ใดที่มีพระวรกายที่อ้วนๆเนี่ยผมเรียกแบบนะใช้คำแบบน่ารักน่ารักเป็นกันเองนะท่านผู้ฟังพระพุทธรูปองค์ใดที่มีลักษณะพระวรกายหรือร่างกายอ้วนๆเนี่ยคือสันนิษฐานได้เลยว่ามาจากพระพุทธรูปที่เป็นสกุลช่างสุโขทัยนะครับเพราะว่าพระวรกายที่อบอ้วนนำเสนอถึงอะไรท่านผู้ฟังนำเสนอถึงวิธีคิดของคนในเมืองนั้นของอาณาจักรณตอนนั้นว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากๆอยู่เย็นเป็นสุขสะท้อนถึงถ้าเกิดเราพูดถึงอาณาจักรสุโขทัยอีกนิดนึงท่านผู้ฟังผมก็นึกออกถึงวิธีการปกครองของเมืองสุโขทัยพ่อปกครองลูกนะครับช่วงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชใช่ไหมท่านผู้ฟังเมื่อราษฎรคนใดมีความทุกข์ร้อนจากเหตุใดๆของตนเองที่ประสบมาเนี่ยก็สามารถไปสั่นกระดิ่งนะครับที่บริเวณหน้าพระราชวังได้นะครับพระมหากษัตริย์ก็จะออกมาว่าความตรงนี้ก็สะท้อนถึงความอยู่เย็นเป็นสุขพระมหากษัตริย์นั้นอยู่ใกล้ชิดประชาชนระบบการปกครองที่มีความเป็นกันเองมีความใกล้ชิดกับประชาชนแต่อันนี้ผมก็เสริมนิดนึงเมื่อพูดถึงเรื่องพ่อปกครองลูกเนี่ยก็เป็นระบบที่เป็นระบบคล้ายๆกับระบบชนเผ่าท่านผู้ฟังก็คือต้องอาศัยการปกครองที่มีประชากรที่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะจะเข้าถึงแต่ละบ้านเรือนใช่ไหมท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังลองนึกถึงชนเผ่าหรือว่าเมืองที่มีประชากรหรือหมู่บ้านก็ได้หมู่บ้านที่มีประชากรที่ไม่เยอะเนี่ยเวลามีความทุกข์ร้อนใดๆเดินไปหาหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าก็จะโอเคแก้ปัญหาได้เลยอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับพูดถึงจากเรื่องพระพุทธรูปมาถึงเรื่องของเมืองสุโขทัยภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดมาเมืองเชียงใหม่ก็ต้องมาสักการะตรงนี้ก็คือเสาอินทขินเสาอินทขินก็คือเสาหลักเมืองเชียงใหม่เสาอินทขินเนี่ยเป็นเสาที่ถูกสร้างขึ้นนะครับถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมืองเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นความน่าสนใจของเมืองเชียงใหม่ถ้าคือถ้าเกิดเราไปศาลากลางจังหวัดท่านผู้ฟังถ้าเกิดเสาหลักเมืองของแต่ละจังหวัดก็จะอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดใช่มั้ยท่านผู้ฟังแต่นี่ไม่ได้อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนะครับอยู่ภายในวัดภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารทั้งนี้อาจเป็นความเป็นมาของประวัติศาสตร์ก็ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเมืองเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน700กว่าปีแต่ว่าเมืองอื่นๆในจังหวัดของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นเมืองที่เกิดใหม่เกิดมาในยุครัตนโกสินทร์เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมซึ่งเสาอินทขินเนี่ยเป็นเสาที่ ในสมัยพระเจ้ากวิละเมื่อปี2343พระเจ้ากวิละเป็นพระเจ้านครเชียงใหม่พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ทิพจักรก็ได้ร่วมมือกับกองทัพของพระเจ้าตักสินมหาราชขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนาได้สำเร็จหลังจากนั้นก็ได้มีการฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่และก็ได้มีการย้ายเสาอินทขินจากวัดอินทขินสะดือเมืองไปยังวัดโชติการามวัดโชติการามก็คืออีกชื่อหนึ่งของวัดเจดีย์หลวงนั่นเองต่อมาก็ได้ทรงปลูกต้นไม้คู่เมืองนะครับไว้คู่กับเสาอินทขินด้วยก็คือต้นยางนานั่นเองต้นยางนาก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเรียวๆใหญ่ๆเลยมีความสูงมากนะครับแล้วก็ตัวลำต้นเป็นลักษณะสีขาวๆเผือกๆนั่นต้นยางนาซึ่งเมืองเชียงใหม่ก็จะมีต้นยางนานะครับรวมถึงทรงให้สร้างรูปปั้นกุมภันซึ่งเป็นสัญลักษณ์คู่กันเอาไว้ข้างวิหารเสาอินทขินเสาอินทขินจึงเป็นเสาหลักเมืองที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพสักการะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่โดยอดีตชาวล้านนาก็มีความเชื่อว่าเสาอินทขินนี้เป็นแหล่งรวมวิญญาณของชาวเมืองอีกด้วยแต่เดิมเสาอินทขินนั้นเป็นเพียงเสาเพียงอย่างเดียวในภายหลังก็ได้มีการประดับกระจกตกแต่งให้สวยงามแล้วนำพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นประธานอยู่บนมณฑปเสาอินทขินภายในวิหารเสาอินทขินของวัดเจดีย์หลวงพระนามว่าพระเจ้าอุ่มเมืองหรือพระเจ้าแป๊ะขึดถ้าเกิดผมออกเสียงผิดขออภัยนะครับแป๊ะน่าจะแป๊ะแป๊ะแป๊ะขึดแป๊ะขึดไข่ขึดนะท่านผู้ฟังซึ่งก็เป็นภาษาล้านนาที่แปลว่าพระพุทธรูปที่ปกปักรักษาคุ้มครองบ้านเมืองนั่นเองเสาอินทขินหรือว่าสะดือเมืองหรือว่าเสาหลักเมืองเนี่ยก็มีความสำคัญนอกจากจะในแง่ของความเชื่อแล้วนะครับก็ยังเป็นที่ที่รวมความศรัทธาของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้เราก็ต้องมีความเชื่อร่วมกันอีกด้วยใช่ไหมท่านผู้ฟังเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อว่าทำสิ่งนี้แล้วดีบูชาพระแล้วจะดีคืออันนี้คือเรากำลังมีความเชื่อเหมือนกันนะครับแล้วเมื่อมีความเชื่อร่วมกันเหมือนกันก็จะมีความสามัคคีเกิดขึ้นภายในเมืองภายในสถานที่ที่อยู่อาศัยนั้นๆผมดูวัดเนี่ยโดยเฉพาะวัดเจดีย์หลวงวรวิหารก็ทำให้ผมได้สงสัยนะครับเพราะว่าบริเวณเจดีย์หลวงนั้นเดิมทีก็จะสามารถขึ้นไปได้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางกรมศิลปากรเขาบูรณะแล้วเขาบันไดก็จะเหลืออยู่เพียงบันไดแค่ด้านหน้าเท่านั้นแต่ว่าบันไดในด้านอื่นๆของเจดีย์เขาก็จะทำเป็นเอาบันไดออกเอาปูนซีเมนต์จากบันไดก็จะเป็นทางลาดลงมาเพื่อไม่ให้ขึ้นไปอะไรอย่างนั้นนะครับในราวบันไดท่านผู้ฟังราวบันไดของเจดีย์หลวงรวมถึงวัดอื่นๆวัดที่ผมได้ไปเห็นในเมืองเชียงใหม่ราวบันไดของวัดเป็นรูปพญานาคแล้วพญานาคตัวใหญ่มากท่านผู้ฟังผมก็สงสัยในความเชื่อของคนเชียงใหม่นี่เขาเชื่อเรื่องพญานาคแบบไหนเพราะว่าในพญานาคถ้าเกิดพูดกันเราก็จะได้ยินเรื่องของพญานาคเกี่ยวกับแม่น้ำโขงคือออกไปทางภาคอีสานมากกว่าแต่ว่าในเชียงใหม่เราอาจจะไม่ผมตัวผมแล้วกันตัวผมไม่คุ้นเคยกับเรื่องของพญานาคกับเรื่องของความเชื่อในทางเหนือนะครับแต่คำอธิบายผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเขาก็มีคำอธิบายที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในความเชื่อของล้านนาเนี่ยพญานาคนอกจากจะเป็นเรื่องของพญานาคที่ปกปักรักษาศาสนาพุทธแล้วท่านผู้ฟังซึ่งอันนี้ก็เป็นคงจะเป็นความเชื่อที่มีกันทุกภูมิภาคนะครับพญานาคในความเชื่อของคนล้านนายังเป็นพญานาคที่เขาถือว่าเป็นเทพแห่งน้ำและป่าเขาอีกด้วยเพราะว่าชาวล้านนาผูกพันกับสายน้ำผูกพันกับนาข้าวผูกพันกับป่าเขาตรงนี้เราดูที่ทำเลของเมืองอย่างที่ผมได้พูดไปในต้นรายการทำเลของการตั้งเมืองเชียงใหม่นั้นด้านทิศตะวันตกติดกับดอยสุเทพซึ่งเป็นภูเขาด้านทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแม่น้ำและในบริเวณนั้นก็คงจะเป็นการทำเกษตรกรรมหรือว่านาข้าวนั่นเองซึ่งเหล่านี้นะครับก็สะท้อนความเชื่อของเทพเจ้าในลักษณะนั้น ก็คือพญานาคนั่นเองรวมถึงในตำนานพื้นบ้านนะครับก็ยังปรากฏพญานาคก็ยังปรากฏในตำนานพื้นเมืองและพงศาวดารโยนกอีกด้วยซึ่งเป็นพงศาวดารในแถบทางเหนือเนี่ยท่านผู้ฟังที่เกี่ยวพันกับการสร้างเมืองของพญานาคแต่ว่าในอีกความเชื่อสายหนึ่งนะครับพญานาคเนี่ยจริงๆแล้วเป็นความเชื่อทางขอมนะท่านผู้ฟังเพราะว่าในทางขอมเนี่ยเขาเชื่อว่าพญานาคล้วนเกี่ยวพันกับความเชื่อในทางขอมแต่ขอมมาถึงเชียงใหม่นี่คือการส่งผ่านวัฒนธรรมอย่างไรนะครับอาจจะมีการส่งผ่านวัฒนธรรมหรือไม่จากขอมมาที่ทางเชียงใหม่หรือว่าถ้าเกิดเราจะว่ากันว่าเป็นความเชื่อจากผู้คนอยู่แล้วที่ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งภูเขาแห่งสายน้ำโอเคก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้ซึ่งนาคเนี่ยที่เราเห็นในราวบันไดของวัดต่างๆผมมองแล้วโอ้เขาสร้างแบบสวยงามมากๆนะครับเขาสร้างสวยมากและบางที่ก็มีศาลบูชาพญานาคเลยนะท่านผู้ฟังภายในวัดผมว่าก็น่าสนใจมากๆนะครับเป็นศาลบูชาพญานาคซึ่งไม่ใช่ในเชิงพุทธพาณิชย์ด้วยนะแต่ว่าเป็นในเชิงที่เขาบูชากันจริงๆโดยไม่ได้สนว่าคุณจะต้องมาขอหวยอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังคือเขาบูชากันมานานแล้วอย่างนั้นซึ่งเป็นศาลแบบศาลดิบๆอย่างนั้นเลยท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าผมมองพญานาคนะครับเวลาผมมองรูปปั้นพญานาคในราวบันไดของวัดเขาปั้นได้มีความน่าเกรงขามมากๆนะครับมีพญานาคหลายเศียรนะครับเพื่อเป็นสัตว์ที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโอ้เพิ่งจบไปวัดเดียวเองท่านผู้ฟังแต่ว่าเวลาในรายการน่าจะหมดแล้วน่าจะไม่ทันแล้วนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเลยนะครับรวมถึงถนนสุริยวงศ์ซึ่งเป็นประตูเมืองทางทิศใต้ที่ผมได้ไปพักนะครับมีโบราณสถานที่อยู่ในภายในชุมชนอยู่ติดกับถนนสุริยวงศ์ซึ่งก็ได้ให้ความรู้ต่างๆเหมือนกันเพราะในถนนสุริยวงศ์เนี่ยก็เป็นที่ที่บังเอิญผมก็ได้เดินไปก็ดูบ้านเรือนของผู้คนในแถบนั้นนะครับก็ได้เห็นความสวยงามการก่อร่างสร้างบ้านที่ยังเป็นมีลักษณะที่เป็นบ้านไม้โบราณอยู่ซึ่งชาวเหนือเนี่ยจะผูกพันกับการใช้ไม้มากๆก็สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เมืองเหนือนะครับเวลาอย่างในกรุงเทพเนี่ยเราดูแค่ในกรุงเทพก็ได้เวลาที่เขาจะใช้ไม้สักบ้านที่มีอายุต่างๆที่เขาใช้ไม้สักแต่ก่อนเขาก็จะขนไม้สักมาทางแม่น้ำเจ้าพระยานะท่านผู้ฟังก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ก่อนจะต่อกับแม่น้ำในแถบทางเหนือก่อนที่จะสร้างเขื่อนในปัจจุบันนะครับซึ่งในขณะนั้นก็ยังมีการสัญจรจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปจนถึงลุ่มน้ำปิงลุ่มน้ำอะไรทางเหนือได้นะครับก็จะมีการขนพวกไม้สักมาสร้างบ้านสร้างเรือนในกรุงเทพได้นะครับเอาละครับวันนี้รายการไทยแลนด์นันสยามแหมเสียดายยังไม่จบเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมมาต่อเรื่องการท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่รวมถึงในเชียงดาวด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขุดเจาะน้ำบาดาลและโครงการสร้างเขื่อนพร้อมวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวหลังครม.อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศผู้นำสหรัฐเตรียมส่งผู้แทนพิเศษไปยังรัสเซียและยูเครนเพื่อเสนอแผนยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทรงทราบว่าราษฎรในพื้นที่ยากจนไม่มีงานทำมีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงชีพจึงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริให้ราษฎรเข้าไปศึกษาหาความรู้โดยการปฏิบัติงานจริงและนำความรู้นั้นไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองประชาชนในหมู่บ้านทุ่งครองชีพตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจำนวน93รายได้ร่วมกันบริจาคที่ดินประมาณ254ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการโดยบริเวณทุ่งครองชีพเดิมมีสภาพเป็นป่าพรุเสม็ดเปิดให้ราษฎรเข้าจับจองทำกินครอบครัวละ50ไร่โดยปรับพื้นที่ป่าเสม็ดให้เป็นพื้นที่ทำนาและมีราษฎรจากพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเข้ามาบุกรุกจับจองพื้นที่มากขึ้นจนเกิดการทะเลาะแย่งชิงถึงขั้นรุนแรงต่อมาพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงไม่สามารถทำการเกษตรได้ราษฎรจึงต้องอพยพไปรับจ้างต่างถิ่นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ปี2544โดยจัดสรรพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรการปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลที่มีทั้งผักพื้นบ้านและพืชผักชนิดใหม่ๆเช่นแคนตาลูปมะเขือบวบคะน้าและข้าวโพดหวานพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทำนาข้าวมีการปรับปรุงบำรุงดินและการเพาะชำกล้าไม้หมุนเวียนตลอดทั้งปีขณะที่ด้านการประมงได้สร้างจุดเรียนรู้และสาธิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นการเลี้ยงปลานิลและการเลี้ยงกบในกระชังให้ประชาชนในพื้นที่นำไปต่อยอดสร้างอาชีพนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตจากโครงการอีกด้วยเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายผลกิจกรรมจากฟาร์มตัวอย่างไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาปะขอและตำบลท่ามะเดื่อเพิ่มเติมอีกกว่า50ไร่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยเน้นการปลูกพืชผักและพืชไร่ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ให้เพียงพอทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดพัทลุงราษฎรที่เคยอพยพไปรับจ้างนอกพื้นที่ต่างหวนกลับถิ่นฐานเดิมมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: พระสกนิกรทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราชธิดา ด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: เช้าวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางปรวีจันทคตชาวจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทรงเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยโดยตนเองได้นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนอกจากนี้ยังรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอัยการซึ่งพระองค์เคยเสด็จไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดอุดรธานีทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างมีความรักและเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก
4: พระพันปีหลวงคือท่านให้สวมผ้าไทยแล้วก็พระราชินีองค์ปัจจุบันได้นำมาสานต่ออันนี้คือได้ไปปฏิบัติในการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ของค่ะก็คือมีการช่วยเหลือเพื่อนพึ่งพาประทับใจพระองค์ท่านมีการช่วยเหลือแล้วก็ในเรื่องของท่านเป็นอัยการในฐานะที่เราเป็นคนอุดรธานีท่านเคยไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นก็มีความประทับใจแล้วก็ประชาชนรักท่านค่ะ
3: นางสาวเกษราปาฐิพงษ์ชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวว่านอกจากความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของทั้งสองพระองค์แล้วยังประทับใจความสามารถในทุกๆด้านของพระองค์ตลอดจนความทรงเป็นกันเองและอารมณ์ดีนอกจากนี้ยังซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด
5: ความประทับใจในด้านของการทำงานของพระองค์พาค่ะความคิดทัศนคติค่ะของพระองค์ท่านความสามารถทุกๆด้านค่ะแล้วก็ความเป็นกันเองก็ความที่เขาพระองค์เขาเป็นคนอารมณ์ดีค่ะใส่กับประชาชนจะเป็นโครงการที่พระองค์ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจำนะคะที่พระองค์ท่านได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราใช่
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
0: รัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทขุดเจาะน้ำบาดาลและเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการณ์ฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญเช่นเขื่อนสิริกิติ์สูงเกือบ70%เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเช่นเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำ
7: การสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีนะครับผมหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันท ทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในช่วงหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว
6: ้รองเลขาธิการสทช.ยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดต่อกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำฝายและคันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้ได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้อยู่ในเกณฑ์น้ำมากแต่ยังสามารถรองรับน้ำฝนได้อีกโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมืออุทกภัยและภัยแล้งปี2569พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
9: นายจุมพจน์อุณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวัตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพร้อมได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงและอำเภอชยารวมถึงการรับมือภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้สั่งการให้ทุกอำเภอตรวจสอบและเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยกู้ชีพต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบริเวณพื้นที่คลองส่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบโดยได้ดำเนินการตามแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569/2570เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำคาดการสภาพอากาศตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของฤดูฝนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างประณีตโดยคำนึงถึงความสมดุลของการใช้น้ำในทุกภาคส่วนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานตรังได้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าสูงสุดควบคู่ไปกับการดำเนินการตาม9มาตรการรองรับฤดูฝนปี2569อย่างเข้มข้นโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: จังหวัดยะลานำเทคโนโลยีสมัยใหม่และโดรนยักษ์เข้ามาช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำหนด4มาตรการเชิงรุกปิดจุดอ่อนป้องกันเมืองเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที
11: ่นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลาประจำปีนี้โดยระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้นำบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในปีก่อนหน้านี้มาถอดบทเรียนอย่างละเอียดเพื่อปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งมุ่งเน้นการระบายน้ำให้รวดเร็วที่สุด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับแผนงานหลักในปีนี้ประกอบด้วย4มาตรการสำคัญได้แก่เร่งระบายน้ำจากต้นทางเตรียมขุดลอกคูคลองตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.หน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่น้ำปัตตานีให้รวดเร็วยิ่งขึ้นขุดลอกเส้นเลือดฝอยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในการขุดลอกคูคลองเส้นเลือดฝอยในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อดึงมวลน้ำจากตำบลบุดีให้ออกสู่แม่น้ำสายบุรีซึ่งจะช่วยป้องกันการเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเตงนอกและเขตเทศบาลนครยะลาตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่เทศบาลนครยะลาได้ร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกในการเจรจาขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน32รายเพื่อขุดแนวคลองใหม่สำหรับตัดมวลน้ำจากเขาเบือยอและสี่แยกมาลายูบางกอกให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรงซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสวนขวัญเมืองยะลาได้อย่างถาวรและยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยและช่วยเหลือเดินหน้าติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบุดีซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครยะลายังระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้เตรียมจัดซื้อโดรนขนส่งขนาดใหญ่พิกัดบรรทุก100กิโลกรัมนำเข้าจากประเทศจีนสำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในการบินส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและความช่วยเหลือจำเป็นไปยังศูนย์พักพิงหรือชุมชนที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางการจราจรเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในยามวิกฤตอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อน
12: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย30ล้านครัวเรือนถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให
0: ้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงทั้งนี้คาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะสามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากระบบการจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สั่งติดตามตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตำบลรือเสาะมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวครบทุกสิทธิ
14: ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของบุตรผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกจังหวัดสงขลาได้แล้วพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้บูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำฉลมพื้นที่ป่าพรุบริเวณหมู่ที่5และฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้วโดยทางจังหวัดสงขลาได้มีการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแล้วจึงได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สค.4ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนขณะที่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอและฝ่ายปกครองท้องที่ได้ลงพื้นที่แนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชนในเบื้องต้นแล้วจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ป่าพรุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศ
15: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อเช้าวันนี้ถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
16: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอา งบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
15: นายปกรณ์กล่าวด้วยว่าจากนี้จะให้ทุกหน่วยงานของรัฐเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการประชาชนได้แบบ one stop service โดยไม่ต้องติดต่อกับหลายหน่วยงานและให้บริการแบบ super license ขอที่เดียวจบทุกใบอนุญาตโดยขณะนี้มีกฎหมายรองรับเรียบร้อยแล้วรอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหารือออกแบบระบบกับภาคเอกชนนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐลงร้อยละ 20-30 นับตั้งแต่กฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลบังคับใช้นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายกว่า 138,000 ล้านบาทกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด
17: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิกว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า 190,000 รายโดยโครงการในรูปแบบเหมาจ่าย 60-40 มีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่การกระตุ้นการใช้จ่ายและการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อแนวระบบเศรษฐกิจและกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
18: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณโรงแรมเดอะเบอร์เคอรี่ประตูน้ำกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าการแข่งขันในปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม 1,346 ทีมผู้เข้าแข่งขันกว่า 3,200 คนโดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการคัดเลือก30ทีมสุดยอดฝีมือที่ผ่านการทดสอบในแต่ละภูมิภาคเข้ามาร่วมแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่มุ่งค้นหาผู้มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ยังเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
19: การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับมีทีมเข้ามาร่วมเนี่ยประมาณ 1,346 ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 3,200 คนนะครับแล้วก็ผ่านกันมาเพื่อให้เป็นตัวแทนจากทุกภูมิภาคนะครับในประเทศไทยเราไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะหาแค่คนเก่งแต่เป็นกระบวนการที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับครับตั้งแต่น้องๆมัธยมครับเพื่อให้เขาได้ค้นพบตัวเองแล้วก็ศึกษาในด้านนี้ครับแล้วก็น้องๆในส่วนอุดมศึกษาที่จะได้เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานครับรวมไปถึงเรื่องของบุคลากรที่ทำงานด้านนี้หรือว่าที่สนใจครับให้มาพัฒนาตนเองแล้วก็มาแข่งขันร่วมกัน
18: ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภาคีเครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำอาทิบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมการบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศชนินชิดาสังทองรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
20: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
21: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าส่งนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรสคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาไปยังกรุงมอสโกของรัสเซียและกรุงเคียฟของยูเครนพร้อมด้วยข้อเสนอการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยกล่าวเพิ่มเติมว่านายวิสคอฟและนายคูชเนอร์ต่างเป็นนักเจรจาที่เก่งกาจและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมการส่งไปยังรัสเซียและยูเครนในครั้งนี้เพื่อดูว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงอะไรได้บ้างหรือไม่ซึ่งมีโอกาสที่ดีที่จะทำสำเร็จทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคูชเนอร์จะเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐโดยมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่กรุงมอสโกในวันเสาร์ก่อนจะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงเคียฟในวันอาทิตย์ท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียและยูเครนยังคงโจมตีระยะไกลตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกแอคฐานที่มั่นใต้ดินที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านในเร็ววันนี้พร้อมเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเพียงความขัดแย้งทางทหารเนื่องจากเป็นเรื่องเล็กสำหรับสหรัฐไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทั้งนี้ภูเขาพิกแอคซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนกลางของอิหร่านและใกล้กับโรงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในเมืองนาธานของอิหร่านถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านและยังไม่ตกเป็นเป้าโจมตีของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าอิหร่านเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สามารถนำไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้ที่ภูเขาพิกแอคหรือไม่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รายงานเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ยืนยันแล้วทั้งสิ้น 3,134 รายในปีนี้สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2534ในจำนวนนี้ 3,118 รายพบใน47รัฐและเขตปกครองของสหรัฐและอีก16รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเพียง268รายเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ8ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการยืนยัน CDC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยโรคหัดยืนยันกว่าร้อยละ94เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันหรือวัคซีน MMR จำนวน2โดสซึ่งจะป้องกันโรคหัดได้ดีที่สุดและเมื่อประชากรในชุมชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดมากกว่าร้อยละ95จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการป้องกันโรคหัดผ่านภูมิคุ้มกันหมู่ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนเปิดเผยว่าจนถึงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาประชาชนกว่า 599,000 คนอพยพออกจากบริเวณนอกชายฝั่งและพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนแล้วเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันซึ่งเป็นผลมาจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมืองจางโจมณฑลฝูเจี้ยนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนประกาศมาตร

0: กุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Press จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวมทั้งหมด14เหรียญประกอบด้วยคูราตยูยิสูเทควันโดกอล์ฟกรีธาตะกร้อหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันเรือใบเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองและอีสปอร์ตซึ่งเชื่อว่าจะทำได้และคว้าเจ้าอาเซียนได้เป็นอย่างน้อยขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับขณะที่พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เปิดเผยว่าภาพรวมนักกีฬาทีมชาติไทยทุกสมาคมขณะนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ขณะเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นยังมีการเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงระหว่างการแข่งขัน
1: ได้ประสานงานกับเจ้าภาพหรือไอนาก็อกนะครับได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินในการขนย้ายนักกีฬาได้อย่างเรียบร้อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างในพิธีเปิดเนี่ยนะครับในพิธีเปิดเนี่ยทางไอนาก็อกก็ได้แจ้งมาทางคณะนักกีฬาว่าถ้าเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็จะยกเลิกพิธีแล้วก็ขนย้ายนักกีฬาทั้งหมดออกไปสู่สถานที่ปลอดภัยครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าทางเจ้าภาพเนี่ยตัดสินใจแบบเด็ดขาดไม่มีการเลื่อนไม่มีการชะลอยกเลิกเลยครับ
0: นอกจากนี้หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ยังได้จัดให้มีศูนย์อำนวยการดูแลนักกีฬาในประเทศญี่ปุ่น2ที่คือในนาโกย่าซึ่งมีการแข่งขันหลายชนิดกีฬาและโตเกียวที่มีการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่ขี่ม้าว่ายน้ำและกระโดดน้ำทั้งนี้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยจะมีบางชนิดกีฬาที่เริ่มแข่งขันก่อนพิธีเปิดซึ่งทีมชาติไทยจะประเดิมสนามด้วยการแข่งขันฟุตบอลหญิงพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Continental ซางหลัว2026ที่เมืองซางหลัวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ16ทีมสุดท้ายทาราวดีนนาราพรพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีเอาชนะทีมจากออสเตรเลียไป2-0เซต21-10และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับทีมจากนิวซีแลนด์ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป0-2เกม18-21และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภัยยำสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกพ่ายให้กับซายากะฮิโรตะและอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21 และ18-21จบเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกสู้เต็มที่แต่ต้านแอนเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไม่ไหวพ่ายไป1-2เกม21-18 17-21 และ18-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี รอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยต้านความแข็งแกร่งของเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันไม่ไหว

0: พ่ายไป0ต่อ2เซต2ต่อ6และ1ต่อ6ส่งผลให้เซียเฉินอินได้ครองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนส่วนพิชพงษ์รองแชมป์รับ133คะแนนขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวจู้เย่อหลิงจากจีนชนะผ่านซงไฮจากเกาหลีใต้ส่งผลให้จู้เย่อหลินขึ้นแทนแชมป์พร้อมรับ200คะแนนส่วนซงไฮรองแชมป์รับ133คะแนนส่วนคู่ชิงอันดับ3อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติพ่ายอลิสคาโดซี่ไป2ต่อ1เซต0ต่อ4 4ต่อ2และ1ต่อ4ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอภิวัฒน์เครือวันสองนักเทนนิสไทยพ่ายเตียงดุนดินกับโตบินหนานจากเวียดนามไป0ต่อ2เซต2ต่อ6และ3ต่อ6จบผลงานที่รองแชมป์ส่วนคู่เวียดนามได้แชมป์ไปครองและประเภทหญิงคู่พานเจียนีจากฮ่องกงกับจู้เย่อหลินจากจีนเอาชนะหวงซินหนิงจากไต้หวันกับสวาระปาวาจากอินเดียไป2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ส่งผลให้จู้เย่อหลินดาวรุ่งจีนได้ครองแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขากฤษณัตเลิศสัตยาธรแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะหนูดาวดึงนพดลนพจรไป4ต่อ1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกรายการ Thailand Ranking ได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมาได้4ต่อ2เฟรมทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนประเดิมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมง30นาทีเน้นที่การรับมือคู่แข่งหลังศึกษาเกมและแทคติกของอีกทีมมาอย่างเข้มข้นโดยทีมชาติไทยได้พบกับกาตาร์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและพ่ายไป0ต่อ3เซต10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนค่อนข้างพร้อมที่จะพบกับกาตาร์ในเกมแรกคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนโดยการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้พยายามเน้นการเล่นที่ไม่เสียแต้มมั่นใจการเสิร์ฟและบล็อกที่มีประสิทธิภาพและทุกคนในทีมจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับกาตาร์ในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ AmberFrozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น. 30 นาทีถึง 16:30 น. 30 นาทีณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.thเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกร1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเคยมีคำกล่าวไว้ว่าเสือโคร่งคือเจ้าแห่งป่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเรื่องเล่าไปถึงขั้นที่ว่าเสือโคร่งบางตัวกินเนื้อคนเป็นอาหารในเรื่องราวเหล่านั้นมีบ้างที่เป็นความจริงแต่บางสิ่งก็ไม่ถูกต้องวันนี้มาทำความเข้าใจกับเสือโคร่งกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างไรและทำร้ายคนหรือไม่เสือโคร่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์กินเนื้อ สีขนบนลำตัวจะมีสีตั้งแต่โทนแดงส้มไปยังเหลืองปนน้ำตาลส่วนล่างใต้ท้องจะเป็นสีขาวลำตัวมีลายพาดผ่านเป็นสีดำและเทาเข้มหรือที่เรารู้จักกันในหลายพาดกลอนอาจดูเหมือนกันทั้งหมดแต่ในความจริงแล้วลวดลายของเสือโคร่งแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันแม้กระทั่งลายทั้งสองด้านของลำตัวก็ยังแตกต่างกันขนาดของลำตัวหากวัดจากความยาวลำตัวรวมความยาวของหางแล้วจะอยู่ที่ประมาณ140ถึง300เซนติเมตรเสือโคร่ง1ตัวอาจมีน้ำหนักถึง300กิโลกรัมโดยส่วนใหญ่แล้วเสือโคร่งเพศผู้มักมีน้ำหนักและลำตัวที่ใหญ่กว่าเสือโคร่งเพศเมียโดยเฉพาะเสือโคร่งในสายพันธุ์ไซบีเรียที่เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเพศผู้นั้นอาจมีความยาวลำตัวเกิน10ฟุตและมีน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมเลยทีเดียวในขณะที่เพศผู้ของสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดอย่างเสือโคร่งสุมาตรานั้นจะมีน้ำหนักอยู่เพียง100ถึง140กิโลกรัมในไทยมีเสือโคร่งพันธุ์อินโดจีนเยอะที่สุดซึ่งพบในแถบพื้นป่าด้านตะวันตกโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและจากการสำรวจเร็วๆนี้พบว่าประเทศไทยมีจำนวนเสือโคร่งเยอะมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออยู่ที่ระหว่าง210ถึง250ตัวจำนวนของเสือโคร่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษจึงใช้อาณาเขตในการอยู่อาศัยตั้งแต่10ถึง70ตารางกิโลเมตรในป่าและอาหารเนื้อสัตว์จำพวกกวางหรือกระทิ่งนั้นก็สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารที่มีเสือโคร่งอยู่บนสุดของป่าอีกด้วยเมื่อเป็นสัตว์นักล่าเรื่องของเสือโคร่งที่กินมนุษย์จึงมีเค้าลางความเป็นไปได้โดยเฉพาะในเอเชียเราจะพบเรื่องราวเสือกินคนในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบอย่างในชนบทของประเทศอินเดียหรืออินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยแต่โดยลักษณะนิสัยของเสือโคร่งเหล่านั้นจะเห็นได้ว่าการที่เสือโคร่งจะกินหรือทำร้ายคนเกิดจากเหตุผล2ประการ1คือการทำเพราะเคยบาดเจ็บจากคนเช่นถูกปืนยิงจากการล่าสัตว์แล้วบาดเจ็บเสือโคร่งจึงจะทำร้ายคนอีกอย่างคือการเป็นเสือแก่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะล่าสัตว์เหมือนเดิมเมื่อสบโอกาสจึงจำเป็นต้องกินคนเพื่อประทังชีวิตอย่างไรก็ตามเหตุผลส่วนมากที่ทำให้เสือโคร่งกินหรือทำร้ายคนจะเป็นแบบแรกมากกว่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษและเมื่อได้กลิ่นคนนั้นก็จะหนีห่างด้วยซ้ำไปปัจจุบันเสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จากการล่าสัตว์และป่าไม้ที่ลดลงเราควรร่วมกันอนุรักษ์อย่างเข้าใจในวิถีของเจ้าป่าตัวนี้เพื่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
9: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์มีหัวขโมยคนหนึ่งมันไม่เคยขโมยเงินไม่เคยขโมยโทรศัพท์แต่ทุกครั้งที่มันมามันจะขโมยความฝันความไว้ใจและอนาคตหัวขโมยคนนั้นชื่อว่าอย่าเสพติดอย่าเปิดประตูให้มันตั้งแต่ครั้งแรกเพื่ออนาคตและความฝันของคุณเอง
3: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
4: หนอซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกนองจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะ
3: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
4: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีขอให้ทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
3: อ๋อต้องออมก่อนชายไม่ใช่ชายก่อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
7: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
8: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
6: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.รายการคุย

0: ชัดเนย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับดิฉันจันทราสุขนุชนะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับดีเจน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะทีมงานสวท.ตะกั่วป่าในวันนี้นะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะก็พบกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะตามชื่อของรายการนะคะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะฟังเรื่องดาวข่าวสารแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันนะคะในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะมีจังหวัดระนองติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่าซึ่งก็เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่5กันยายนปีพุทธศักราช2569ค่ะเดือนกันยายนก็ถือว่าเป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณของภาคส่วนราชการนะคะซึ่งสำหรับในเดือนกันยายนเนี่ยในภาคส่วนของราชการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูวุ่นวายดูงานเยอะนะคะเพราะว่าจะต้องเร่งปิดงบประมาณทุกสิ่งอย่างเงินที่มีก็ใช้ให้หมดนะคะภายในวันที่30กันยายน2569นี้ค่ะวันนี้นะคะ5กันยายนค่ะซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงของการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งออกมาเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันเมื่อวานนะคะก็คือวันที่4ไปจนถึงวันที่7กันยายนก็คือวันจันทร์นะคะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมในระยะสั้นได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของพายุดีเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ได้ออกมาเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะพอพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศฝนตกหนักน้ำท่วมเนี่ยค่ะก็ในประมาณวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะก็มีคณะรัฐมนตรีประชุมนอกสถานที่ก็คือครม.สัญจรนั่นแหละค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งในการครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็มีการเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะแล้วก็ให้ภาครัฐเนี่ยมีการจัดซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยค่ะก็มีอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุ แล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับความคุ้มครองแล้วก็ได้รับเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะซึ่งภาครัฐเนี่ยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็บริหารงบประมาณได้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นนั่นเองค่ะโดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นนะคะซึ่งก็กำหนดไว้ว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะภายใน15วันนะคะแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองนะคะกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคะทางกรมการปกครองเนี่ยเขาก็ได้มีการขานรับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้นะคะก็เลยได้มีการสั่งอย่างเร่งด่วนเลยค่ะไปที่สำนักทะเบียนทั่วประเทศนะคะให้เร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อปูทางในการรับความช่วยเหลือในส่วนของประกันภัยวิบัติในครั้งนี้นะคะโดยอธิบดีกรมการปกครองค่ะนายณฤชาโคสาสิวิไลค่ะท่านก็บอกว่าตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็เลยได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดค่ะกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติค่ะซึ่งทางกรมการปกครองเนี่ยเขากำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีเลขที่บ้านซึ่งก็มุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะก็คือ1บ้านที่ไม่มีเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่ว่ามีคนอาศัยอยู่ประจํา2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่ว่ามีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำค่ะพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดค่ะเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่นายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลก็จะมีการพิจารณาให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้นมานะคะหรือคณะกรรมการชุมชนค่ะเพื่อร่วมตรวจสอบและก็สอบทานความครบถ้วนของข้อมูลในระดับหมู่บ้านและก็ชุมชนค่ะจากนั้นก็จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือว่าพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่แล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งทางกรมการปกครองเนี่ยกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลมาแล้วตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้ค่ะพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสำหรับนายทะเบียนอำเภอแล้วก็นายทะเบียนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเร่งรัดกำกับแล้วก็ติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่15กันยายนนะคะ แล้วก็นำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนากันต่อไปค่ะในส่วนของนายทะเบียนจังหวัดอันนี้ก็จะมีหน้าที่เร่งรัดกำกับติดตามการดำเนินงานของทุกพื้นที่ให้เป็นไปตามกรอบเวลาค่ะพร้อมนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกันต่อไปนะคะซึ่งในเรื่องของการสำรวจข้อมูลต่างๆเนี่ยสมมุติเราในฐานะที่เป็นประชาชนนะคะมีหน่วยงานของรัฐมีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปสำรวจตรวจสอบข้อมูลเราก็ควรที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะซึ่งการที่สมมุติอันเนี้ยก็คือบ้านที่มีเลขที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาก็คือที่เรากำลังพูดคุยกันถึงก็เป็นบ้านที่ยังไม่มีเลขที่บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์นะคะอย่างเช่นเราเนี่ยอาจจะสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่สักที่หนึ่งก็ยังไม่เราอยู่ๆเราก็สร้างขึ้นมาเองนะก็คือไม่ได้ไปแจ้งต่ออำเภอว่าเนี่ยเราสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาแล้วก็ใครเป็นเจ้าบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นการเข้าสู่ระบบแต่ว่าอยู่ๆเราก็สร้างบ้านขึ้นมาอยู่เฉยๆนะคะแล้วเราก็อาศัยอยู่เป็นประจำอันนี้ถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่ไปสำรวจนะคะเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นจริงนะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะได้นำข้อมูลว่าสมมติว่าหมู่หนึ่งของตำบลโคเคียนมีบ้านตามทะเบียนราษฎร์กี่หลังมีบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์กี่หลังนะคะเขาก็จะได้มีข้อมูลเพื่อที่จะนำสู่ในเรื่องของการทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่จากอำเภอหรือว่าเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสำรวจอย่าลืมให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงที่2ของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะ
0: ช่วงหน้าฝนแบบนี้ปัญหากวนใจใครหลายๆบ้านคงหนีไม่พ้นเรื่องยุงนะคะโดยเฉพาะยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคปวดข้อยุงลายรวมไปถึงไวรัสซิก้านะคะวันนี้จับมาคุยก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางเลือกในการกำจัดยุงลายด้วยสมุนไพรกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือคุณหมอสุนิสาหลีหมุดแพทย์แผนไทยชำนาญการจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคำถามแรกเลยค่ะคุณหมอสำหรับสมุนไพรไล่ยุงกันยุงมีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
2: สมุนไพรที่ใช้ในการไล่ยุงตามงานวิจัยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีน้ำมันหอมระเหยหรือเราเรียกว่า essential oil นะคะโดยตัวเด่นๆเลยที่คนรู้จักแน่ก็คือจะเป็นตะไคร้หอมค่ะในน้ำมันหอมระเหยของตะไคร้หอมนะคะจะมีสารที่ชื่อว่าซิโตนิลนะคะหรือเจรานิเอลนะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยในการไปรบกวนระบบประสาทของยุงลายอะค่
0: ะ
2: ไม่ว่าจะยุงลายหรือยุงประเภทไหนก็ตามมันจะไปรบกวนทำให้ยุงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาเป้าหมายได้ชัดเจนค่ะในส่วนของวิธีใช้ของตะไคร้นะคะหมอก็มี4วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกเลยก็คือเราก็ปลูกตะไคร้เป็นแนวรั้วกั้นเลยค่ะแล้วอาจจะว่าหรือว่าบางคนอาจจะปลูกในกระถางต้นไม้ไว้บริเวณประตูหน้าต่างหรือระเบียงได้ค่ะแล้ววิธีที่2นะคะก็คือการนําใบและลําต้นนะคะมาทุบให้แตกค่ะทุบเสร็จอาจจะเอาไปวางไว้ตรงจุดอับหรือว่าเอามาขยี้แล้วก็ทาบริเวณผิวที่เราต้องการค่ะแล้วก็วิธีที่3นะคะก็คือการนํามาทําเป็นสารสกัดเป็นอโรมาค่
0: ะ
2: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาก็จะเอาน้ำมันหอมระเหยเนี่ยค่ะมาใส่ในขวดสเปรย์ค่ะหรือไม่ก็จะเอามาใช้ในเครื่องอโรมาค่ะกระจายกลิ่นค่
0: ะ
2: แล้วก็วิธีสุดท้ายง่ายๆบางคนเขาก็เอาตะไคร้หอมอะค่ะมาหั่นแล้วก็เอาไปวางไว้ในถุงผ้าแขวนไว้ตามบริเวณต่างๆค่ะ ส่วนต่อไปสมุนไพรที่อยากแนะนำตัวที่สองก็คือจะเป็นมะกรูดค่ะตรงหน้าเราเลยค่ะมะกรูดนี้นะคะมันจะได้กลิ่นถึงความเปรี้ยวและซ่าของมันใช่ไหมคะมะกรูดมะกรูดเนี่ยค่ะมันจะมีไอ้เปรี้ยวกับซ่าเนี่ยมันเกิดจากสารลิโมนีนแล้วก็ซิโตนอลนะคะซึ่งจะช่วยในการทำให้ยุงอะค่ะเหมือนไล่ยุงออกไปอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็นอกจากเนี้ยนอกจากมันช่วยไล่ยุงแล้วมันยังช่วยลดความอับชื้นในบริเวณห้องแล้วก็ช่วยเพิ่มทำให้อากาศภายในอะค่ะสดชื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเราจะหาตามซื้อตามท้องตลาดได้ดีด้วยค่ะในส่วนของวิธีใช้นะคะง่ายๆเลยค่ะผลมะกรูดนะคะเราก็เอามาหั่นนะคะหั่นเสร็จแล้วเอามาวางไว้ตามจุดต่างๆค่ะหรือว่าวิธีที่2ที่ได้มีการพบนะคะที่หมอได้ศึกษามาเขาเอาผิวมะกรูดเนี่ยแหละค่ะไปต้มกับน้ําแล้วก็กรองออกมาแล้วนําน้ําที่ใช้นะคะมาทําเป็นสเปรย์ไล่ยุงได้ค่ะส่วนตัวสุดท้ายที่หมออยากจะแนะนําก็คือจะเป็นสะระแหน่ค่ะในใบสะระแหน่ค่ะจะมีสารสําคัญคือเมนทอลค่ะเมนทอลตัวนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มให้มีรู้สึกว่ากลิ่นเย็นสดชื่นนะคะโดยกลิ่นตัวนี้ค่ะมันจะไปเขาเรียกว่าไปรบกวนระบบประสาทของยุงเช่นกันทำให้ยุงเนี่ยไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากที่จะเข้าใกล้ในบริเวณดังกล่าวค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเมนทัลเนี่ยค่ะยังช่วยในการลดอาการบวมและคันหลังจากที่ยุงกัดเราได้อะค่ะ
3: ไปถึงบดๆแล้วเอามาทา
2: ใช่ใช่ค่ะคือมันเป็นได้ทั้งตัวป้องกันแล้วก็ตัวรักษาค่ะซึ่งวิธีใช้นะคะมี2วิธีค่ะวิธีแรกคือเราเอามาปลูกในกระถางวางไว้ตรงบริเวณโต๊ะทํางานของเราหรือว่าวางไว้บริเวณหน้าต่างก็ได้ค่ะแล้วก็วิธีที่2นะคะเราก็เอาใบเนี่ยค่ะมาบดขยี้ทาบริเวณผิวที่เราอยากไม่อยากให้ยุงมากัดเราอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะคุณหมอเห็นหลายๆบ้านปลูกต้นไม้ไล่ยุงไว้รอบๆบ้านเลยค่ะอยากทราบว่าสามารถไล่ยุงได้จริงๆไหมต้นไม
2: ้คือถ้าเราตอบตรงๆตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยการปลูกต้นไม้ปลูกเฉยๆเนี่ยค่ะมันช่วยในการไล่ยุงได้น้อยมากเลยค่ะเพราะว่าสารระเหยที่อยู่ในต่อมน้ำมันที่อยู่ในใบหรือลำต้นตอนที่ยุงเนี่ยค่ะบินผ่านต้นไม้มันไม่ได้ช่วยเป็นการไล่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการบดขยี้ตัวใบมันเนี่ยค่ะมันจะยิ่งช่วยทำให้เป็นการสร้างแนวกั้นกลิ่นนะคะให้สามารถไล่ยุงได้ดีค่ะการปลูกเนี่ยเราก็มาเริ่มจากการปลูกที่ไหนดี1ก็คือปลูกตรงระเบียงหรือประตูหน้าต่างเข้าออกซึ่งจะเป็นทางที่ลมผ่านเองค่ะ2วิธีปลูกแล้วจะปลูกยังไงให้มันเวิร์คปลูกยังไงให้เวิร์คคือเมื่อเราเดินผ่านต้นไม้เราอาจจะมีการบดขยี้ใบไม้บดเพื่อให้ต่อมน้ำมันที่อยู่ในพืชอะค่ะมันมีการแตกกระจายแล้วก็มีการปล่อยกลิ่นออกมาค่ะแล้วอันที่3นะคะแล้วที่ถามว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่อันเนี้ยยังตอบยังไม่มีการเค้าเรียกว่ายังไม่มีการกําหนดแน่ชัดแต่จะยกตัวอย่างว่าเช่นเราจะปลูกต้นไม้เป็นกอกอยกตัวอย่างเช่นตะไคร้หอมเราปลูกประมาณ 3-5 กอใหญ่แต่ว่าเราจะใช้หลักการปลูกรอบทิศของบ้านรอบทิศทางลมของบ้านนะคะร่วมกับการบดขยี้เมื่อกี้ที่หมอบอกนะคะมันก็จะช่วยยิ่งสร้างแนวกั้นของกลิ่นได้มากขึ้นได้ดีขึ้นค่ะ
3: ถ้าอยากจะทำสเปรย์ไล่ยุงง่ายๆเลยคุณหมอมีสูตรลับไหมคะ
2: ทำได้ง่ายปลอดภัยแล้วก็ประหยัดในยุคนี้นะคะหมอขอแจกสูตรก็คือเป็นสเปรย์ฉีดหอมไล่ยุงตะไคร้หอมและผิวมะกรูดค่ะทำส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะตัวเอกเลยนะคะก็คือตะไคร้หอมค่ะเราเอามาหั่นละเอียดนะคะประมาณ100กรัมค่ะแล้วก็ตัวที่2นะคะก็จะเป็นผิวมะกรูดค่ะเราก็เอามาเป็นหั่นเหมือนกันแต่50กรัมนะคะแล้วก็ตัวที่3นะคะก็จะเป็นแอทิลแอลกอฮอล์ 70% หรือแอลกอฮอล์ล้างแผลค่ะอันนี้ก็จะประมาณ250มิลลิลิตรค่ะแล้วก็4นะคะก็จะเป็นขวดสเปรย์ค่ะแล้วก็5เป็นขวดโหลแก้วค่ะโดยวิธีทำง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่เรานำตะไคร้หอมกับผิวมะกรูดที่เราสับแล้วอะค่
3: ะ
2: เอามาใส่ลงไปในขวดโหลแก้วนะคะพอใส่ปุ๊บจากนั้นเราก็เทแอลกอฮอล์ลงไปแล้วก็เราก็ปิดฝาค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก7วันนะคะทำไมต้อง7วันเพื่อให้แอลกอฮอล์ค่ะในระหว่างนี้แอลกอฮอล์จะดึงน้ำมันหอมระเหยออกมานะคะปนอยู่ในแอลกอฮอล์ตัวนั้นค่ะแล้วผ่าน7วันปุ๊บเราก็เปิดฝาออกมาแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ำนะคะแล้วกองใส่ในขวดสเปรย์เล็กๆแล้วหลังจากนั้นก็เอามาฉีดพ่นสามารถฉีดพ่นได้ตามผ้าม่านใต้โต๊ะหรือว่าตามผิวหนังของเราก็ได้นะคะค่ะง่ายๆเลยค่ะ
3: ป
2: ั
3: จจุบันค่ะคุณหมอมีผลิตภัณฑ์ไล่ยุงหลากหลายแบบมากเลยทั้งแบบสเปรย์แบบฉีดแบบจุด คุณหมอมีเคล็ดลับในการเลือกไหมคะแล้วก็ข้อควรระวังข้อแนะนำอะค่ะสามารถใช้กับเด็กใช้กับสัตว์เลี้ยงได้จริงๆไหมปลอดภัยจริงหรือเปล่า
2: หมอขอสรุปเป็น3ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกนะคะจะเป็นเรื่องการเลือกรูปแบบค่ะแล้วก็การออกฤทธิ์นะคะการเลือกรูปแบบเนี่ยปัจจุบันก็มีหมอขอแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นแบบที่ทาผิวหรือสเปรย์ฉีดผิวนะคะตัวนี้ค่ะเหมาะสำหรับเป็นการป้องกันตัวบุคคลนะคะจะออกฤทธิ์ได้นานประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะดังนั้นเวลาถ้าเราจะใช้สเปรย์สมุนไพรเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องฉีดทุกๆ 1-2 ชั่วโมงค่ะแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นแบบยาจุดกันยุงหรือเขาเรียกว่าขุดจุดนะคะตัวนี้ค่ะจะเหมาะสำหรับพื้นที่โปร่งนอกบ้านนะคะควรเลือกใช้เป็นชนิดไพริทัมนะคะจากดอกเก๊กควายป่านะคะหรือไม่ก็เป็นขี้เลื่อยสมุนไพรก็ได้ค่ะแทนเคมีสังเคราะห์ค่ะในส่วนประเด็นที่2นะคะสำหรับเด็กเล็กเด็กเล็กปัจจุบันเนี่ยมีทั้งสเปรย์กันยุงโลชั่นกันยุงแผ่นแปะกันยุงใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ควรระวังเลยคือในเด็กที่ต่ำกว่า2ขวบค่ะก็คือห้ามทาน้ำมันหอมระเหยที่เป็นแบบเข้มข้นลงไปตรงบริเวณผิวของเด็กโดยตรงค่ะเพราะว่าเด็กอะค่ะจะผิวบางแล้วก็ไวต่อการระคายเคืองแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะเสี่ยงต่อภาวะการแพ้สัมผัสได้ค่ะในส่วนของเด็กเล็กเราสามารถที่จะใช้ปัสเตอร์แปะตรงบริเวณเสื้อผ้าแทนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันส่วนของเด็กโตก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่เราต้องมีการทดสอบการแพ้ก่อนโดยการอาจจะใช้ปริมาณน้อยทาบริเวณผิวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กมีอาการแพ้หรือว่าคันก็ให้หยุดใช้ทันทีค่ะส่วนในประเด็นที่3นะคะของเรื่องสัตว์เลี้ยงใช่มั้ยคะคําว่าธรรมชาติเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงเสมอไปนะคะยกตัวอย่างเช่นแมวในตับของแมวค่ะจะไม่มีเอนไซม์ที่ช่วยขจัดสารกลุ่มพวกฟีนอลหรือว่าโมโนเทอร์ปีนแล้วสารกลุ่มนี้อยู่ในไหนก็คือจะอยู่ในพวกตะไคร้หอมหรือทีทีออยล์อะค่ะคือถ้าเกิดว่าสัตว์เนี่ยแมวเนี่ยได้เกิดเลียไปสูดดมไปในปริมาณที่มากหรือว่าเลียเข้าไปเนี่ยอาจเกิดเป็นพิษต่อตับแล้วก็ระบบประสาทได้ค่ะในส่วนของประเภทผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะก็จะมีทั้งตอนนี้นะคะที่หมอไปดูมีทั้งสเปรย์กันยุงจุดยาจุดกันยุงของสัตว์เลี้ยงก็มีค่ะแล้วก็มียาหยดตรงคอหรือว่าปลอกคอของสัตว์เลี้ยงก็มีค่ะแล้วล่าสุดที่หมอเห็นคือทิชชู่เปียกกันยุงของสัตว์เลี้ยงเลยค่ะก็คือเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมที
3: ่
2: พัฒนาไปไกลแล้วแต่ว่าอย่างไรเนี่ยค่ะหมอก็คือนอกจากเราจะใช้ยาสมุนไพรในการไล่ยุงแล้วหมอก็อยากจะให้ทุกคนนะคะใช้พฤติกรรมควบคู่ไปกับหลัก5ปอค่ะปอแรกนะคะก็คือปิดภาชนะน้ําค่ะ2นะคะก็คือเปลี่ยนน้ําทุกสัปดาห์
3: ค
2: ่ะ3นะคะจะเป็นการปล่อยปลากินลูกน้ําค่
3: ะ
2: 4ก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้สะอาดนะคะแล้วก็5เราต้องปฏิบัติการอย่างสม่ําเสมอค่ะซึ่งถือว่าเป็นแนวทางง่ายๆเลยนะคะที่ทุกคนทุกบ้านเนี่ยสามารถทําได้โดยที่เราจะได้เป็นการลดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนําโรคของโรคทั้งไข้เลือดออกและโรคอื่นๆค่ะ
3: ได้ความรู้ดีๆเยอะมากเลยสําหรับเรื่องสมุนไพรไล่ยุงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยสําหรับความรู้ดีๆขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
3: การใช้สมุนไพรและยุงคือภูมิปัญญาที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสุขภาพเพียงเลือกใช้พืชใกล้ตัวอย่างถูกวิธีก็จะช่วยปกป้องคุณและครอบครัวจากโรคร้ายได้โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีอันตรายค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ค่ะยังคงอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะเสาร์ที่5กันยายน2569นะคะคุณผู้ฟังยังขอเพลงกันเข้ามาได้ค่ะทาง0764210055นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะหรือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในพื้นที่ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยนะคะทุกเสียงทุกสายที่โทรก่อเปลี่ยนกันเข้ามานะคะเดี๋ยวก็จะทยอยเปิดให้กันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเรามาแสดงความยินดีกับกรุงเทพมหานครในยามราตรีกันนะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนดีที่สุดในโลกค่ะจากนิตยสารไทม์เอาท์สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองการท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกค่ะจุดเด่นก็คือความหลากหลายของไนท์ไลท์ที่เลือกสนุกได้ในแบบของตัวเองตั้งแต่รูฟท็อปบาร์คลับและร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารที่เปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงดึกรวมถึงบรรยากาศของชุมชน LGBTQ ที่มีสีสันด้วยล่ะค่ะคุณผู้ฟังและการจัดอันดับครั้งนี้มาจากความคิดเห็นของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆกว่า 24,000 คนเลยนะคะร่วมกับการประเมินจากบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญค่ะโดยพิจารณาทั้งคุณภาพราคาความหลากหลายบรรยากาศความเป็นชุมชนตลอดจนความรู้สึกปลอดภัยและเป็นมิตรในยามค่ำคืนค่ะคุณผู้ฟังสำหรับ10อันดับเมืองที่มีไนท์ไลท์ดีที่สุดในโลกปี2026ลำดับ1ก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทยค่ะลำดับ2เบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะลำดับ3นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะลำดับ4เมลเบิร์นออสเตรเลียลำดับ5เซาเปาโลประเทศบราซิลค่ะลำดับ6เมเดลลินโคลัมเบียนะคะลำดับ7โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้ค่ะอันดับ8ไบรตันสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนั่นเองเนาะลำดับ9ก็คือปักกิ่งประเทศจีนค่ะลำดับ10อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนาะพร้อมส่งเสริมศักยภาพของกรุงเทพในฐานะจุดหมายปลายทางด้านไนฟ์ไลท์ทัวริซึมชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติออกมาสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพหลังพระอาทิตย์ตกค่ะพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าจดจำไปด้วยกันนะคะหรือคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ไปเที่ยวกรุงเทพได้นะคะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะซึ่งที่กรุงเทพมหานครก็อย่างที่บอกนะคะว่าNice Life นะคะก็หลายคนก็เคยไปสัมผัสมาแล้วนะคะก็ลองไปเที่ยวดูค่ะใครที่ไปมาแล้วก็แนะนำเพื่อนๆพาเพื่อนๆไปเที่ยวได้นะคะคุณผู้ฟังกรุงเทพราตรี is the best คว้าแชมป์เมืองที่มีสีสันแล้วก็ชีวิตชีวายามค่ำคืนดีที่สุดในโลกปี2026ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกรุงเทพมหานครของเราค่ะ

0: องเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนค่ะดิฉันก็ชวนทุกท่านมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะถึงแม้ว่าจังหวัดพังงาบ้านเราตอนนี้จะอยู่ในช่วงของกรีนซีซั่นค่ะแต่ว่าเรายังคงมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวกันได้อยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮซีซั่นหรือว่ากรีนซีซั่นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะจังหวัดพังงาของเราเนี่ยมีการเตรียมจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาตินะคะพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสู่ระดับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงานะคะคุณพิสมัยวงแก้วเนี่ยก็บอกว่าในส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเนี่ยได้มีการเตรียมการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงากิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาค่ะระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนนี้ที่ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและก็เสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพค่ะยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลค่ะสอดคล้องกับจุดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะสร้างทางเลือกแล้วก็ขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งการแข่งขันเยาวชนระดับนานาชาติในครั้งนี้นะคะก็จะมีเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทนะคะซึ่งก็มีรุ่นการแข่งขันแบ่งออกเป็นช็อตบอร์ดนะคะอายุ10ปีทั่วไปอายุ12ปีทั่วไปอายุ14ปีชายหญิงอายุ16ปีชายหญิงอายุ18ปีชายหญิงค่ะแล้วก็ประเภทลองบอร์ดนะคะก็มีอายุ18ปีชายหญิงค่ะซึ่งตอนนี้ก็เปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะเปิดไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้ค่ะสำหรับใครที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเนาะก็สมัครได้ค่ะที่เพจเขาหลักเซิร์ฟทาวน์นะคะซึ่งก็จะเปิดรับนะคะนักกีฬาเยาวชนนะคะไม่ว่าจะมาแบบส่วนตัวหรือว่ามาเป็นแบบชมรมอันนี้ก็สมัครได้เลยนะคะซึ่งการแข่งขันเนี่ยวันที่25แล้วก็26กันยายนนี้นะคะ2569ค่ะที่ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะซึ่งสำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาแล้วเขาจะมีการประชุมนักกีฬาและผู้จัดการทีมกันในวันที่24กันยายนค่ะเวลา 17:30 นที่ Memory Surf House ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ใครที่ต้องการที่จะร่วมการแข่งขันเนาะก็รีบสมัครนะคะคุณผู้ฟังหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณแมนนะคะ0974245197ค่ะอันนี้ก็เป็นการแข่งขันกีฬาโต้คลื่นเยาวชนนะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาโต้คลื่นเยาวชนเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ปกครองมีทั้งคนที่มาเชียร์ญาติพี่น้องนะคะเราในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านค่ะเป็นชาวจังหวัดพังงานะคะก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะแล้วก็ใครที่จะมาเที่ยวนะคะก็แนะนำนิดนึงนะคะสำหรับในเรื่องของการจองที่พักอะไรก็แล้วแต่เนาะคือเรามีที่พักเยอะแยะมากมายค่ะแต่อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยจองมาล่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังสมมติว่าเราอยากพัก โรงแรมที่อยู่ติดกับชายหาดแล้วก็อยากที่จะได้ห้องที่อยู่ติดกับชายหาดนะคะก็ให้จองมาล่วงหน้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าอยู่ๆเราจะมาจองเข้าแล้วก็เช็คอินเข้าเลยเดี๋ยวจะไม่ได้ดังใจหวังนะคะก็อยากให้มีการสำรองล่วงหน้านะคะสำหรับเรื่องของที่พักค่ะอันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่25ถึง26กันยายนนี้ค่ะเราจะมีการแข่งขันกีฬาโต้คลื่นเยาวชนนานาชาตินะคะมาดูทะเลที่เขาหลักกันนะคะแล้วก็มาดูการแข่งขันกีฬาโต้คลื่นค่ะแน่นอนค่ะว่ามีการแข่งขันนะเราจะขาดเสียไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของอาหารอร่อยภายในงานนะคะตอนนี้เขากำลังเปิดรับกันอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ประกอบการขายอาหารหรือว่าจะมาทำกิจกรรม DIY หรือว่าแบบเวิร์กช็อปอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะที่ Facebook เขาหลักเสิร์ฟทาวน์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังดูเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้น่าเสียดายจังเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็ติดตามรับฟังได้เหมือนเดิมค่ะในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.วันนี้ดิฉันจันทราสุขนุชพร้อมกับคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรต้องลาทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดินถล่มเนปาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครยืม
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆมอบแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวจึงเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพ.ศ. 2499ประกอบข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงใช้อำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่4กันยายน2569ให้นายยาคอฟเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตั้งเป้าลดเวลาให้บริการภาครัฐลงร้อยละ 20-30
7: นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศครั้งแรกวันนี้ถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะต้องมุ่งสู่ภาครัฐระบบเปิดโดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านและใช้ต่อได้ฐานข้อมูลในงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอนซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสลดการทุจริตส่วนด้านบริการประชาชนเสนอให้เปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและกระทรวงประชาชนไม่ต้องยื่นข้อมูลซ้ำหรือติดต่อหลายที่แต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลกันเองนอกจากนี้ยังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้อย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์ทั้งนี้ผลสำเร็จต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะเวลาให้บริการที่ควรลดลงอย่างน้อยร้อยละ20-30หลังกับระบบนันทิตากิปาโลรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวียชาของโบลิเวียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10 รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโบลิเวียที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวชาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียประมาณ30 กิโลเมตรเมื่อเวลา14:30 นของวันที่4 กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10 รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50 รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดดังกล่าวขณะที่ทางการเมืองเวียชาเชื่อว่าแรงระเบิดมีต้นตอมาจากคลังเก็บยุทธภัณฑ์ประเภทพลุสัญญาณหรือดอกไม้ไฟของกระทรวงกลาโหมโบลิเวียซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายทหารแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างน้อย150 เมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีแหล่งความร้อนที่อาจทำให้เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์ครับเวลาดีๆแบบนี้บ่าย2 โมง 10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย3 โมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับต้นอานนท์ณัฐสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยตลอด50 นาทีนี้ครับมีเพลงเพราะๆและก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยแล้วก็มีเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร่วมขับกล่อมให้กับทุกๆท่านในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยบ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้มีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยแต่เดี๋ยวก่อนอื่นพักฟังเพลงกันก่อนทำใจให้สบายๆครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2ครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์นันตาสุคนนะครับเมื่อสักครู่ฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเพลงเลยนะครับเมื่อสักครู่เพลงห่วงรักของคุณห่วงรักเนื้อของคุณเฟรนด์ชิปแล้วก็ก่อนหน้านี้มีหลายบทเพลงเลยโลกหมุนเวียนของคุณแม็กนะครับแล้วก็มีเพลงของคุณป๊อปนิวบอลเฉลยนะครับแล้วก็ของคุณนัทนัตนัยเนอะเพลงฉันยังคอยนะครับมีเดี๋ยวมีอีกหลายบทเพลงที่ให้ได้ติดตามรับฟังกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แต่วันนี้ขออนุญาตหยิบยก1บทเพลงอาจจะไม่ได้เปิดให้ฟังกันแต่เป็นเรื่องน่ายินดีของคนไทยเพลงใหม่ของคุณลิซ่าและลิสามโนบาลกับเพลงสวัสดีค่ะครับซึ่งต้องบอกว่าใน MV ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยใช้สถานที่ถ่ายทำในไทยทั้งหมดเลยทั้ง MV ซึ่งต้องบอกว่าคุณลิซ่านี่เป็นศิลปินไทยแต่ว่าเป็นคนไทยซึ่งเป็นศิลปินระดับโลกนะครับจากวงแบ็คพลิงเนี่ยแหละแล้วก็โอ้โหตอนนี้โด่งดังมากๆแล้วก็ MV ตอนนี้ยอดวิวทะลุทะลวงมากนะครับซึ่งข้อมูลจากกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาบอกว่าข้อมูลสถานที่ถ่ายทำที่ปรากฏใน MV เพลงใหม่ของคุณลิซ่าเนี่ย6ที่ในกทม.ครับคือที่หัวลำโพงเนอะที่หอพักหญิงธรรมศาสตร์อยู่ที่สาทรที่ตึกดิบบางกอกของเขตคลองเตยอุโมงค์ทางลอดราบ11เขตบางเขนถนนเฉลิมเขต1เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและที่คลองบางขุนเทียนเขตจอมทองนะครับซึ่งเขาบอกว่า MV เนี้ยถ่ายทำกันเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีทีมงานชาวไทยกว่า100ชีวิตเลยนะครับที่เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกชิ้นนี้และก็ผลงาน MV เพลงนี้เนื่องจากคุณลิซ่าเนี่ยเป็นคนไทยก็จริงแต่ว่าเป็นศิลปินระดับโลกแล้วก็เจ้าของผลงานเป็นต่างประเทศเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นผลงานจากต่างประเทศครับเนื่องจากลิขสิทธิ์เป็นของบริษัทต่างประเทศเวลามาถ่ายทำเนี่ยก็จะต้องมีการอนุญาตถ่ายทำจากกรมการท่องเที่ยวก่อนที่จะดำเนินการถ่ายทำด้วยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปรับชม MV เพลงสวัสดีค่ะของคุณลิซ่าและลิสาไปรับชมกันได้ลองดูว่าใน MV ใน MV เนี่ยโลเคชั่นไทยทั้งหมดอยู่ตรงไหนบ้างออกมาฉากไหนบ้างส่วนตัวของผมเนี่ยดูไป 2-3 รอบแล้วก็พยายามหาฉากที่อยู่ในคลองบางขุนเทียนอยู่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนบ้างถ้าเจอก็อาจจะฝากบอกกันสักหน่อยเนาะอยู่ตรงซีนไหนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเป็นคนไทยเนี่ยเก่งมากๆนะครับแล้วของคุณลิซ่าเองถือว่าเป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วในตอนนี้นะครับตัวผมเองก็ชื่นชอบผลงานในหลายๆบทเพลงของคุณลิซ่าเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนอาจจะไม่ใช่บทเพลงของคุณลิซ่ามาฟังกันแต่เป็นบทเพลงอมตะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันเพราะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2ครับ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับต้นอานนท์ตัดสุคนนะครับทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวดีๆจากคนไทยคนเก่งอีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงคุณลิซ่าลาลิสาไปแล้วครั้งนี้คุณเมรัชนกครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาแจ้งข่าวดีแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณเมรัชนกอินทนนท์นะครับนักตบลูกขนไก่สาวชาวไทยนักแบดมินตันหญิงไทยของเรากับความสำเร็จในการสร้างความภาคภูมิใจครับด้วยการคว้าชัยชนะครบ600ครั้งในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกครับซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันด้วยซึ่งคุณเมย์เองเนี่ยเคยคว้าแชมป์โลกในปี2013แล้วก็ต่อมาก้าวสู่อันดับ1ของโลกในปี2016และยังวันนี้ยังคงสร้างตำนานนะบทใหม่ของเวทีระดับโลกของการเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวด้วยสุดยอดมากอันนี้คว้าชัยชนะครบ600ครั้งจากทุกแมตช์ทุกรายการที่คุณเมรัชนกได้แข่งมาเก่งมากๆนะครับเป็นคนไทยที่ต้องบอกว่าเป็นคนไทยในช่วงที่บอกว่าเป็นการปลุกกระแสแบดมินตันหญิงในช่วงหนึ่งได้เลยนะกับคุณเมรัชนกแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นแบดมินตันชายเนื้อคุณบิวกุลวุฒินะครับโอ้โหต้องบอกว่า2คนนี้เก่งมากๆนะครับอย่างตัวผมเองแม้ว่าจะไม่ใช่คนเล่นกีฬาเลยนะครับแต่ก็มีการติดตามแล้วก็ดูการแข่งขันของคุณเมย์ด้วยของคุณบิวด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคนเก่งของคนไทยที่มีฝีมือมากๆเลยทีเดียวก็นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวพบกันได้ใหม่นะครับทุกๆวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจะถึงบ่าย 3 โมง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยวันนี้ผมต้นอานนท์ ณตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้ช่วยประชาชนในจังหวัดน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้ช่วยประชาชนในจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อลดภาระและลดต้นทุนการผลิตสามารถประกอบอาชีพได้ต่อเนื่อง
6: ร้องเรียนหญิงพันดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดบริการซ่อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายน2569ในพื้นที่3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านตั้งเป้าซ่อมไม่น้อยกว่า250เครื่องครอบคลุมรถไถเดินตามเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆที่เสียหายจากน้ำท่วมเพื่อให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วส่วนการช่วยเหลือพืชผลขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายโดยเกษตรกรสามารถยื่นแบบกส.01ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรและผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปนันทิกากิปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาเกษตรกรพร้อมเร่งขับเคลื่อน4โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวง
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่หนองมโนราบ้านป่าสักหลวงตำบลจันจ้าใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่สำหรับตำบลจันจ้าและจันจ้าใต้ประสบทั้งปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแหล่งน้ำตื้นเขินและบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนายกเทศมนตรีตำบลจันจ้าได้เสนอ4โครงการสำคัญได้แก่ปรับปรุงฝายกล้วยคำพัฒนาระบบส่งน้ำขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองวัดป่าหมากหนอและระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านต้นยางครอบคลุมพื้นที่เกษตรประมาณ500ไร่ พร้อมเสนอแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวงเพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรแปรรูปข้าวได้เต็มประสิทธิภาพในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจออกแบบและติดตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยเร็ววสินคำพิทวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569หลังเกษตรกรร่วมโครงการกว่า 4,600 รายรับซื้อตามราคาเป้าหมายที่10บาทต่อผล
8: นางสาวสิริวรรณธนสรพันธุ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569โดยอนุมัติรายชื่อเกษตรกรผู้จำหน่ายผู้รวบรวมและผู้รับซื้อมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วนรวมถึงการจัดสรรโควต้าการซื้อขายและการกำหนดราคากลางเป็นรายสัปดาห์โดยมีเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจำหน่ายมะพร้าวผลแก่จำนวน 4,634 รายและจำหน่ายเนื้อมะพร้าวแห้งจำนวน368รายคาดการปริมาณ 7,909 กิโลกรัมโดยมีผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อมะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวแห้งหรือลงมะพร้าวที่เข้าร่วมโครงการจำนวน114รายกำหนดให้สามารถซื้อขายมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30ตุลาคมนี้และมีการพิจารณาขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการรับซื้อในระยะที่2ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงมีราคาเป้าหมายมะพร้าวผลแก่10บาทต่อผลเนื้อมะพร้าวแห้ง20บาทต่อกิโลกรัมธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: บ้านต้องมีรั้วป้องกันตัวจากโจรภัยรั้วเรามีแรงใจประมุขบ้านท่านดูแลเมื่อหลายสิบปีก่อนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคต่างประสบปัญหาภายในอย่างรุนแรงจนอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหลกขาดและต้องเผชิญกับภัยสงครามมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ยังคงดำรงเอกราชและเสถียรภาพอยู่ได้ทว่าทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติต่างต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปะทะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่เมืองทองไปเที่ยวบ้านดอนงานชักพระ
2: ยอดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบุญ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับในรายการท่องเที่ยวที่ละพินผืนบ้านทุกสัปดาห์วันนี้วันเช้าจงกับวันที่5เดือนกันยายนพ.ศ. 2569จงกับแรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียปฏิทินย้อนเวลาเมื่อวันที่5กันยายนพ.ศ. 2447ได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตในการค้าขายในจังหวัดราชการที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้มีการออกกฎหมายถ้าหากว่าผู้ใดกระทำความผิดในเรื่องของการทุจริตคิดไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นหรือกระทำการอันใดโดยช่อแววไปในทางที่ไม่ถูกต้องในการค้าขายกันในแต่ละครั้งก็จะต้องได้รับโทษตามที่ได้มีการพิจารณากันเอาไว้แล้วถึงจะข้อยกตัวอย่างในมาตราของกฎหมายบางข้อจริงมาตราในสมัยนั้นนะครับในสมัยรัชกาลที่5มาตราที่232ห้ามมีให้นายจ้างกดราคาขาแรงลูกจ้างจนต่ำเกินกว่าที่กฎหมายนั้นได้มีกำหนดไว้เพราะจะถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างโดยจะมีโทษจำคุกถึง6เดือนและปรับตั้ง 2,000 บาทในสมัยนั้นนะครับมาตราที่233ห้ามมีให้พ่อค้าหรือแม่ค้าคนใดกระทำการโกงตายจังและทุกครั้งที่มีการจังทิ้งของที่ค้าอยู่นั้นจะต้องให้ลูกค้าได้มองเห็นเครื่องจังทิ้งของให้ได้ตรงตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการหากพบว่ากันกระทำผิดหรือมีการช่อชนก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่1เดือนไปจนถึง3ปีและก็ปรับเงิน 10,000 บาทมาตรา235ให้พ่อค้าหรือแม่ค้าติดป้ายบอกราคาของสินค้าทุกชนิดให้ละเอียดเพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ว่าสินค้าในชนิดนั้นๆมีราคาเท่าไรถ้าว่าใครที่ไม่กระทำตามถือว่าได้กระทำความผิดต่อกฎหมายมีความคิดไม่ถือช่อชนใดเป็นการช่อแววในทางที่ไม่ถูกต้องก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่1เดือนจนถึง1ปีและปรับเป็นเงิน 2,000 บาทอันนี้เรื่องการทุจริตในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็ได้มีกฎหมายคอยควบคุมผู้ที่เอารัดเอาเปรียบผู้ที่ช่อชนมาถึงปัจจุบันนี้ยังแก้ไม่ได้ครับเรื่องการทุจริตนี้น่าเป็นห่วงหลายๆคนได้พูดว่าประเทศไทยถ้าไม่มีการทุจริตตอนนี้ถนนลาดด้วยทองได้เลยพี่น้องชาวประชาชนชาวบ้านยังลำบากแต่คนที่มีโอกาสก็มีการช่อชนมีการทุจริตกันเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเป็นหูเป็นตาคอยดูเราไม่ค่อยจะปิดแต่ว่าต้องช่วยกันช่องดูแลเตือนสติลูกๆล้านล้านญาติพี่น้องที่ว่าพอจะพูดกันได้นะครับอย่าไปคิดคดโกงทุจริตโกงก็ไม่รวยครับคุณดิจอจนโกงก็ไม่รวยนะครับเราก็เจ๊งทุกวันทุกวันนะครับในตาที่ทุดตัวเองหรือครอบครัวจะต้องมีปัญหาแน่นอนไม่จ่าก็เร็วเพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่ก็ทำให้ด้วยความถือรัดสุจริตครับกับนี่เกี่ยวกับเรื่องการออกกฎหมายในเจ้าไม่รัชกาลที่5นะครับกับให้ท่านได้ติดตามระวังนั่งตะลุงพร้อมหน่อยแต่ลุงจากคนต่อจากเมื่อวานครับติดตามเรากว่าครับ
4: นานกันเลยกลับเชิญครับ

0: Sí, sí. Sí.
1: Vente, maíz, no, claro.
2: ไปที่เรื่องจำแนกในห้องไปน้องๆมาดินี่มีตรงใจห้องนี้แน่นะห้องมาดินี่ครับถ้าต้องเมืองนี่มีดวงไฟสีเหลืองอยู่ดวงเดียวเท่านี้อ่ะไอ้นี่แน่แน่นอนครับนุ้ยครับนุ้ยไปดูต้นทางนะนุ้ยไอ้ผมไปดูต้นทางใช่ถ้ามีใครเดินผ่านมานุ้ยปิวปากขึ้นได้ครับ ผิวปากเป็นไหมนุ้ยเป็นครับลองดูสิ
1: ใช่ได้นุ้ยบอกเตรียมกู

0: นาอปปครูป่าเทพไปกลางคืนไปคนเดียวเหยียดแม่ไปตึ้งดับปักเดียวครูมาใจเล่ว่าจำหนังกว้าวอยู่ข้างของเลี้ยงพอกูดับเต็มมาบแล้วกูยกป้าผงจนว่าหน้าจากมันเหล่นดำนั่งมากูก้าวใจว่าแจ้งรู้กับสั่งพอกูเลี้ยวก้าวบ้านกูแต่นี่เหยียดแม่มาเอาปืนติ้มปลุกกับกลางฟุ้งห้ามมาเลี้ยวห้ามกูไปกาแฟกูไปตึ้งเรื่องเหยียดแม่กูห้ามตึ้งเรื่องปึ๊กตื่นเจ้าเก้าเออไอ้ต้นกูตังงาบเลยกูลบมันว่าอย่าลบโลกูลับมดเร็วก็โยนนะวะโยนในกูกันเลยมุ้ยดูดกล้องกูแต่แม่กูโยนเม็ดมันกลมกลมกลมกลมกูไปบนบ้านกูเข้าใจว่ามันนี่เปลวมีดมาเจียดโคป่าเล่ามาขึงกวดแต่ของเราเตือนมาต้องรีในกูแก่เต็มจอกเอาเพื่อนเล่ามึกแต่ว่าก็ใจเพื่อนเนอแม่เอ้ยคำคืนเดินเม้นแกรับแกนอนนับก้าวมาตรงว่ะต่อคำโปรดนะครับแล้วนะเพื่อนนะว่ะแม่กูไม่ดำดินกูลาบแล้วอย่างดักก้าวไม่ดักแล้วหยุดเถอะไม่ดักเลี้ยงที่ก็พอไปดูต้นทางหน่อยจะมีใครเดินผ่านมาด้วยผิวปากนะกลับเรียบร้อยครับ ดูตันตาเองไม่ปื้อไม่นี่กลับพ่มหลงผิวแร่นี่ไม่ใจใกล้มากเล่นบ้าบ้ากับกูบาทแหมกูกบหลงปากเม็ดไอ้โว้มันหลงผิวมันดกทีนี้เต้งกับเต้งหาปี๊บก็ต้องใบหนึ่งกับเอาไปได้กับปี๊บได้ปี๊บแล้วเต้งขึ้นไปอยู่บนต้นหูกวางนี้นะประเดี๋ยวถ้านางถามฉันเวลาฉันเข้าไปหานางแล้วฉันจะโกหกนางว่าเทวดาเก่งสวรรค์เป็นผู้พาฉันมาฉันเป็นเกณฑ์คู่กับนางเข้าใจไหมทีนี้มานางถามหาเทวดาฉันจะตะโกนขึ้นมาฉันตะโกนขึ้นในเต้งเอาปี๊บครอบหัวและพูดในเสียงมันกังวานนางจะได้คิดว่าเป็นเทวดาก็ได้จัดการผมจะเข้าไปหานางแล้วได้ปี๊บในเล้าอันนี้ได้ด้วยเลยแหมไม่รู้ปี๊บก้ามู่ก่อยรำตั้งเพลินกว่าป้าแต่อู้กว้างนี่จำตั้มเดี๋ยวนี้ซุ่งนี่กว่าป้าเลยขึ้นไปมือไปต่อกิ่งพุกกว่ากิ่งตายกันลื่นลงกันแล้วตามใช่ไหมแต่ว่าเผื่อนก็ได้แรงออกได้รอก
1: อยากได้มาดีๆที่ตะบัดอยากได้นาดยอดสนิทกระทำไม่คิดเลยปะประตูกระจวงกองจำไว้เดียวไม่แจ้งจะวังเหมือนกลางวัน

0: ต้องเฮตโรนะไม่ดีนี่ต้องเฮตโรนะจะเดือดร้อนแน่ไม่หรอกกันมหาจนอยากได้อะไรขนไปเถอะคะฉันขอแต่ชีวิตค่ะเธออย่าเข้าใจผิดแล้วไม่ได้ดีฉันไม่ได้เป็นมหาโจรมหาขโมยมาจากไหนหรอกเรื่องราวก็ไม่ได้ดีนะฉันรู้หมดแล้วยังแต่เรื่องของฉันที่เธอไม่รู้ฉันจะเล่าให้เธอฟัง ฉันนี่คือเจ้าชายชนรงค์เป็นรัชญาติเองราชธานีศรีพิรมโอรสเด็จพ่อเทพตนทองแม่จุดสองราศีและเสด็จมาที่นี่ทำไมในยามวิกาลเช่นนี้ฉันมาภายคราวนี้ฉันมาภายใต้การนำของเทวดาแห่งสวรรค์คือเทวดาท่านบอกว่าเราเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันเทวดาก็เลยพาฉันไปยังง่องของเธออย่างนี้เราเรียกกันว่าเทพอุ้มสมจ้ะอย่างนี้เราเรียกกันว่าเทพอุบาทจ้ะเทวดาบ้าบอคอแตกที่ไหนนะที่พาผู้ชายเข้ามาผู้หญิงในยามวิกาลเช่นนี้โกหกคุณโกหกคนอื่นได้แต่โกหกไม่ได้หนีไม่ได้หนีไม่เชื่อนี่ต้องไม่เชื่อว่าเทวดาเป็นผู้พาฉันมาอย่างนั้นเหรอใช่ไม่เชื่อฉันตะโกนเทวดามาให้เธอเห็นก็ได้ดิลองตะโกนเทวดามาสิถ้าเทวดาไม่มาประเดี๋ยวไม่จะตะโกนตำรวจให้มาล่าคอลูกศิษย์เทวดาไปนอนในมุ้งสายบัวตั้งคืนนี้กับตำรวจแต่อย่าตะโกนมาฉันบอกเธอตรงๆว่าฉันกับตำรวจไม่ค่อยกินเส้นกันเดี๋ยวตะโกนเทวดามาเธอดูก็ได้เทวดาครับเทวดาเทวดาครับเทวดาเทวดาครับโกหกครับไม่โกหกไม่โกหกทำไมเทวดาไม่ขานรับไม่รู้สิถ้าจะขึ้นไปหลับฉันก็ไม่รู้ไอ้เปรตหรือว่าตกลงตายซะแล้วเทวดาครับเทวดาด่าแม่อาจารย์นั่นเหรอคะลูกศิษย์ก็อยากแม่ขานรับทำไมอ่ะเทวดาครับมันหมดก้านเม็ดก่อปีบก่อพวกอะไรแหมเดี๋ยวร่ำปีในปีเปรตกามูกาปากเทวดาครับ
1: เอ้าทำไมล่ะโว
0: ้ยได้ยินไหมเทวดาขานรับแล้วมาดีๆจะไม่ยอมเชื่อเทวดาเพราะเทวดาเป็นผู้พาผมมาจริง
1: ๆเอ้ามาดีๆเอ้ย
0: ใครเหรอคะ
1: ใครอะเทวดาเชื่อหรือเปล่าอะเชื่อหรือเปล่า
0: ไม่ค่อยเชื่อค่ะ
1: ไม่เชื่อครับขอ
0: โอ้ยเชื่อแล้วค่ะเธอเชื่อแล้วเหรอเชื่อสิไม่เชื่อได้เดี๋ยวเทวดาหักคอใช่ทีนี้มาเธอเชื่อแล้วเธอรักฉันหรือเปล่าล่ะจ๊ะมาดินีนรงค์คะ
2: ครับ
0: เวลาที่เรารู้จักมันยังน้อยไปนะคะนี่ยังไม่รู้ว่าคุณเป็นคนดีหรือคนชั่วคุณต้องคอยนอนนานไปกว่านี้สักหน่อยนะคะและบางทีนี่อาจจะรักคุณค่ะแต่ถ้าเธอจะรักต้องรักเดี๋ยวนี้ไม่รักเดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะบอกให้เทวดาหักคอจ๊ะเทวดาก็ไม่บ้าพอที่บังคับให้คนรักกันหรอกแต่อย่าลืมนะว่าเทวดาองค์นี้ท่านไม่เหมือนองค์อื่นน่ะเทวดาพระองค์นี้ท่านชอบทำอะไรแปลงๆเสมอไม่หรอกนี่ไม่รักคุณไม่รักเหรอ
2: ค่ะ
0: เทวดาครับ
1: ทำไมเล่าล่ะเอ้ย
0: มาดีนี้ตัวไม่ยอมรับรักผมครับเทวดา
1: อ้าวมาดีๆเอ้ยทำไมไม่รักนรงค์อ่ะ
0: เดี๋ยวเทวดาลงไปกินตับอุ้ยรักแล้วค่ะรักแล้วเหรอไม่รักได้เทวดากินตับใช่เทวดาอะไรไม่รู้จะกินตับมันหูเขียวทีนี้จะ จะเชื่อเธอได้ยังไงว่าเธอรักฉันจริงๆอ่ะเชื่อแต่กันนี่ไม่โกหกนี่บอกว่านี่รักนี่ก็รักจริงๆเท่านั้นไม่เชื่อถ้าเธออยากให้ฉันเชื่อเธอต้องจูบฉันสักครั้งสิเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งความรักเราฉันจูบไม่เป็นหรอกเธอก็สร้างจรวดบินไปโลกประจันไม่ยิ่งกว่าเหรอจูบนี่มันจะยากเย็นอะไรจมูกตั้งก็ที่แก้มหายใจแรงๆก็ไปข้างในมันก็จูบเท่านั้นจูบสิจะเดียงแก้มไปจนแล้วนะไม่หรอกก็ไม่จูบจูบไม่เป็นนี่เดี๋ยวบอกเทวดาเลยเทวดาครับ
1: ทำไมเล่าล่ะเว้ย
0: มารินีต้องไม่ยอมจูบผมครับเทวดา
1: อ้าวมารินีเอ้ย
0: ค่ะ
1: ทำไมไม่จูบนรกในลงไปกินตับกินปอด
0: หันมาสิ
1: เอาจูบสิ
0: ผู้ชายอะไรไม่รู้ผู้หญิงจูบนี
1: ้ต่อไปไม่ต้องจูบอย่างที่เธอจูบมาแล้ว
0: เธอจูบมาแล้วก็ไม่เรียกว่าจูบกันนะหายใจแรงๆมาข้างนอกก็เรียกว่าสั่งที่มูกใส่กันก็จูบมาอย่างนี้นะไม่รู้ อุ้ยโอ้ยโอ้ยพอแล้วไม่พอหรอกโอ้ยอุ้ย
1: แม่พอหน่วยตาเล็บเลื่อนแล้วมึงก็อยากคุ้มเลยมือเหยียดแม่มาลื่นลงไอ้ตายโอ้งนั่นไอ้โรปอดกามูก็กูปลัดเองแต่แล้วลื่นออกหน้าลงพอดีเจ้าครูก็นี่แม่มึงกำดิ้นเลยแล้วนามปรุงเงี้ยมันว่าใจบาดานเด้อดีแล้วแล้วหัวไม่อด

างขึ้นวางเตียงแล้วเกียงกอดจูกวาดกวาดถึงคราวต้องเต่าตันประเปล่าตัดประเปล่านางตั้ง

กับเวลาใกล้หมดกับกวักทุกประเทศไทยลามกองกลองดังโดยไม่ตีจ่ายไม่ได้กองกลองดังโดยที่ไม่ตีจ่ายไม่ได้ก็ไม่ถึงว่าผู้ที่โอ้อวดตนเองโดยที่ไม่มีใครตามก็บอกว่าเป็นคนจ่ายไม่ได้ไม่ควรโอ้อวดใครนะครับเรื่องภายในเรื่องส่วนตัวก็เก็บเอาไว้ของกลองดังโดยตีไม่ตีจ่ายไม่ได้กับกาตีเทือนใจวันนี้ธรรมชาติต้องการช่อในเราอยู่รวมกันแบบถอยทีถอยอาศัยไม่จะอยู่แบบเห็นแก่ตัวถ้าต่างคนต่างอยู่ก็ยอมกันจะพบปะหน้ากับธรรมชาตินี่ต้องการช่อในเราอยู่กันอย่างถอยทีถอยอาศัยวันนี้เวลามดเวลาคอยพบกันไม่วันชุกวันเช้าวันอังคารถึงวันพฤหัสพบกันนานล่วงนะครับเวลาทริป5 นาฬิกา 30 นาทีวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

0: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: นายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงาน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที่ทั้งนี้หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
0: แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นทางจังหวัดกำชับให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันจันทร์นี้
7: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ว่าน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ3สายที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีต่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นได้แก่น้ำชีที่สถานีวัดน้ำอำเภอเคืองในระดับน้ำเพิ่มจากเมื่อวาน20ซมต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร80ซมน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน6ซมต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร56ซมและน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำอำเภอโขงเจียมระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน21ซมต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร29ซมจากการรายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงนี้จนถึงวันที่7กันยายน2569ขอให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดโดยทางจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: อธิบดีกรมชลประทานสั่งหน่วยงานในสังกัดเตรียมรับมือผลกระทบภาวะเอลนีโญไปจนถึงกลางปีหน้าควบคู่การสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทานนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้า2570ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่ามีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบทั้งในด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์
11: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ค่ะวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะคุณฟังคะสำหรับรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์วันนี้ก็จะมีข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่หรือข่าวจากรัฐบาลนะคะที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังแล้วก็มีเพลงเพราะๆมาฝากคุณฟังกันเหมือนเดิมค่ะค่ะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้จนถึงเวลา 17:00 น.ค่ะค่ะก่อนที่จะติดตามรับฟังข่าวกันนะคะช่วงแรกของรายการมอบเพลงเพราะๆให้กับคุณฟัง2บทเพลงก่อนนะคะ

ค่ะได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจข่าวแรกกันเลยค่ะข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รับฟังแก้ปัญหา5จังหวัดภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยเน้น3เรื่องสำคัญได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิดGreen Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้ประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอนะคะมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบและนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมความพร้อมรับภัยการยกระดับด่านปาดางเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ประชาชนภาคใต้ค่ะ

0: นักเรียนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใครไปเที่ยวที่ไหนบ้างจ๊ะ
1: ผมไปเที่ยวน้ำตกมาครับ
2: หนูไปเที่ยวทะเลมาค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างจ๊ะ
1: สนุกค่ะ
3: สนุกครับแต่ขยะเยอะเลยครับผมช่วยเก็บใส่ถังขยะด้วยล่ะครับ
0: เก่งจังเลยค่ะ
2: ครูคะทำไมเขาไม่ทิ้งขยะลงถังกันล่ะคะ

ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะมาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะนั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับครม.อนุมัติรถไฟทางคู่สายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงิน 1.06 แสนล้านเพิ่มการขนส่งกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลานะคะมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการวงเงินรวม 16,798.32 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีวงเงิน 36,892.32 ล้านบาท 2. ช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่วงเงิน 61,534.55 ล้านบาทและ 3. ช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงิน 8,371.45 ล้านบาทนะคะทั้งนี้เป็นการปรับเพิ่มวงเงินจากเดิมที่เคยขอเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2568เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปรับปรุงรายละเอียดเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนที่ผันผวนและควบคุมคุณภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานค่ะทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานก่อสร้างทางรถไฟรวมถึงการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่านให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันตลอดจนวางแนวทางโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ซึ่งทั้ง3โครงการจะช่วยเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมยกระดับระบบโลจิสติกเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถนะคะเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจเมืองสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่การผลิตตลอดแนวภาคใต้เข้าสู่โครงข่ายรถไฟสายหลักของประเทศรวมทั้งเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านประดังเบซาสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งกระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในปี2570และมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมปรับรูปแบบและโครงสร้างทางรถไฟในช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาจากคันทางเป็นโครงสร้างสะพานบกเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมนะคะอีกทั้งกระทรวงคมนาคมก็ยังเดินหน้าก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ภายใต้แนวคิดคมนาคมสีเขียวเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและการอพยพประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะโดยให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรและวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ

0: วันนี้ท่านร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงานหรือยัง
1: ขับรถความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดเครื่องปรับอากาศเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงปิดไฟคนละดวงทุกวันเวลา 20:45 นาที
0: ถ้ายังก็โปรดเริ่มเสียแต่บัดนี้ก่อนที่จะไม่เหลือพลังงานให้ประหยัดอีกต่อไป

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวดีๆในจังหวัดกระบี่ของเรากันบ้างนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่าการจังหวัดกระบี่นะคะนำทีมร่วมเป็นสักขีพยานลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาเดินหน้าสู่การก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่โรงแรมสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง2สะพานยุทธศาสตร์ภาคใต้ได้แก่สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดพัทลุงสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกิติกิติธรกุลนายธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจนายกิติชัยเองชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่และผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทร่วมพิธีซึ่งโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะจะเชื่อมตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะระยะทาง 2.25 กิโลเมตรเป็นสะพาน2ช่องจราจรช่วยลดข้อจำกัดในการเดินทางที่ปัจจุบันต้องใช้แพขนานยนต์นะคะก็จะทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วและต่อเนื่องมากขึ้นรองรับรถพยาบาลและบริการสาธารณะจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขนส่งสินค้าแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนะคะและควบคู่กับการดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนด้วยนะคะและนายกรัฐมนตรีท่านได้ย้ำว่าสะพานทั้งสองแห่งจะเป็นมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมแต่จะช่วยเชื่อมโยงคนเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวพร้อมขับเคลื่อนการคมนาคมสีเขียวและการพัฒนาอย่างสมดุลกับธรรมชาติซึ่งความฝันของชาวกอลันตาก็กำลังเดินหน้าจากความฝันสู่การก่อสร้างจริงแล้วนะคะก็เตรียมยกระดับการเดินทางสร้างโอกาสและเปิดประตูสู่อนาคตของกอลันตากันอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
1: จะไปน้ำตกร้อนเหรอคะอ๋อตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงทางแยกนะคะสังเกตป้ายบอกทางก็ได้นะคะ
0: เจ้าของบ้านที่มีอัธยาศัยดีใครๆก็อยากจะมาเยี่ยมเยือน
1: อย่าลืมทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะคะ
2: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
3: โดยเฉพาะการแชร
2: ์ด้วยกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

อีกเรื่องนะคะที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่ถกคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักนัดแรกเดินหน้าเอ็กซเรย์หอพักไร้ใบอนุญาตทั่วทั้งจังหวัดค่ะซึ่งเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดกระบี่ครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุมอ่าวลึกสารกลางจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะโดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบคำสั่งจังหวัดกระบี่เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดกระบี่ซึ่งมีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าการจังหวัดกระบี่เป็นประธานกรรมการนายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่เป็นรองประธานกรรมการเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ2569ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะทั้งนี้นะคะจากการสำรวจข้อมูลการจดทะเบียนหอพักในเขตเทศบาลเมืองกระบี่พบว่ามีหอพักเอกชนที่จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักรวม13แห่งแบ่งเป็นหอพักหญิง11แห่งและหอพักชาย2แห่งค่ะซึ่งประธานในที่ประชุมจึงได้เน้นย้ำผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะนายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการหอพักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและถ้าหากว่าพบสถานที่ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประกอบกิจการหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดนะคะขณะเดียวกันถ้าหากว่ามีข้อมูลการประกอบกิจการหอพักเพิ่มเติมให้รายงานมายังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเพื่อจะทำฐานข้อมูลหอพักของจังหวัดกระบี่กันต่อไปนะคะค่ะก็ต้องฝากไปด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ทำหอพักแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องอย่าลืมว่าทางภาครัฐจะมีการตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องและถ้าหากว่าพบผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดกันด้วยก็ถือว่าตอนนี้ทางภาครัฐก็เคร่งครัดกันน่าดูค่ะคุณฟังฝากกันด้วยนะคะ

ค่ะคุณฟังคะสำหรับช่วงของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์วันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะก็ขอขอบคุณคุณฟังทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพบกับรายการรอบวันทันข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีชี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกรณีคดีหัวสว.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ว่าส.ส.ที่เป็นกรรมาธิการพร้อมชี้แจงส่วนความกังวลว่าฝ่ายค้านอาจใช้เวทีนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อภิปรายตามหัวข้อภายใต้การกำกับของประธานสภาสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้อภิปรายรายงานของกกต.เพราะกลัวพาดพิงคดีหัวส.ว.นั้นย้ำว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องที่เกิดก่อนที่รัฐบาลจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมบุกทลายโกดังทุนจีนย่านแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าเถื่อนไร้มาตรฐานกว่า 7,400 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาท
7: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.แถลงผลการลงพื้นที่บุกค้นคลังสินค้าฟูลฟิลเมนต์ของบริษัทฮวนทูจำกัดซึ่งเป็นกลุ่มทุนสัญชาติจีนริมถนนบางพลีตำรุตำบลแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จากการตรวจค้นอย่างละเอียดพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองมอกและ QR code รวม 7,411 ชิ้นอาทิพัดลมหม้ออบลมร้อนและปืนนวดไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาทจึงได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีขณะที่นายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอระบุว่าผู้ประกอบการรายนี้มีความผิดฐานจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีมอกมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท พร้อมเตรียมบูรณาการขยายผลตรวจสอบถึงต้นตอผู้นำเข้าซึ่งหากพบว่านำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาททั้งนี้ขอเตือนประชาชนเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมอกเพื่อความปลอดภัยปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: กองทัพบกเปิดโอกาสให้ชายไทยสมัครรับราชการเป็นพลทหารอาสากว่า 18,000 อัตราทั่วประเทศหากปฏิบัติหน้าที่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าพิเศษเข้าสอบนักเรียนนาย10ทหารบกเริ่มรับสมัครวันที่10กันยายนนี
8: ้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกขอเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์โดยปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งจะได้รับการฝึกและปฏิบัติงานภายในหน่วยเช่นเดียวกับฐานกองประจำการทั่วไปแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทนอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการจำนวน453อัตรารวมทั้งการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพบกเริ่มต้นที่ร้อยละ5ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.thหรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกรวมทั้งที่สำนักงานสัสดีอำเภอหรือจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึง24มกราคมปีหน้าปริญญาวิทย์เทียนสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
1: ครับซุกซ่อนซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับกลับมาพบกับน้องๆและก็คุณผู้ฟังครับกับที่นี่ FM 98.5 MHz ครับสวทกระบี่นะครับผมกับช่วงเวลาแบบนี้ครับ5 โมง 10 นาทีโดยประมาณครับผมกับที่นี่ FM 98.5 MHz นะครับทักทายกันอีกครั้งนะครับกับวันเสาร์นะฮะที่5 กันยายนแม่แป๊บเดียวก็ใกล้เกือบจะสิ้นเดือนแล้วและก็ที่สำคัญใกล้วันปิดเทอมของน้องๆด้วยนะครับผมวันนี้ครับเรามาพูดคุยโดยเฉพาะยิ่งท็อปิกที่เขาเรียกว่าอะไรนะกับเรื่องราวนะฮะที่จริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องราวดีๆมากมายนะฮะที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่บ้านเราโดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมสร้างสรรค์นะฮะที่วันนี้ทางสโมสรยกกำลังสุขของเราก็มีกิจกรรมดีๆเหมือนกันครับผมที่จะมาฝากน้องๆ นะฮะในรายการสุขโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีนะฮะกับ FM 98.5 MHz ครับผมซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยโดยเฉพาะยิ่งท็อปิกที่พูดถึงเรื่องของความสร้างสรรค์กับนิทานสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะฮะแน่นอนครับว่ารายการของเราครับก็สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับโดยพวกพี่ทีมงานสโมสรยกกำลังสุขนะครับศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่และก็รวมไปถึงในพื้นที่ภาคใต้ด้วยครับวันนี้เราก็มาพูดเรื่องของอ่านยกกำลังสุขกับนิทานสร้างสรรค์นะแน่นอนครับว่า เรื่องของการอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเด็กเล็กและก็สำหรับน้องๆนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีบุตรหลานนะครับหรือว่า อยู่ในครรภ์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการอ่านเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดหรือว่าตั้งแต่ตอนที่เขาเรียกคุณแม่นะครับตั้งครรภ์จนถึงณตอนนี้เนาะหรือว่าการใช้ชีวิตของในช่วงทุกชีวิตทุกเรื่องราวเนี่ยก็มีความสำคัญแน่นอนกับผมกับในเรื่องของการอ่านเพราะฉะนั้นครับในวันนี้เราก็จะมีท็อปิกที่สำคัญกับเรื่องของกิจกรรมแคมเปญนะฮะที่ทางส่วนสร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับสโมสรยกกำลังสุขของเรานะฮะที่ได้ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ครับที่จะมาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมของหนังสือนิทานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท็อปิกในวันนี้เราก็จะพูดคุยว่าหนังสือนิทานของน้องๆหรือว่าหนังสือนิทานของคุณผู้ฟังนะฮะที่ตามรับชมนะครับในแฟนเพจของสวทกระบี่ด้วยก็สามารถจะอินบ็อกซ์เข้ามานะครับในการพูดคุยในรายการของพวกเราด้วยนะครับก็เบื้องต้นสวัสดีพี่ต้นน้ำนะครับปรมินนิระโสด้วยนะคะที่ส่งอีโมชั่นส่งสติกเกอร์มาหาพวกเราครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับคุณผู้ฟังก็สามารถจะส่งข้อความนะครับพิมพ์มาในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจสวทกระบี่รวมไปถึงแฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขนะฮะแล้วก็รวมไปถึงโฟนอินเข้ามาครับ0756110022ครับผมว่าหนังสือนิทานที่อยากจะมาเล่าเรื่องราวหรือว่าแชร์ประสบการณ์เรื่องสร้างสรรค์เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าวันนี้เราก็มีหนังสือนิทานที่จะมาฝากคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมสนุกๆนะฮะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยครับกับรายการสุขโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีของเราครับ
0: สุขซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่และในช่วงนี้ครับเราก็มีบทเพลงดีๆที่อยากจะมาฝากคุณผู้ฟังครับกับทิ้งไว้อย่างพอใจครับผม

0: ซนโซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับซุกโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับยังอยู่กับพี่ฤทธิ์พร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขนะครับกับบทเพลงเมื่อกี้นะฮะที่ผ่านพ้นไปนะฮะก็คือทิ้งไว้อย่างพอใจครับผมก็ถือว่าเป็นศิลปะแห่งการปล่อยมือนะฮะในวันที่เราทำดีที่สุดแล้วนะฮะมันอาจจะไม่ใช่การยอมแพ้เพราะหมดแรงครับแต่คือการเดินก้าวเดินอย่างด้วยหัวใจที่เบาสบายกว่าเดิมครับผมซึ่งต้องบอกว่าในชีวิตของเรานะฮะก็แน่นอนครับว่ามันอาจจะต้องเจอกับเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะยิ่งบางความสัมพันธ์หรือความฝันที่เราทุ่มเทให้จนหมดหน้าตาครับเพราะว่าความพยายามปรับหรือว่าพยายามยื้อนะฮะและก็ทำให้ชีวิตวิธีทางนะครับเพื่อรักษาเก็บมันไว้ครับแต่พอถึงจุดหนึ่งนะครับความจริงก็บอกว่ามันได้แค่นี้นะฮะเราก็ควรจะต้องเลือกที่จะเดินออกมานะครับหรือว่าหันหลังกลับนะครับไม่ใช่มันจึงไม่ใช่เรื่องของความน่าเสียดายนะครับเลยแต่ว่ามันก็คือว่าเราเรียกว่าการใช้คำว่าพอใจนะฮะคือพอเท่าที่ได้นะครับผมนั่นหมายถึงว่าการที่เรากลับมาทบทวนนะครับแล้วก็พบว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาครับไม่มีวินาทีไหนเลยเนาะที่เราละเลยหรือเปล่านะครับการพยายามที่ทำให้เราเนี่ยไปถึงจนถึงสุดทางนะครับรักจนสุดใจนะฮะและซื่อสัตย์กับในความรู้สึกนะครับจึงเขาเรียกว่าอะไรนะความรู้สึกตรงเองนะครับอย่างถึงที่สุดแล้วนะครับผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะจะสมหวังหรือว่าผิดหวังให้มันไม่ได้ลดทอนคุณค่าและก็ความตั้งใจของเราลงเลยนะครับผมแต่ว่าบางอย่างการทิ้งบางสิ่งนะครับไว้ข้างหลังด้วยคำว่าพอใจจึงเป็นการเยียวยาตัวเองนะฮะที่ดีที่สุดในรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอบคุณนะครับกับทุกสิ่งทุกเรื่องราวที่ผ่านมานะครับหรือว่าที่เคยทำให้หัวใจเราเต้นแรงนะครับเติบโตและก็ได้เรียนรู้นะครับและก็รวมถึงการให้อภัยนะฮะทั้งตัวเองและก็คนอื่นในความไม่สมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นครับและก็ที่สำคัญคือการต้องยอมรับมันครับเพราะว่าความจริงเนี่ยก็คือความจริงนะฮะเราอย่าหลอกตัวเองกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมีหน้าที่นะครับแค่เข้ามาประทับในความทรงจำนะครับไม่ได้มีไว้ให้เราครอบครองนะครับเมื่อเรากล้าที่จะทิ้งคำถามนะครับที่ไม่ต้องการคำตอบก็ได้เนาะทิ้งความคาดหวังที่สูญเปล่านะฮะแล้วก็ทิ้งความพยายามที่เหนื่อยล้าไว้ตรงนั้นครับหัวใจของเราจะเหลือพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็ความสุขนะครับความสงบทางหัวใจของเรานะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าความเป็นไปได้นะครับในเรื่องของสิ่งใหม่ๆนะฮะหรือว่าสิ่งที่เข้ามานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์เนาะจำไว้เสมอนะครับว่าการเดินทางออกมาพร้อมรอยยิ้มและก็ความทรงจำดีๆนะครับที่เราเลือกที่จะเก็บนะฮะคือชัยชนะที่อันงดงามของคนที่ทำดีที่สุดแล้วนะครับและก็ที่สำคัญครับจงภูมิใจนะครับในความรักความทุ่มเทของตัวเองนะครับและก็ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยใจที่เบาสบายสบายนะฮะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังอย่างพอใจนะครับก็ขอบคุณนะครับบทเพลงดีๆนะครับทิ้งไว้อย่างพอใจครับผมกับบทความที่วันนี้ครับรายการสุขโซนเราเก็บมาฝากครับผมกับเรื่องราวดีๆและก็เรื่องสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นในรายการสุขโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับ
0: สุขโซนโซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับแล้วก็เราก็จะมาพูดถึงกับอีกหนึ่งบทเพลงนะที่ต้องบอกว่าอยากจะฝากกับคุณผู้ฟังนะครับกับบางครั้งเนี่ยครับในช่วงของเวลาที่เราอาจจะต้องมาฮีลใจตัวเองนะฮะแล้วก็ความรู้สึกดีๆนะครับกับช่วงเวลาแบบนี้ครับกับบทเพลงชื่อว่าฮีลใจครับโดยบทเพลงเป็นคำร้องของพัดนะครับแล้วก็วงลิฟด้วยครับ

0: This video will guide you through
1: สุขซ้อนซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกภูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ใน

ุกซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่

0: ซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับซุกซ่อนซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับยังอยู่กับพี่ฮาริสพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขของเรานะครับผมกับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้หลายคนออกว่าบอกมาว่าทำไมช่วงนี้หรือว่าเริ่มต้นรายการมาด้วยบทเพลงแบบตั้งแต่อะไรนะทิ้งไว้อย่างพอใจและก็เรื่องราวที่ดูแบบมีก็ว่าเรื่องของอิโมชันเยอะมากนะก็วันนี้ครับเราเรียกว่าเป็นอะไรนะพูดคุยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งบทสนทนาในลักษณะของรูปแบบของการฮีลใจซึ่งกันและกันและกันกับบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเรานะครับผมโดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมวันนี้ครับก่อนที่เราจะมาต่อเนื่องนะฮะกับเรื่องราวนะหรือว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ครับเรามีเรื่องราวเรื่องเล่านะฮะสำหรับมีกลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ครับที่ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับภายใต้แคมเปญของอ่านยกกำลังสุขนะครับผมซึ่งเป็นการพูดเรื่องของการอ่านและก็การใช้นิทานการอ่านในการส่งเสริมพัฒนาการน้องๆ นะครับโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่เราบอกว่าวันนี้เราก็จะมีท็อปิกเรื่องของการอ่านนะครับที่จะมาพูดคุยกันแล้วก็หนังสือเล่มไหนที่คิดว่าเป็นหนังสือสำคัญหรือว่าหนังสือที่น่าสนใจในช่วงของการอ่านที่คุณผู้ฟังจำความได้ก็สามารถจะพูดคุยในเข้ามาในแลกเปลี่ยนของรายการของเราเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่เราได้มีการร่วมกิจกรรมกับทางของเทศบาลเมืองกระบี่นะฮะในการจัดกิจกรรมที่เราเรียกว่าเป็นการไปอะไรนะไปเปิดบูธนะหรือว่าไปจัดกิจกรรมนะครับที่ทางทาราเนาะส่วนสานะทารานะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมก็มีพี่ๆนะฮะของทางสโมสรยกกำลังสุขของเราได้มีการเอาหนังสือนิทานนะครับไปจัดบรรยากาศในช่วงของการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การอ่านนะครับกลางนะครับกลางสวนสาธารณะทารานะครับที่ชวนครอบครัวนะครับเข้ามาร่วมในกิจกรรมการอ่านในงานของกระบี่ Coffee Movie นะครับผมต้องบอกว่าบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยน่าสนใจทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกิจกรรมเนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมในการที่จะส่งเสริมนะฮะหรือว่ากิจกรรมบรรยากาศที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่คุณผู้ฟังนะครับถ้าใครได้ผ่านในบูธของอ่านยกกำลังสุขนะครับของเราในงานของกระบี่ Coffee Movie and Craft นะครับก็นอกเหนือจากงานกาแฟงานภาพยนตร์หนังสั้นแล้วนะครับหรือว่างานคราฟเท่ๆอะไรต่างๆนะฮะเราก็มีการเปิดพื้นที่นะครับในเรื่องของการอ่านด้วยนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับที่มีคนเข้ามาจิบน้ำชาจิบกาแฟนะฮะกินของอร่อยนะครับช็อปงานคราฟนะครับฟังดนตรีสดแล้วก็ปิดท้ายด้วยการชมภาพยนตร์นะครับการแปลงนะครับใต้แสงดาวนะฮะทำให้สวนสาธารณะนะครับทารากลายเป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยงนะครับผู้คนและก็ความสุขในหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราก็ได้มีการนำเรื่องของบูธการอ่านนะครับโดยพี่ๆเจนซีนะฮะได้มาเพื่อเปิดพื้นที่การอ่านในสวนสาธารณะทาราด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับต้องบอกว่าเราก็มีไฮไลท์พิเศษนะฮะที่ทางสโมสรยกกำลัง

ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับที่ชวนทั้งน้องๆ นะครับรวมไปถึงผู้ปกครองและก็คนรักการเล่าเรื่องนะครับผ่านการส่งนิทานสร้างสรรค์เกี่ยวกับจังหวัดกระบี่ของเราครับในโครงการการประกวดเล่าเรื่องกระบี่นะครับผ่านนิทานของเราครับซึ่งการสร้างสรรค์นิทานนะครับที่ต้องเหมาะสำหรับเด็กเล็กนะครับโดยมีภาพประกอบข้อความสั้นๆการถ่ายทอดธรรมชาตินะครับแล้วก็วิถีชีวิตวัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องราวดีๆนะครับของจังหวัดกระบี่ในมุมมองที่คุณสนใจครับซึ่งกิจกรรมอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เราขยายเวลานะครับจากเดิมสิงหาคมนะครับก็ขยายเวลาจนถึงวันที่10กันยายนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับก็ส่งข้อมูลเข้ามาได้ที่อีเมล thaicare.org@gmail.com นะครับหรือว่าทักทายไปที่เพจ Facebook ของสโมสรยกกำลังสุขนะครับโดยที่รายละเอียดนะครับโดยเพิ่งยิ่งแล้วก็มีเงินรางวัล นะครับแล้วก็เกียรติบัตรรวมไปถึงมีการนำเสนอผลงานในวันพิพิธภัณฑ์ไทยนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในวันที่18กันยายนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาฝากนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับเพราะว่าเรื่องของนิทานก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับแล้วก็เรื่องของนิทานต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถจะสร้างความรู้สึกดีๆส่งมอบดีๆกับหนังสือนิทานนะครับให้กับน้องๆและก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังนะฮะและก็เขาเรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับนิทานสร้างสรรค์ครับผม

0: วันตรุษจีนมอบหนังสือแห่งความดีวันสงกรานต์มอบหนังสือเฮ้ยก็เปลี่ยนก่อนนะสิสรุปว่าวันดีๆเรามอบหนังสือให้กัน
1: ไม่ว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนหรือเทศกาลไหนเราก็มอบหนังสือให้กันได้เสมอเพราะหนังสือเหล่านี้แทนความรักความห่วงใยจากหัวใจหนึ่งสู่อีกหัวใจหนึ่งได้เป็นอย่างดีมาร่วมมอบหนังสือเพื่อเป็นของขวัญด้วยความรักและความดีเพื่อความสุขกันนะครับ

0: ครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าความรักความสุขนะฮะที่เราสามารถจะมอบหนังสือให้กันและกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้ครับก็ถือว่าเป็นช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับผ่านการมอบนิทานสร้างสรรค์กับในช่วงของเปิดโลกกว้างด้วยหนังสือกันครับ
1: เปิดโลกกว้างด้วยหนังสืออ่านยกกำลังสุข
0: ครับผมในช่วงนี้ครับเปิดโลกกว้างด้วยหนังสือครับอย่างที่เราพูดถึงเรื่องของความสำคัญการอ่านครับกับการสร้างสรรค์หนังสือนิทานเล่าเรื่องกระบี่ผ่านกิจกรรมนะครับนิทานของเราครับภายใต้กิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยจังหวัดกระบี่ประจำปี2569ครับผมซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับโดยสโมสรยกกำลังสุขครับร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับภายใต้สโมสรยกกำลังสุขโดยการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าเรียกสั้นๆว่าสสครับทำไมกิจกรรมนี้จึงมีความสำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจังหวัดกระบี่ของเราครับเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมธรรมชาติวิถีชุมชนนะครับรวมไปถึงประวัติศาสตร์และก็ความหลากหลายของผู้คนนะครับดังนั้นครับการเล่าการนำเรื่องของนิทานเนี่ยมาสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับเพื่อให้เด็กและก็ครอบครัวได้รู้จักกันได้รู้จักรักความภาคภูมิใจในบ้านเกิดและก็รวมไปถึงผ่านเรื่องเล่าที่สนุกเข้าใจง่ายนะครับที่มีภาพประกอบอย่างสร้างสรรค์ครับการประกวดสร้างสรรค์นะครับโดยนิทานในครั้งนี้ครับผ่านหัวข้อเล่าเรื่องกระบี่ผ่านนิทานของเราครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสนะครับเปิดพื้นที่ให้ทั้งน้องๆ นะครับคุณครูผู้ปกครองนะครับรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเนาะได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของในมุมมองของจังหวัดกระบี่ครับแล้วก็ได้มีการพัฒนานิทานนะครับแล้วก็รวมไปถึงการยกระดับนะครับของผลงานนิทานนะครับซึ่งจะมีการนำไปจัดแสดงในวันกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ไทยนะครับณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในวันที่18กันยายนด้วยนะครับผมสำหรับในหัวข้อนะครับของเรานะฮะที่เรามีการประกวดหนังสือนิทานนะครับก็คือนิทานกระบี่ของหนูนะครับในการสร้างสรรค์นะครับนิทานสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ3ถึง8นะฮะหมายถึงว่าหนังสือนิทานเนี่ยเราสร้างสรรค์ให้กับน้องๆ อายุระหว่าง3ถึง8ปีครับที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจังหวัดกระบี่นะครับโดยเลือกเล่าประเด็นนะครับเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกระบี่เช่นทะเลเกาะป่าชายหาดภูเขาและสัตว์ท้องถิ่นครับรวมไปถึงนะครับคุณผู้ฟังนะฮะที่สนใจสามารถจะเลือกนะครับในหัวข้อวิถีชุมชนนะครับเช่นชาวประมงชาวสวนชุมชนเมืองเก่านะครับอาหารและก็รวมไปถึงประเด็นประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้นะครับและก็เรื่องเล่าของท้องถิ่นนะครับแน่นอนว่ามันก็จะเหมาะสมครับกับในวันของวันพิพิธภัณฑ์ไทยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีหัวข้อที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีภาษาและก็ความหลากหลายของผู้คนครับการดูแลบ้านเกิดรักทะเลรักธรรมชาตินะครับลดการทิ้งขยะนะครับและก็การอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันครับนอกเหนือจากนั้นครับก็ยังมีเรื่องของจินตนาการจากสถานที่สำคัญของจังหวัดกระบี่โดยมีสาระนะครับเชิงบวกและก็เหมาะสมสำหรับเด็กด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครนะครับก็มี2กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็ในจะสมัครเป็นทีมหรือว่าเป็นกลุ่มโดยแต่ละถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยไม่เกิน3คนนะครับแบ่งเป็น2ประเภทก็คือว่าสำหรับอายุที่ไม่เกิน20ปีนะครับแล้วก็รวมไปถึงประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคุณครูนักสร้างสรรค์สื่อได้หมดเลยครับผมซึ่งผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้คนละมากกว่า1เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทีมหรือว่าเป็นกลุ่มก็สามารถจะส่งมาได้มากกว่า1เรื่องนะครับโดยรูปแบบนะครับในการส่งผลงานจะต้องเป็นนิทานต้นฉบับนะครับที่ผู้สมัครสร้างขึ้นเองครับโดยไม่เคยได้รับรางวัลหรือว่าเผยแพร่นะครับที่ไหนมาก่อนนะครับองค์ประกอบของผลงานนะครับจะต้องมีดังนี้ครับ1หน้าปกนะครับนิทานจำนวน1หน้าเนื้อหานิทานจำนวน 8-12 หน้าครับแล้วก็แต่ละหน้าครับก็ต้องมีภาพประกอบแล้วก็ข้อความสั้นๆนะครับซึ่งข้อความสั้นๆเนี่ยจะต้องมีความยาวไม่รวมกันแล้วไม่เกิน800คำนะครับแล้วก็ใช้ภาษาที่อ่านง่ายเหมาะสมสำหรับเด็กย้ำว่า 3-8 ปีครับแล้วก็ภาพนะครับวาดภาพเนี่ยสามารถจะใช้แบบไหนก็ได้ครับใช้สีไม้โปสเตอร์สีน้ำมันคอลลาจนะครับหรือจะวาดโดยใช้ระบบดิจิตอลก็ได้ครับผ ผลงานจะต้องมีขนาดนะครับเป็น A4 แนวนอนนะครับแล้วก็ผลงานจะต้องมีชื่อเรื่องผู้สร้างสรรค์และก็คำอธิบายแนวคิดประมาณความยาวไม่เกิน1หน้านะครับโดยส่งผลงานเป็นไฟล์ PDF นะครับที่มีความละเอียดนะครับทางอีเมล thaicare.org นะครับหรือส่งผลงานต้นฉบับนะครับไฟล์สำเนาดิจิตอลนะครับด้วยนะครับโดยการตั้งชื่อไฟล์นะครับชื่อเรื่องผู้สมัครและก็ประเภทนะครับแนบใบสมัครและก็สำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมไปถึงบัตรนักเรียนนะครับไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ให้ทีมงานของเราได้รู้ว่าเอ๊ะผลงานนี้เป็นผลงานของใครและก็ใครเป็นคนสร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมานะครับถ้าเป็นสถานศึกษาก็ควรจะต้องมีหนังสือรับรองด้วยนะครับซึ่งคะแนนนะครับที่กรรมการจะพิจารณานะครับประกอบไปด้วย100คะแนนนะครับความคิดสร้างสรรค์และก็จินตนาการ25คะแนนครับการเชื่อมโยงนะครับเรื่องราวอัตลักษณ์และก็ทุนวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่นะครับ25คะแนนรวมไปถึงความเหมาะสมต่อเด็กเล็กนะครับที่ในการใช้ภาษาง่ายสนุกมีสาระ20คะแนนครับคุณภาพนะครับของภาพการจัดวางและก็ความน่าสนใจของรูปเล่มนะครับ20คะแนนครับและก็ข้อคิดรวมไปถึงคุณค่าที่เด็กและครอบครัวจะนำไปใช้10คะแนนครับรวมทั้งหมด100คะแนนครับโดยมีรางวัลนะครับรวมทั้งสิ้น 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรนะครับทั้งนี้รางวัลเนี่ยขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอันเป็นที่สิ้นสุดนะครับรวมไปถึงการพิจารณาเกณฑ์นะครับหากไม่ถึงเกณฑ์นะครับก็ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาด้วยนะครับโดยในแต่ละประเภทเนี่ยครับก็จะมีทั้งเด็กนะครับที่อายุไม่เกิน20ปีแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับรางวัลที่1เราก็มีเงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมกับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศนะครับอันดับ1 800บาทนะครับพร้อมเกียรติบัตรแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2 500บาทนะครับพร้อมเกียรติบัตรนะครับซึ่งเราก็จะมีรางวัลพิเศษด้วยครับก็คือรางวัลนิทานที่น่าอ่าน200บาทพร้อมเกียรติบัตรแล้วก็รางวัลภาพประกอบสร้างสรรค์นะครับ200บาทพร้อมเกียรติบัตรด้วยนะครับวันนี้เรายังเปิดรับสมัครนะครับจนถึงวันที่เรามีการขยายผลก็คือการขยายเวลานะก็คือ10กันยายนนะครับแล้วก็มีการประกาศผลนะครับในวันที่15กันยายนนะครับโดยที่เราก็จะประกาศรายชื่อแล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็มารับรางวัลในวันที่18กันยายนนะครับที่อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับย้ํากันอีกครั้งนะครับที่อย่าลืมส่งผลงานมาด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับเงื่อนไขที่สําคัญก็คือผลงานนะครับจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ของผู้สมัครเองห้ามละเมิดนะครับลิขสิทธิ์ของคนอื่นถ้าละเมิดเนี่ยครับผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงผลงานนะครับต้องไม่ใช้ความรุนแรงการเหยียดหยามหรือการละเมิดสิทธิ์และก็เป็นสื่อที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กนะครับผู้จัดนะครับสามารถนำผลงานนะครับหรือว่าทีมงานเนี่ยสามารถจะเอาไปเผยแพร่จัดแสดงหรือนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาในการส่งเสริมการอ่านนะครับโดยที่เราก็มีการระบุนะครับเจ้าของผลงานด้วยนะครับการตัดสินอย่างที่บอกว่าคณะกรรมการนะครับถือเป็นอันที่สิ้นสุดครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผู้สมัครนะครับต้องยินยอมให้มีการเผยแพร่ดัดแปลงแก้ไขทำซ้ำการเผยแพร่ผลงานนะครับเราไปถึงภาพถ่ายนะครับเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาฝากนะครับถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับกับเรื่องของกิจกรรมสร้างสรรค์อ่านยกกำลังสุขนั่นเองครับผม
2: เราเล่นหนังสือให้กัน
3: ไม่ว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนหรือเทศกาลไหนเราก็มอบหนังสือให้กันได้เสมอเพราะหนังสือเหล่านี้แทนความรักความห่วงใยจากหัวใจหนึ่งสู่อีกหัวใจหนึ่งได้เป็นอย่างดีมาร่วมมอบหนังสือเพื่อเป็นของขวัญด้วยความรักและความดีเพื่อความสุขกันนะครับ

0: กซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
1: ครับซุกซ่อนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับ 17:54 นาทีโดยประมาณครับผมกับในช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับที่ทางสโมสรยกกำลังสุขนะครับที่ได้มาพูดถึงนอกเหนือจากเรื่องของการประกวดสร้างสรรค์นิทานนะครับสร้างสรรค์นิทานเด็กนะครับเรื่องเล่านะครับของกระบี่ผ่านนิทานของเราครับที่ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับผมซึ่งกิจกรรมนะฮะนอกเหนือจากนั้นครับเรายังมีกิจกรรมที่ทางศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับโดยสโมสรยกกำลังสุขครับเครือข่ายนะครับคิดดีไอดอลครับได้ร่วมกับทางสถาบันสื่อเด็กเยาวชนนะครับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนหรือว่าสสย.ครับภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ครับที่เชิญชวนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาครับรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ครับมาร่วมสำรวจปัญหานะครับโดยเฉพาะยิ่งในเมืองหาดใหญ่นะฮะวันนี้เราย้ายเขาเรียกอะไรเราเอาประเด็นของพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับที่อำเภอหาดใหญ่ครับกับเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมนะครับที่ผ่านมาเนาะแล้วก็จริงๆกระบี่ของเราก็มีทั้งน้ำท่วมป่าไหลหลากก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงล่าสุดเมื่อตอนเช้าก็มีเหตุอะไรนะต้นไม้ทับนะครับสำหรับคนที่สัญจรถนนในพื้นที่ของหาดนพรัตนาราหรือว่าที่อ่าวนางนะครับก็ต้องระมัดระวังครับกิจกรรมนี้นะครับเราอยากจะเชิญชวนนะครับมาเชิญน้องๆมาสำรวจนะครับกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรนะสำรวจปัญหาเมืองหาดใหญ่นะฮะแล้วก็มาร่วมกันฟังเสียงประชาชนพัฒนาต้นแบบนะครับนวัตกรรมสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือนะครับแล้วก็การฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตนะครับผ่านแคมเปญแฮกหาดใหญ่2026ครับแนวคิดที่จะได้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณเตือนนะครับระบบตรวจสอบรวมไปถึงสื่อต่างๆนะครับผ่านแชทบอทเว็บไซต์นะครับแดชบอร์ดได้หมดเลยครับกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็เกิดขึ้นนะครับในภายใต้วันที่23 24 25ตุลาคมนะครับกับโจทย์การออกแบบเครื่องมือที่ช่วยคนหัดใจรู้เท่าทันรับมือฟื้นตัวนะครับทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังวิกฤตของเขาเรียกอะไรนะวิกฤตของน้ำท่วมนะครับก็สามารถที่จะสมัครตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่เรียกว่าอะไรนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15นะครับแล้วก็เราก็จะมีการประกาศโจทย์ในวันที่19กันยายนผ่านซูมนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับโดยสโมสรยกกำลังสุขด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณนะครับทางหัวหน้าฝ่ายรายการนะครับแล้วก็รวมไปถึงผอ.นะครับสวทกระบี่แล้วก็พี่ๆฝ่ายเทคนิคด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงขอบคุณนะครับทางผู้ฟังด้วยนะครับ FM 98.5 MHz นะครับกับรายการซุกโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีนะครับวันนี้พี่ฤทธิ์พร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสูงนะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในสำหรับสัปดาห์หน้ากับรายการสุขโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีกับเราครับ
0: สุขโซนโซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้น

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับดิฉันแสงระวีสมนทาและคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: มาจะเจอกันนะคะก็มาดูข่าวคราววันนี้ก็โหหนาแน่นจริงๆข่าวเยอะจริงๆอะนะคะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าก่อนหนึ่งก็ต้องดูในเรื่องของฝนฟ้าก่อนนะ
2: ใช่
1: วันนี้กรมอุตุนิยมบอกว่ายังคงมีฝนตกอยู
2: ่
1: ในกทมรู้สึกจะ 60% ป่ะ
2: กทมเหรอคะก็เห็นกรุงเทพนี่เห็นทางกรุงเทพมหานครก็มีการแจ้งเตือ นเรื่องฝนตกหนักวันที่ 5-7 กันยายนแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่นะคะก็ต้องระมัดระวังกันและก็โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็อีสานก็มีร่องมรสุมพัดผ่านเหมือนกันนะคะก็จะมีฝนตกหนักทางทะเลก็อ่าวไทยอันดามันก็ต้องระวังเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
2: นะคะทางกทมเนี่ยศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทมเนี่ยเขาก็บอกให้มีการแจ้งเตือนนะคะหรือว่าถ้าจะมีปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งไปที่สายด่วนกทม1555หรือแทฟิตฟองดูนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเตือนเข้าไปได้ช่วงนี้ก็ระมัดระวังน้ำท่วมเพราะว่าเห็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศฉบับที่8ในอย่างที่บอกแหละค่ะว่า 5-7 ก็จะมีฝนตกหนักนะคะก็อาจจะต้องรองรับกันอีกสักระลอกหนึ่งสำหรับน้ำฝนที่จะมาแล้วก็ดูทางภาคเหนือเนี่ยน่านก็ยังติดโผอยู่นะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะส่วนอีสานหนองคายบึงกาฬก็ยังเผชิญอยู่เช่นเดียวกันก็โอ้โหขึ้นขีดแดงนะคะระมัดระวัง
1: ช่วง 5-7 ก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้วันหยุดเนี่ยนะก็อาจจะต้องอยู่บ้านนอนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะ
2: วันเจ็ดเนี่ยวันจันทร์แล้วว
1: ันจันทร์แล้ว
2: ก็ขอให้ไปตกเอาช่วงไหนดีล่ะจะเอาก่อนมาทำงานหรือเอาหลังเลิกงาน
1: ก่อนก็ได้นะ
2: เลือกช่วงเวลา
1: เพราะส่วนใหญ่ก็จะมาช่วงแบบเนี่ยเย็นๆช่วงเดินทางกันซะด้วย
2: อะไรไม่ว่าตกก็ตกได้แต่ว่าตกปุ๊บเนี่ยน้ำท่วมขังปั๊บเลย
1: เรนบอมเปล่า
2: เรนบอมมาแน่นอน เพราะว่าฝนเนี่ยเม็ดใหญ่มากคุณแสงระวี
1: ช่วงนี้จะมาบ่อยจังนะเรนบอมเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ก็มันเรื่องของภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆที่เผชิญก็มรสุมต่างๆในทั่วโลกเผชิญกันหมดเลย
1: ก็ที่เนปาลก็ใช่มั้ยคือเหมือนน้ำแข็งมันละลายใช่มั้ยนั่นแหละก็ด้วยลานินญาอะไรนะ
2: เอลนินโย
1: เอลนินโยลานินญาเนี่ยมันก็เลยเกิดปรากฏการธรรมชาติขึ้นมาเนาะดูในส่วนของนี่เราท่านนี่ไม่พลาดเลยทีเดียวนะไทยช่วยไทยพลัส
2: อ๋อ
1: นายหมดหรือยังเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะ
2: ค่ะหมดแน่นอนไม่ต้องห่วงอันนี้เพิ่งวันที่เท่าไหร่วันที่5เอง
1: เออ
2: ค่ะ
1: ก็คืออาจจะต้องแบบให้มันครบเดือนหน่อยเดี๋ยวสิ้นเดือนหมดมันไปตั้งแต่ประมาณ2อาทิตย์ก็หมดไปแล้วเนี่ยนะคะ
2: กลัวว่าลืมไงก็ต้องรีบใช
1: ้รีบใช้ไงกลัวจะเหลือว่างั้น
2: ก็จะเหลือ
1: กลัวเหลือคืนนะทางรองโฆษกรัฐบาลค่ะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะก็บอกว่าต้องเตือนประชาชนเลยทีเดียวนะประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็วันนี้เนี่ยเดือนนี้นะเดือนกันยายนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการนี้แล้วในการที่จะช่วยประชาชนในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็ต้องรีบใช้กันคือในส่วนของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำให้ประชาชนที่รับสิทธิ์เนี่ย ได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการนี้นะในรูปแบบ60-40นี่แหละคือจะได้แบ่งเบาภาระของครอบครัวนะซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะนะบางทีเราไปซื้อข้าวเนี่ย60เนี่ยมันก็เหลือแบบ20กว่าอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็โอเคอยู่นะนั่นแหละ
2: อ๋อนี่มีรายงานเข้ามาแล้วบอกว่าฝนตกหนักพายุน่ากลัวมากอันนี้น่าจะฝั่งทน
1: ฝั่งทนเหรอคะ
2: ใช่ค่ะพักพวกอยู่ฝั่ง
1: แต่เมื่อกี้ตอนออกมายังก็ฝั่งทนตอนออกมาก็เห็นมืดๆคึ้มๆอยู่แต่ยังไม่ลงเม็ดนะ
2: แต่เนี่ยมองออกไปนี่ก็ฟ้าดำมืดเช่นเดียวกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ก็คงต้องแหมใครอยู่ห้างรีบกลับเข้าบ้านนะคะไม่งั้นเนี่ยน้ำท่วมน้ำนองแน่
1: เข้าบ้านไม่ได้
2: ใช่ค่ะมาต่อกันที
1: ่
2: ข่าวสารรถเมร้อน
1: อ๋ออ
2: ันนี้จะเป็นมรดกของกทมหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาเห็นบอกว่าจะปิดตำนานแล้วคุณแสงระวีเคยนั่งไหมขาวแดง
1: เคยมากมากเลยรถร้อน
2: รถเมครีมแดงเนี่ย
1: ครีม
2: ร้อนเนี่ย
1: รถร้อน
2: ใช่ค่ะจากที่เคยเป็นรถเมฟรีเพื่อประชาชน
1: เดี๋ยวนี้มีอีวีมก็เลยแบบไม่ค่อยจะได้ใช้รถพวกนี้กันเท่าไหร่ใช่ไหม
2: อ๋อนึกว่ามีรถเก่งแล้วไม่ได้ใช้รถเมก็นั่นแหละค่ะล่าสุดนี่เห็นทางขสมกนะคะเขาประกาศว่าจะปิดตำนานรถเมร้อนแล้วหลังจากที่มีการเดินหน้าโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดเพราะว่าก็เริ่มที่จะเห็นEVนี่เห็นมาหลายปีแล้วเนาะเริ่มมีการใช้แล้วแล้วก็จะมีการโละรถเมร้อนนี่แหละอย่างที่บอกจำนวน 1,520 คันอ๋อไม่ใช่ค่ะไอ้รถ EV ที่จะมาใช้แทนก็คือ 1,520 คันนะคะระยะเวลาเช่าเนี่ย7ปีวงเงิน 14,905 ล้านบาทนะคะลงนามกับบริษัทนครชัยแอร์ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นผู้ชนะประมูลนะคะก็คงจะมีการปรับทับใหม่ของรถ EV ที่จะนำมาใช้ในกรุงเทพมหานครอย่างน้อยก็ได้เย็นขึ้นบ้างนะคะแล้วก็จะมีการส่งมอบกันในเดือนมีนาคม70เนี่ยรับมอบมาก่อน500คันนะคะมีนาเมษาก็เพิ่มมาอีก500คันแล้วก็พฤษภาอีก520คันนะคะรวมเป็น 1,520 คันนะคะก็รอใช้คนกทมก็จะได้เย็นกันหน่อย
1: คือจริงๆเรียกว่าถ้าเกิดว่ามันจะโละไปเนี่ยบางคนเขาแบบจะต้องรีบถ่ายรูปไปนะมันจะไม่คนรุ่นหลังๆนี่ก็จะไม่เจอเหมือนเราที่แบบสมัยก่อนเนี่ยอะไรของอะไรที่แบบเราเคยกินเคยใช้เคยเล่นเนี่ยพอแบบไม่เห็นว่าโอ้ยนั่นสมัยก่อนเราเคยเล่นเราเคยใช้เราเคยอะไรอย่างเงี้ย นี่ไม่ได้แก่ใช่ไหม
2: แก่ค่ะไม่ใช่ไม่แก่แก่ค่ะถ้าบอกว่าเราเคยใช้เนี่ย
1: เก่า
2: ๆนะหรือแม้แต่อะไรนะโทรเลข
1: โทรเลข
2: เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ทันแล้ว
1: ใช
2: ่หรือแม้แต่ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญก็ไม่ทันแล้ว
1: ใช
2: ่ตอน
1: มีแล้วเดี๋ยวนี้ทันค่ะทัน
2: ตอนเป็นสาวเนี่ยจีบกันผ่านอะไรนะตู้โทรศัพท์อะ
1: โทรศัพท์หยอดเหรียญต้องเตรียมเหรียญไปไง
2: คุณผู้ฟังถ้านั่งอยู่ตอนนี้ก็คงจะเห็นประกายตาของคุณแสงระวีที่ได้ใช้โทรศัพท์หยอดเหรียญถัดจากหยอดเหรียญมีอะไรนะมีการ์ดTOT เขาออกการ์ดด้วยนะโอ้โหเรานี่ก็ผ่านมา
1: แพ็คลิงก์โฟนลิงก์อะไร
2: มาโอ้แพ็คลิงก์ด้วย
1: นะ
2: แล้วก็นี่แหละมาถึงรถเมแดงที่อยู่คู่กับคนไทย
1: แล้วมันเป็นตำนานจริงๆนะ
2: ใช่นานมากจริงๆนะเข้ากรุงเทพมานี่ก็เห็นแล้วรถเมแดง
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: พูดถึงรถก็มาเรื่องของการจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปกันหน่อยเดี๋ยวนี้ก็โหรถผ่านแอปเยอะนะ
2: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าร
2: ถยนต์
1: ก็ตาม
2: และ
1: ส่วนใหญ่ก็จะมาแบบใช้วิธีการแบบทำจ๊อบหาจ๊อบกันอย่างเงี้ยนะก็จะเยอะทางรัฐบาลเองเขาก็ได้มีแนวคิดที่จัดระเบียบนะโดยคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ซึ่งเป็นรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเขาได้เดินหน้าที่จะยกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพนะคะโดยได้เน้นย้ำให้ความสำคัญกับผู้ขับรถนั้นต้องมีมาตรฐานแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องด้วยนะก็จะกำหนดให้ภายในสิ้นเดือนนี้วันที่30กันยายนนี่แหละค่ะเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้ทุกการเดินทางของประชาชนแล้วก็จะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการด้วยนะคะโดยทางคุณพลอยทะเลบอกว่าเพื่อเร่งรัดให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายนั้น มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยาเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาได้เปิดพื้นที่อาคาร4นะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกแอปพลิเคชันโบ
2: ค่ะ
1: นะอันนี้ก็คนก็จะใช้กันเยอะนะแต่ว่ามันเหมือนแบบก่อนหน้านี้มันเป็นแบบเขาบอกว่าถูกจะไม่มีคนแนะนำบอกว่ามันอาจจะถูกกว่าปกติ
2: ใช่ค่ะเหมือนมาทีหลังแล้วก็ทำราคาให้ถูก
1: แต่ว่ามันก็มีแบบไม่ค่อยปลอดภัยมีบ้างเหมือนกันแต่นี่คือเขาให้มาลงทะเบียนแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการปิดระบบกันไปที่มันมีปัญหาอะไรนี่นะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ย ก็ถือว่าน่าจะเป็นสิ่งดีสำหรับคนที่ใช้บริการแหละ
2: ค่ะ
1: นะคนที่ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมทางไลน์เนี่ยเขาจะมีการบันทึกภาพ QR code อะไรพวกนี้ไว้เป็นหลักฐานแล้วก็บางก็ต้องติดไว้ที่หน้ารถนะเนาะนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะอ่ะมาดูที่ข่าวร้อนเมื่อวานนี้กันบ้างไหมคุณแสงระวีหน้าสน.ทองหล่
1: อนี่ร้อนทั้งแดดร้อนทั้งคนเลยนะ
2: เออที่จริงมันไม่น่าจะร้อนขนาดนั้นนะประเด็นมันไม่มีอะไรเลย
1: ใช่ๆอันนี้เป็นโหประเด็น Talk of the Town เลย
2: อืมก็เรียกว่าเขย่าวงการ
1: ทนาย
2: นักกฎหมายซึ่งภาพลักษณ์ออกมาก็อย่างที่เห็นกันแหละเนาะ
1: ไม่ดีเลย
2: ค่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะคะแล้วก็คู่กรณี
1: สมชัย
2: ศรีสุทธิยากร
1: อดีตกกต.
2: อาจารย์สมชัยนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรตราสัญลักษณ์แกก็ชอบไปไหนขี่จักรยานไปแล้วนะคะมีจักรยานคู่ใจหรือแม้กระทั่งไปเดินทางไปต่างประเทศก็เอาจักรยานไปแล้วนะเคยมีแล้วน
1: ะ
2: แกก็ใช้จักรยานแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้อย่างที่เห็นภาพข่าวแหละค่ะคุณณัฐวุฒิวงเนียมเนี่ยก็ปรีเข้าไปให้แฮนด์จักรยานของอาจารย์สมชัยจี้เอวGL สักจักกะจี
1: อ๋อเหรออืม
2: เออ
1: คือฉันคิดว่าผัก
2: เอาผักแน่นอนแต่ว่านี่แหละค่ะก็ผักอาจารย์สมชัยจนล้มลงนะคะก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากภาพที่เห็นก็คือหัวเข่าด้านขวาถลอก
1: ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณณัฐวุฒิก็มาบอกว่าไม่ได้ผักนะเหมือนแฮนด์มาโดน
1: ภาพคลิปออกมาคือมันชัดเจนอ่ะ
2: ก็นี่แหละค่ะดิฉันก็เลยอยากจะ
1: แล้วคนข่าวอยู่ที่นั่นเต็มเลย
2: ใช่ค่ะก็คือถ้าคนดู10ล้านคนก็คงตอบเป็นเสียงเดียวกันแบบ10ล้าน คือมุมกล้องนี่คือแบบเห็นอย่างชัดเจน
1: มุมไหนก็เห็น
2: แล้วแฮนด์จักรยานรถที่มันเป็นรถจักรยานแบบพับเนี่ย มันไม่ได้ใหญ่นึกออกไหมมันไม่ได้ยาวที่พอที่จะไปโดนก่อนแต่ว่าคือตัวเองนี่ปรีเข้าไปหาเขาก่อน เหมือนแบบจงใจเข้าไปหาเรื่องนี่แหละนะคะท้ายที่สุดก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมาแยกไปแต่ก่อนที่จะเจ้าหน้าที่ตำรวจแยกไปนี่นักข่าวเองก็ต้องทำหน้าที่เป็นกรรมการ
1: ด้วยแล้วก็ทำข่าวด้วยนะ
2: ทำข่าวด้วย แล้วก็เกือบเป็นคู่กรณีกับณัฐวุฒิด้วย
1: ใช่ค่ะมีน้องอยู่คนก็จะเห็นเลย
2: ค่ะนะที่จริงคนแบบนี้ไม่ควรจะไปให้แสงด้วยซ้ำ
1: นั่นน่ะสิคือโหแล้วมันกลายเป็นเรื่องเวลานี่ทางกรรมการสภาทนายความก็ออกมาโหจวกอย่างรุนแรงเลยเหมือนกันนะโดยทางคุณนิติศักดิ์มีขวดซึ่งเป็นทนายความแล้วก็เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย นะคะก็พูดถึงเรื่องนี้นี่แหละบอกว่าโหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันเป็นการใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นกับคนที่อ้างตนว่าประกอบวิชาชีพกฎหมาย
2: ะ
1: นะคะแล้วก็เกิดขึ้นในสถานที่ราชการด้วยคือหน้าสน.ทองหล่อเลย
2: ะ
1: นะคะแล้วก็ เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนเห็นถึงการขาดวุฒิภาวะ
2: อย่างมาก
1: นะไม่ควรเป็นแบบอย่างกับสังคมเพราะว่าทำให้ภาพลักษณ์ของทนายความเนี่ยได้รับความเสียหาย
2: ะ
1: นะคะโดยเฉพาะเมื่อผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวท่านหนึ่งเนี่ยเข้าไปห้ามปรามแล้วก็ปรากฏว่าถูกคุณณัฐวุฒิเนี่ยด่าทอแล้วก็แสดงเรียกว่ากริยาข่มขู
2: ่
1: หาว่าไม่เป็นกลางอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยคือซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณนิติศักดิ์บอกว่าเป็นพฤติกรรมที่แย่มากนะสมควรถูกประณามอย่างยิ่งนะต่อสังคมนะคะที่สำคัญคือได้ตำหนิทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อด้วยที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยแต่ว่าทำไมคุณไม่ระงับเหตุไม่ปล่อยให้คุณณัฐวุฒิเนี่ยกระทำผิดต่อเนื่องเป็นเวลานานจริงๆนะหลายนาทีอยู่
2: ขนาดว่าล้มแล้วลุกเนี่ยยังมาดึงหมวกออกจากหัวเขาอีก
1: ยังจะแบบคือถ้าเกิดว่ามุดใช้เท้านั่นได้คงจะนั่นละมั้ง
2: นี่ขนาดโดนอาจารย์สมชัยบอกว่าระวัง จ้าหน้าที่ตำรวจระวัง157แล้วเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็ยังล่าช้าอยู่
1: ใช่
2: คือนอกจากจะไม่มีวุฒิภาวะแล้วยังโกหกนึกออกไหมคะคุณสังระวี
1: โกหก
2: ยังพูดจาโกหกบิดเบือน
1: เห็นเลยนะ
2: เห็นคือแบบโอ้โหคือขนาดนี้จงแจ้งอันนี้ในที่แจ้งยังกล้าที่จะบิดเบือนได้ขนาดนั้นถ้าในที่ลับแล้วโดยอาชีพทนายทนายปีศาจชัด
1: ๆคือถ้าเกิดว่าไม่มีคลิปแสดงชัดเจนเนี่ยคือก็แกก็คงจะแบบไหลไปได
2: ้โอ้โหอันนี้ก็ยอมเลยก็คืออยากให้มีนักจิตวิทยามาวิเคราะห
1: ์
2: พฤติกรรมแบบเนี้ยมันคืออะไร
1: นั่นน่ะสิ
2: เข้าใจผิดไปเองหรือว่าอะไร
1: นั่นแหละ
2: คือด้วยตัวของตัวเองเนี่ยมันย่อมรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะทำอะไร
1: ถูกต้องอาจจะด้วยอารมณ์ค้างหรืออะไรแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยคนนึกไปถึงคุณสุชาติชมกิจเลยพอเขาบอกว่าม
2: ีภาพเพราะว่าเคย
1: อยู่ในทีมที่แบบเคย
2: ดูแลเรื่องกฎหมายดูคดีให้
1: ใช่นี่โหพอเห็นอย่างนี้แล้วนะคุณสุชาติก็แบบโอ๊ยเขาไม่ได้เป็นแล้วก็คือยอมรับแหละว่าเคยจ้างทำคดีอะไรประมาณอย่างนั้น
2: ค่ะ
1: เพราะว่าอันนี้มันสร้างความเสื่อมเสียจริงคือถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มของหรือว่าในคณะทำงานคุณสุชาตินี่มันเสื่อมเสียไปถึงล้ำตีจริงๆนะ
2: แน่นอนภาพส่งผลต่อภาพลักษณ์ว่าคุณเอาคนแบบนี้มาไม่มีการคัดกรองหรืออย่างไร
1: ใช่ก็เนี่ยคุณสุชาติก็ยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับทางคุณณัฐวุฒิเลยนะเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวเขาก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็แม้ว่าสังคมอาจจะมองว่าทั้งสองคนมีความใกล้ชิดกันแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคุณณัฐวุฒินั้นไม่ได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าที่ปรึกษาหรือว่าคณะทำงานของตัวเองแต่อย่างใดเลย
2: ค่ะ
1: นะไม่มีคือเพียงแต่ว่าเคยจ้างทำคดีแค่นั้นเองนะคะ
2: ส่วนทางด้านอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร
1: ์
2: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์
2: นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันบอกว่ากฎเนี่ยที่มาก่อนกฎหมายก็คือการใช้กำลังคือก่อนในยุคเดิมเนี่ยก่อนที่จะมีการใช้ปกครองโดยกฎหมายเนี่ยมันใช้กำลังแบบกฎแบบป่าเถื่อนนะคะหรือใช้ตัดสินปัญหาแต่เมื่อมีกฎหมายแล้วเนี่ยก็ควรที่จะใช้กฎหมายในการปกครองนะคะแล้วก็ส่วนกรณีของคุณณัฐวุฒิเนี่ยเคยเหมือนแบบว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยอาจารย์ปริญญาก็เลยเรียกร้องบอกว่ามหาวิทยาลัยที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยเคยไปเรียนรวมถึงธรรมศาสตร์ด้วยเนี่ยควรที่จะแสดงหลักการบางอย่างต่อสังคมในเรื่องนี
1: ้
2: นะคะอย่างให้แบบตามสมควร
1: อ่ะ
2: อาจจะยึดใบประกอบ วิชาชีพหรือว่าออกมาประณามอะไรก็แล้วแต
1: ่
2: นะคะมันภาพลักษณ์มันเสียหายมากจริง
1: ใช่ใช่คือจริงๆเรียนว่าคนที่เป็นทนายทุกคนเนี่ยอยู่ในวงการกีฬาวงการทนายเนี่ยคือรู้สึกอึดอัดนะ
2: ค่ะ
1: คือมันเหมือนกับแบบปลาเน่าตัวเดียวอ่ะตายทั้งข้องอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นคืออันนี้มันเห็นชัดเจนอ่ะ
2: คือพฤติกรรมเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นทนายคือแบบว่าถ้าหรือว่ามีใครที่จะชอบแบบนี้ก็คงจะเป็นในสายแบบเทาๆดาร์กๆอะไรเงี้ยเหรอ
1: นั่นน่ะสิ
2: พูดผิดให้เป็นถูกโอ้โดยที่หลักฐานมีขนาดนี้แล้วยัง
1: ก็ตอนนี้คนที่ใกล้ชิดก็คงจะตีกันเชียงออกหมดแล้ว
2: ก็คุณสมชายเนี่ยเรียกร้องไม่ถึงภรรยาเลยทีเดียว
1: ใช่ไหม
2: คือนี่แหละคือจะมีคนเดียวที่ปราบได้หรือเปล่านี่ก็คือภรรยานี่แหละ
1: ด้วยอารมณ์แค่แป๊บเดียวเองนะคะ
2: ค่ะ
1: เอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: ค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์
0: กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: มาติดตามกันต่อค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็เรื่องของ Data นะเมื่อวานมีการประชุม
2: ค่ะ
1: Data Center ตอนนี้กำลังเป็นที่จดจันกันเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในกรุงเทพ
2: ใช่ค่ะ
1: คือมีหลายจุดซึ่งจริงๆก็บอกตรงนี้ก็ไม่เคยสังเกตนะ
2: ค่ะ
1: ไม่ได้สังเกตนะว่าตรงนี้มันเป็น Data แต่ว่าปรากฏว่าตั้งขึ้นมา หลายแห่งเลยเหมือนกันแต่ว่าที่เป็นข่าวเป็นคราวกันขึ้นมาก็คืออยู่ตรงแถวๆโรงพยาบาลพระราม9
2: ค่ะ
1: นะอยู่ใกล้กันแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของกลิ่นน้ำมันที่มันโชยมาทำให้ประชาชนในบริเวณนั้นเนี่ยคือได้กลิ่นอะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะอันตรายหรือการใช้คือน้ำมันเนี่ยเขาสะสมไว้แบบเป็นแสนลิตรเป็นหมื่นลิตรแสนลิตรอะไรเงี้ย
2: เอาไว้ปั่นไฟ
1: ป
2: ั่
1: นไฟเพราะว่าอันนี้มันจะดับไม่ได้ไง
2: ค่ะ
1: เพราะว่ามันดูเรื่องของระบบคลาวใช่ไหม
2: 24ชั่วโมง
1: ถูกแล้วก็ต้องใช้น้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็เลยทำให้คนก็เป็นที่จับตา
2: ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านกลิ่นนะอย่างนั้นเถอะมันก็มีกลิ่นแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเนาะแต่มันอยู่ใจกลางเมืองแล้วอยู่ใกล้โรงพยาบาล
1: คือจริงๆก็ไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่าData Center เนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญ
2: ค่ะ
1: สำคัญจริงๆเพราะว่าจริงๆก็ทั่วโลกก็มีกันอยู่แล้วล่ะ
2: ใช่เขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ดึงภาคธุรกิจให้มาลงทุนในบ้านเรา
1: ใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคือไอ้การเป็นอยู่ของมันเนี่ยของศูนย์เนี่ยมันถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: มีการไปจดทะเบียนไปแจ้งว่าจะต้องมีการก่อสร้างนี่นู่นนี่นั่นไหมอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้มีรายละเอียดตรงนั้น ก็เลยเกิดการแบบวิพากษ์วิจารณ์กันแต่เมื่อวานในส่วนของรัฐบาลเองมีการประชุมเรื่องนี้ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการประชุมนะโดยท่านนายกอนุทินนั้นเป็นประธานก็มาเปิดประชุมคณะกรรมการเขาเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการData Center นะอย่างที่บอกคือครั้งแรกเลยก็จะมีท่านเอกนิติตันประภาสรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านพลพีนะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณชัชชาติผู้ว่ากทมแล้วก็ผู้แทนที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายนะคะนายกก็ได้กล่าวนะบอกว่าจริงๆData Center เนี่ยค่ะมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะแต่ว่าการเติบโตของ Data Center เนี่ยมันมาพร้อมๆกับความท้าทายเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าใช้น้ำที่ดินแล้วก็สาธารณูปโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับการจัดเก็บอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการประเมินผลสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนายกบอกว่าสังคมเนี่ยก็ต้องยอมรับแต่ว่าเขาก็มีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้น
2: ค่ะ
1: โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองในกทม.อย่างแถวพระราม9อย่างที่เราบอกไปก็ต้องยอมรับค่ะว่ามันเป็นหนึ่งในหลายสิ่งเหมือนกันที่เกิดขึ้นในยุคนี้คือยุคดิจิทัลนะคะขณะที่กฎหมายเราเองเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐค่ะที่จะต้องเร่งสำรวจหรือว่าเร่งกำหนดมาตรการแล้วก็ความเหมาะสมนะคะเพื่อที่ให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็จะได้ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนคือหลักๆ ก็คือเราจะต้องทบทวนกฎระเบียบแล้วก็ออกแบบระบบที่มันเหมาะสมนะจนเกิดประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้นายกก็เลยบอกว่าทางคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยคือมีการตั้งไปแล้วนะคณะกรรมการData เนี่ยตั้งไปแล้วคือต้องไปทำความชัดเจนแล้วก็ต้องอธิบายให้กับประชาชนให้ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเขาคิดว่าโหเฉพาะแค่เรื่อง Data Center เนี่ย มันจะต้องมีการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าอีกต้องเป็นหมื่นหมื่นวัตต์เลยเหรอหมื่นหมื่นเมกะวัตต์เลยเหรอ
2: ค่ะ
1: นะซึ่งเขาก็กังวลเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยในการประชุมเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการนำข้อมูลเนี่ยมารวบรวมแล้วก็จะมากำหนดเป็นนโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ Data Center กันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็นายกก็ยังบอกกับสื่อนะบอกว่าทางคุณเอกนิติเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้แหละชุด Data Center เนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะประมวลข้อมูลต่างๆออกมาเป็นระเบียบเลยนะรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยคือจะได้ประชาชนเนี่ยจะได้มั่นใจค่ะว่าความกังวลของประชาชนเนี่ยได้รับพิจารณาแล้วรัฐบาลรับทราบแล้วประมาณอย่างนั้นนะคะส่วนความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะตั้งเป็นศูนย์ของรัฐบาลแล้วก็จะเสร็จเมื่อใดเนี่ยนายกบอกว่าคือตอนนี้เนี่ย ขาก็ทำอยู่ตลอดอยู่แล้วนะขณะนี้ไม่ได้อนุมัติโครงการใหม่นะส่วนคือเป็นโครงการเดิมเป็นโครงการเดิมไม่ได้อนุมัติใหม่เลยส่วนโครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยก็คงต้องปล่อยให้เขาดำเนินการไปนะส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามีแหล่งพลังงานมีแหล่งน้ำแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็คือการขออนุญาตไว้ก่อนนะทั้งเรื่องการขอใช้ไฟฟ้าขอใช้น้ำขอใบอนุญาตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็แล้วก็หวังว่าจะมาทำการค้าในเชิงพาณิชย์แล้วก็เก่งกำไรซึ่งตรงนี้เนี่ยชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ให้แน่นอนถ้าเกิดจะมาทำในเชิงพาณิชย์
2: ค่ะ
1: นี่แหละ
2: ส่วนทางด้านคุณเอกนิติก็บอกว่าไอ้เรื่อง data center เนี่ยการประชุมนัดแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการสิ่งที่กระจัดกระจายอยู่เนี่ยให้มันมารวมศูนย์ในจุดเดียวเพื่อให้การลงทุนในกิจการศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center ในประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นะคะเพราะว่า data center เนี่ยเข้ามาไทยโดยที่ประเทศไทยเองเนี่ยไม่เคยมียุทธศาสตร์ในเรื่องการจัดการเรื่องนี้ผู้ประกอบการที่เขามาเนี่ยก็มีการดำเนินการขออนุญาตตามกฎต่างๆนะคะโดยบอร์ดก็จะเป็นผู้กำหนดกรอบนโยบายอย่างที่ท่านนายกได้บอกไปเพื่อที่จะจัดระเบียบแล้วก็วางยุทธศาสตร์ Data Center นำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของประเทศนะคะแต่ว่าก็ยืนยันว่าไทยเนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะปิดกั้นการลงทุนแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นรายหน่วยงานให้มันเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศนะคะก็คือยกระดับขึ้นมาเป็นภาพใหญ่นะคะให้เป็นแบบถ้าแบบหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้มันก็กระจัดกระจายไม่รู้สเกลมันเริ่มใหญ่แล้วก็ต้องอาจจะเป็นระดับยุทธศาสตร์ที่มีรัฐบาลกลางเป็นผู้ดูแลนะคะ
1: ส่วนทางคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีก็ซึ่งท่านก็เป็นรองประธานในคณะกรรมการชุดนี้แหละค่ะก็บอกว่าจริงๆการประชุมเมื่อวานเนี่ยเป้าหมายสำคัญก็คือต้องการที่จะจัดระเบียบการทำงานของภาครัฐนะคะให้มันสอดคล้องกันมากขึ้นเพราะว่าข้อมูลแล้วก็อำนาจในการกำกับ Data Center เนี่ยค่ะตอนนี้มันกระจายอยู่ในหลายกระทรวงแล้วก็หลายหน่วยงาน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะในส่วนของ DE เนี่ยคือได้รวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: นะ
1: เพื่อที่จะนำมาจัดทำในเรื่องของเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นรวบรวมข้อมูล Data Center เลย
2: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็จะคือรวบรวมเพื่อเห็นภาพมันชัดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวข้อมูลด้านกฎหรือว่าระเบียบอะไรต่างๆหรือว่าสถานะโครงการเนี่ยเดี๋ยวจะถูกนำมารวบรวมไว้ในแดชบอร์ดเดียวกันนะก็คือจะได้ไม่กระจายไปทั่วนะคะ
2: อ
1: ันนี้ก็ถือว่าเป็นฐานข้อมูลสำคัญล่ะซึ่งอันนี้รัฐบาลก็ดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดเหมือนกันส่วนคุณดนุชาพิชยนันท์นะคะซึ่งเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.เองซึ่งก็เป็นฝ่ายเลขานุการนะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมี data center เปิดให้บริการแล้วเนี่ยถึง35โครงการนะคะ35โครงการเลยทีเดียวในจำนวนนี้เนี่ยผ่านการส่งเสริมของ BOI เพียง11โครงการส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมี49โครงการแล้วก็มีผู้สนใจรอพิจารณาอีกประมาณ117โครงการนะคะก็คณะกรรมการจะพิจารณาข้อกำหนดเส้นแบ่งขนาดของ Data Center ที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับอย่างเข้มข้นแล้วก็เดี๋ยวเขาจะจัดให้กิจการ Data Center นั้นเป็นประเภทธุรกิจเฉพาะค่ะเพื่อให้การอนุญาตหรือว่าการติดตามข้อมูล และการกำกับนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนทางด้านพลังงานกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็บอกว่ารัฐมนตรีพลังงานนะคะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยกระทรวงพลังงานจะกำกับใน4เรื่องก็คือเรื่องของการกำหนดค่าไฟเฉพาะสำหรับ Data Center เกณฑ์ไฟสะอาดระบบไฟสำรองแล้วก็ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเนื่องจาก Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณที่มากนะโดยค่าไฟสำหรับ Data Center เนี่ยมันสะท้อนต้นทุนจริงนะก็อาจจะรวมถึงไอ้นำเข้าการ์ดด้วยนะคะ
2: ทางด้านความเคลื่อนไหวทางด้านของประชาธิปัตย์นะคะคุณพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาแถลงนะข้อห่วงใหญ
1: ่
2: ต่อทิศทางและก็การจัดตั้งและอนุมัติData Center นี่แหละเพราะว่าตอนนี้คุณพงศกรบอกว่า Data Center เนี่ยมันมีสเกลขนาดใหญ่เป็นไฮเปอร์สเกลนะคะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เขตพัฒนาพ พิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะบอกว่าแม้ว่าการพัฒนา Data Center เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ว่าลักษณะการก่อสร้างระดับไฮเปอร์สเกลหรือว่าการก่อสร้างทั้งตึกเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลใจกลางเมืองอย่างกรุงเทพนั้นแทบไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆให้แก่พลเมืองนะคะนอกเหนือจากกลุ่มผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียวก็เลยชี้ให้เห็นปัญหาหลัก3ประการที่เกิดขึ้นหากปล่อยให้เกิดไฮเปอร์สเกล data center ในเมืองหลวงนี่ก็คือวิกฤตความร้อนและปรากฏการณ์โดมความร้อนเนื่องจากการทำงานเต็มรูปแบบของ data center ขนาดใหญ่เนี่ยมีการปล่อยความร้อนสูงมากขณะที่สภาพเมืองของกรุงเทพก็มีความหนาแน่นจนเกิดสภาวะเหมือนโดมหรือฝาชีครอบความร้อนที่ปล่อยขึ้นไปก็จะสะท้อนกลับลงมาทำให้เกิดความร้อนในพื้นที่เมืองเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงนะคะส่วนอันที่สองก็คืออันตรายจากการสะสมน้ำมันสำรองก็คือ data center เนี่ยต้องมีการสะสมน้ำมันอย่างที่คุณจารวีได้พูดไปนะคะก็จะมีการรันเครื่องปั่นไฟสำรองป้องกันไฟดับการตั้งอยู่ใจกลางเมืองหรือว่าใกล้สถานพยาบาลเนี่ยก็จะทำให้สร้างความเสี่ยงสูงหรือว่ามีปัญหากลิ่นสารพิษระเหยออกมาจากการทดสอบระบบอย่างต่อเนื่องข้อที่3ก็คือคนไทยและเมืองเนี่ยแทบไม่ได้ประโยชน์เพราะในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจการเข้ามาของ Data Center ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการสร้างงานการจัดเก็บภาษีหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทยอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้เนี่ยข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ยังเป็นของชาวต่างชาติแต่คนไทยกลับต้องไปทนรับกลิ่นน้ำมันความร้อนและมลพิษน้ำเสียที่แอบปล่อยลงสู่ระบบนะคะทางประชาธิปัตย์เขาก็เลยมองว่า Data Center นี้ไม่ควรอยู่ในเมืองโดยเฉพาะใจกลางกรุงอย่างกรุงเทพมหานครการพัฒนาพื้นที่เนี่ยควรมองภาพรวมรอบนอกเมืองแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานในจุดที่มีความพร้อมป้องกันระบบล่มและก็การกระจายความเจริญสู่รอบนอกนะคะก็คือมองว่าจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่อย่าเอาแค่สะดวกมาลงทุนเอาสะดวกชาวบ้านด้วย
1: คือจริงๆอันนี้มันเป็นอะไรที่พอเป็นข่าวเยอะๆเนี่ยประชาชนเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มหันกลับมาคิดเอ๊ะมันจะกระทบกับเราไหมมันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราไหม
2: เขาไม่ได้รู้หรอกว่า data center เนี่ย
1: มันคืออะไร
2: มันคืออะไร
1: ไม่ได้ลึกซึ้ง
2: มันมีความหมายอะไรแต่ว่าพอบอกว่ามันมีการจัดเก็บน้ำมันเป็นแสนๆลิตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่มันเป็นไปได้ยังไง
1: อ
2: ันนี้แหละหรือว่ามันมีกลิ่นเหม็นกัน
1: ห่วงถ้าเกิดว่ามันเกิดฟืนไฟไหม้ขึ้นมามันก็จะมีปัญหาเพราะมันใกล้โรงพยาบาลด้วยอย่างพระราม9แล้วก็ยังมีจุดอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะที่นี
2: ่แล้วก็แบบไฟไหม้เดี๋ยวนี้ก็ไฟไหม้
1: บ่อย
2: แล้วถ้าโอ้โหบึ้มขึ้นมามันก็ดูไม่จืดเลยทีเดียวก็จะต้องมีการจัดวางยุทธศาสตร์ให้เกิดความเหมาะสม
1: ก็เนี่ยอย่างกระทรวงมหาดไทยเองก็ส่วนที่เกี่ยวข้องของเขาก็คือในเรื่องของการให้บริการไฟฟ้าผังเมืองการให้บริการน้ำทางคุณพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการไฟฟ้าแล้วก็น้ำกับประชาชนนะคะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะชะลอโครงการ Data Center ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างจนกว่ามาตรการใหม่เนี่ยมันจะเกิดความชัดเจนส่วนอีกหน่วยงานนึงก็คือกท
2: ม.
1: ทางผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยในกทม.เนี่ยมีโครงการ Data Center ที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมดเนี่ย6โครงการนะคะเปิดดำเนินการแล้วเนี่ย3โครงการแล้วก็ยังไม่อนุมัติอยู่อีก3โครงการนะโดยโครงการที่เปิดแล้วเนี่ยจะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยคือจะไปดูผลกระทบแล้วก็ความเดือดร้อนแล้วก็จะเอาเรื่องนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นบทเรียนให้กับคณะกรรมการนะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงผลกระทบมีไหมอะไรต่อกับประชาชนน
2: ะ
1: ในกทม.นะคะส่วนโครงการที่เหลือก็คงต้องชะลอไว้ก่อนนะก็มีการ นิยามแล้วก็แนวทางกำกับ Data Center ที่ชัดเจนด้วยมันจะได้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยนะคะเรื่องผังเมืองกฎหมายควบคุมอาคารการเว้นระยะห่างระยะล่นที่เหมาะสมอะไรพวกนี
2: ้
1: หรือความพร้อมเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองความปลอดภัยรวมถึงความพร้อมของระบบน้ำและไฟในพื้นที่ด้วยอันนี้ต้องดูอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะ
2: ส่วนทางด้านคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรหน้าพรรครักชาติแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีดีอีเนา
1: ะ
2: ก็มาพูดเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเรื่องของโครงการ Data Center เนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเพื่อสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพราะว่าในอดีตเนี่ยข้อมูลของไทยมักถูกเก็บในต่างประเทศก็เลยขาดทั้งประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยด้วยนะคะในรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าชัยวุฒิก็บอกว่าพยายามผลักดันแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเข้ามานะคะทั้ง Microsoft ทั้ง Apple Amazon Alibaba เพื่อที่จะให้เข้ามาสร้าง Data Center ในเมืองไทยวางรากฐานให้ครอบคลุมทั้งด้านภาครัฐและภาคเอกชนก็เลยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็ไม่อยากให้ถูกบิดเบือนหรือโจมตีกันจนทำให้ต่างประเทศเนี่ยต้องทบทวนเรื่องการมาลงทุนในประเทศไทยนะคะก็ยังคงเห็นด้วยที่จะต้องมีขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่เพราะว่าเห็นคุณชัยวุฒิบอกเห็นนักการเมืองออกมาคัดค้านโครงการนี้และนำเรื่องนี้ไปเป็นคอนเทนต์ดราม่าจนทำให้ภาพลักษณ์ของ Data Center เนี่ยดูเป็นเรื่องไม่ดีโดยเฉพาะหยิบยกประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้เครื่องปั่นไฟและน้ำมันดีเซลสำรองในกรณีฉุกเฉินหรือไฟดับนะคะคุณชัยวุฒิบอกว่าเรื่องเครื่องปั่นไฟสำรองเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับ Data Center การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานอย่างกระทรวงพลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ดูแลตามกฎหมายอย่างเข้มงวดอยู่แล้วอย่าเอามาปนกันการออกข่าวเนี่ยว่าจะชะลอก่อสร้างถือเป็นการสร้างปัญหาให้ผู้ประกอบการนักลงทุนหากเขาหนีเปลี่ยนใจไปประเทศอื่นเนี่ยประเทศไทยก็จะลำบาก
3: ไปสร้างฐานที่ประเทศอื่น
2: ใช่
3: เพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้นะ
2: คือถ้าอยากสร้างหรือเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันก็ต้องเอาข้อมูลมากลางหรือว่าพูดคุยกันให้ชาวบ้านได้เข้าใจอย่างที่คุณชัยวุฒิบอกว่าเรื่องเครื่องปั่นไฟสำรองเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันอันนี้จะทำให้เกิดความสบายใจได้ยังไง
3: ค่ะนะคือจริงๆมันก็ลำบากแหละ
2: ค่ะ

0: ก็เลยทำให้คนก็ไปเชื่อฝ่ายค้านแล้วว่ามันมีอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: ในขณะที่รัฐบาลก็ยังพยายามที่จะชี้แจงแต่มันก็ยังไม่เคลียร์
1: ใช่คือต้องให้เขามั่นใจจริงๆอ่ะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆdata center
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนั้นว่ามันปลอดภัยจริงไหมกลิ่นที่ออกมามันจะเป็นกลิ่นที่แบบจะทำให้เกิดสารพิษอะไรในตัวเขาไหม อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คือสำคัญที
0: ่
1: สำคัญคือถ้าเกิดมันบึ้มบั้มขึ้นมาเนี่ยโอ้มันก็นะม
0: ัน
1: ไม่ใช่แค่วงแค่ตรง data ด้วย
0: หรืออาจจะมีการเปรียบเทียบการกักเก็บน้ำมันอย่างปั๊มน้ำมันแต่ละจุดเนี่ยสามารถกักเก็บได้กี่ลิตร
1: กี่หมื่นลิตร
0: เพราะว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยมันก็มีในเมืองก็มีเนาะม
1: ี
0: หลายจุดนอกเมืองอีกหลายจุด
1: อ
0: ันนี้ยกข้อมูลขึ้นมาประกอบเพื่อที่จะให้รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีความไม่ปลอดภัยนี่นะทั้งที่ก็มีปั๊มน้ำมันมีอะไรอยู่แล้วอย่างนี้
1: คือจริงๆมันก็ต้องอย่างสมมติกำหนดว่าจะต้องมีน้ำมัน15,000ลิตร
0: ค่ะ
1: ก็ต้องแค่นั้นแต่ว่าปรากฏมีข่าวว่าเก็บไว้เป็นแสนลิตรก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้ประชาชนเขาก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามการเมืองกันค่ะ
0: ค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
1: าติดตามกันช่วงสุดท้ายนะก็ดูเรื่องของการเมืองวันนี้เนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยวันนี้ถือเป็นเทปแรกที่ทางรัฐบาลนะได้เปิดรายการใหม
0: ่
1: นะรายการคุยกับครม.อนุทินนะวันนี้เป็นเทปแรกก็โดยท่านอาจารย์ประกรณ์นินประพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะเทปแรกเลยทีเดียวนะคือจริงๆเป้าประสงค์ของรัฐบาลในการที่เปิดรายการคุยกับครม.อนุทินขึ้นมาเนี่ยคือต้องการให้รัฐมนตรีแต่ละท่านแต่ละกระทรวงเนี่ยค่ะได้สื่อสารกับประชาชนว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงทำอะไรยังไงแล้วต้องการจุดประสงค์คือต้องการที่จะนั่นอะไรคือบางข่าวหรือว่าบางโครงการบางเรื่องที่รัฐบาลทำบางทีแบบประชาชนบางส่วนอาจจะยังไม่รู
0: ้
1: หร
0: ือ
1: ว่าบางส่วนก็เข้าไม่ถึงข่าวสารที่สื่อออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้รัฐบาลคุยกับครม.อนุทินเนี่ยก็ต้องการที่จะให้รัฐมนตรีนั้นสื่อตรงเลยถึงประชาชนเลยนะวันนี้อย่างที่บอกไปเป็นเทปแรกก็ทางอาจารย์ประกรณ์ก็จะสื่อในเรื่องของระบบราชการซึ่งอันนี้อาจารย์ก็ทำอยู่นานแล้ว
0: คือ
1: ต้องการทำให้ระบบราชการนั้นมันเล็กลงนะแล้วก็ทำงานได้คล่องตัวขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้คืออาจจะยุบนู่นตัดนี่อะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้

0: นายกได้พูดเรื่องนี้เพราะว่า ปรากฏว่าพอรัฐบาลเปิดรายการครม.อนุทินคุยกับครม.อนุทินขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าก็มีเสียงจากฝ่ายค้านเลยนะโดยคุณไหมสิริกัญญาใช่ไหมบอกว่าอ๋อนี่แบบเรตติ้งตกใช่ไหมถึงได้ต้องเปิดรายการนี้ขึ้นมาน
1: ะคะน่าจะเป็นตัวช่วยหรือเปล่า ในช่วงที่คะแนนตกต่ำ
0: นั่นแหละก็คือหลายอย่างแล้วก็มีกระแสกันออกมาที่ทำให้คนต้องออกมาโต้กันไปโต้กันมาท่านนายกรัฐมนตรีเองบอกว่าอ๋อจริงๆเนี่ยก็โอเคอันนี้เป็นเทปแรกที่อาจารย์ประกรณ์ออกนะก็ยังไม่ได้ติดตามเลยก็จริงๆ เปิดรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ดีนายกบอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเข้ามาทำงานเกือบที่จะครึ่งปีแล้วมั้งมันก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเนี่ยน่าจะเข้ารูปเข้ารอยแล้วเพราะนั้นเนี่ยทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็เลยอยากให้ครม.ที่หรือว่ารัฐมนตรีคนไหนที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือว่าแจ้งให้ประชาชนทราบในเรื่องต่างๆนั้นก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็เลยจัดช่วงเวลาให้นะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่านายกจะร่วมด้วยไห
1: ม
0: นายกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอำนวยเนี่ยก็คือมาอยู่แล้วเพราะนายกก็ต้องการที่จะสื่อสารอยู่แล้วนะคะส่วนที่คุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.ของพรรคประชาชนบอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะรัฐบาลกระแสตกเลยต้องมีการจัดรายการเนี่ยนะคะนายกหัวเราะเลยหัวเราะเลยแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรนะเพราะว่าก็คือคงคิดอ่ะคือฝ่ายค้านก็คงจะแบบถึงไงมันก็แบบไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติของการเมืองนะ
1: ใช่ค่ะท่านนายกไม่ต้องตอบโจ้เองเพราะว่ามีคุณอัครเดชวงพิทักษ์ไพโรจน์นะแล้วก็คุณธนกร
0: ค่ะ
1: ตอบโต้แทนแล้วนะคะก็เรียกว่าไม่ปล่อยให้คุณสิริกัญญาเนี่ยมาปาดหน้าใส่ร้ายรัฐบาลแต่ฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่าทั้งสองท่านนี่ก็เป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นวิปรัฐบาลด้วยก็เห็นด้วยกับการที่นายกจัดรายการเพราะถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนเพื่อให้ได้รับทราบผลงานของรัฐบาล
0: ค
1: ุณอัครเดชบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลมีผลงานจำนวนมากในทุกกระทรวงรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักและมีผลงานชัดเจนแต่การประชาสัมพันธ์ผลงานยังเข้าไม่ถึงประชาชน ยังไม่ทั่วถึงก็เลย การเปิดเวทีนี้ก็จะได้เป็นการสื่อสารก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องคะแนนนิยมหรือความนิยมของรัฐบาลตกต่ำแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ได้อธิบายและก็นำเสนอผลงานโดยตรงต่อประชาชนหากจะมองว่าความเชื่อมั่นทางการเมืองตกเนี่ยคุณอัครเดชบอกว่าฝ่ายค้านเองก็ความเชื่อมั่นลดลงเช่นกันนะเพราะทำงานลักษณะค้านทุกเรื่องหลายเรื่องเป็นประโยชน์กับประชาชนก็ยังคัดค้านทำให้ประชาชนมองการเมืองในแง่ลบและก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเมืองนะคะส่วนทางด้านคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะก็บอกว่ายิ่งนานวันเนี่ยพรรคประชาชนก็ยิ่งทำตัวเองงองแงเหมือนเด็กทุกวันเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้จัดรายการอะไรก็ยังบอกว่ารัฐบาลไม่เคยสื่อสารอะไรกับประชาชนพอรัฐบาลไปจัดบ้างก็บอกว่ากลัวคะแนนนิยมตกต่ำไปทำนองนั้นนะคะ
0: เนี่ยก็จริงๆมันก็กลัวหรือเปล่าไม่รู้ว่าต้องให้ประชาชนตัดสินนะเด
1: ี๋
0: ยวคงจะมีการไปสำรวจประชาชน
1: สำรวจความคิดเห็นหลังจากรายการออกอ่ะแต่ว่าเทปแรกนี่น่าจะเป็นนายกเปิดหัวให้ก่อนนะแต่ถ้าดูทรงแบบนี้นายกไม่น่าจะจัดแล้วแหละ
0: คือนายกก็เนี่ยอย่างวันนี้ก็ไปราชบุรีใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีภารกิจอีกโหก็ค่อนข้างที่จะ
1: แน่นหนา
0: เยอะอยู่เหมือนกัน
1: แล้วก็มีการสื่อสารทุกวัน
0: จริงๆพรุ่งนี้เนี่ยมีกำหนดการที่จะมีนัดเลี้ยงทานข้าวของครม.นะ
1: ที่บ้าน
0: ที่บ้านของท่านนายกอ
1: ่ะ
0: ก็เลื่อนไปก่อนเพราะว่าติดภารกิจนอร์เวย
1: ์นอร์เวย์เดินทางวันไหนคะวัน
0: จันทร์ค่ะ
1: วันจันทร์
0: ค่ะวันจันทร์นะคะ
1: ก็ต้องเก็บกระเป๋าเพื่อไปหลายวันแล้วก็เป็นงานสำคัญด้วย
0: ใช่ค่ะก็ท่านนายกก็จริงๆคือจริงๆเรื่องของการอภิปรายด้วย
1: ค่ะ
0: คือฝ่ายค้านก็พยายามบี้อยู่นะว่าเอ๊ะมัน
1: จะเรื่องอภิปรายงบประมาณ
0: 789
1: ค่ะ
0: นะ789ที่จะต้องอภิปรายเรื่องของงบประมาณแต่ทีนี้เนี่ยคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะจะมีการแบบเอามาเหมือนกับการอภิปรายไม่วางใจเหมือน
1: สอดแทรก
0: เขาเรียกว่าเป็นการแบบชิมลางก่อนหรือเปล่าตอนนี้สภาก็ร้อนจริงๆทุกวันเลยทีเดียวนะคะก็จริงๆเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องของการอภิปรายเนี่ยนายกก็ พูดเหมือนกันคือท่านนายกบอกกันแล้วเรื่องของการขยับการกินข้าวของครม.เนี่ยเดี๋ยวจะดูอีกทีหลังจากเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าในส่วนของการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรนะคะ
1: ค่ะ
0: คือจริงๆในส่วนของฝ่ายค้านเองเขาก็เตรียมตัวในการที่จะอภิปรายไม่วางใจอยู่หลายเรื่องนะประเด็นหลายประเด็นแต่ว่าเรื่องของวสว.อาจจะเป็นประเด็นแรกๆเลยมั้งน
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ารัฐบาลเองเขาก็บอกปัดคือแบบไปคุยในส่วนรัฐบาลทุกคนเลย มันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องของทางสว.เขาเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้เกี่ยวรัฐบาลนี้ก็เข้ามาหลังจากที่มีการเลือกสว.ไปแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าไม่ได้กังวลว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะใช้เวทีงบประมาณ789เนี่ยมาซักฟอกรัฐบาลหรือว่าชิมรางรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้มาหนีอภิปรายหรือว่าอะไรต่างๆหรือเพราะว่าฝ่ายค้านบอกว่าเป็นการหนีเรื่องของการจะพิจารณารายงานของกกต.หรือเปล่าเพราะกกต.เองเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามที่จะแบบเข้ามาชี้แจงแต่ว่าก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเพราะกลัวจะพูดเรื่องมั่วสว.หรือเปล่าอะไรอย่างนี
1: ้
0: ท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเรื่องของการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี70วาระ23ในวันที่7ถึง9เนี่ยส.ส.หลายคนก็เป็นกรรมาธิการอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: เขาก็พร้อมที่จะชี้แจงอยู่แล้วเพราะว่างบประมาณเนี่ยพรบ.งบประมาณเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างของกรรมาธิการกับสภาผู้แทนราษฎรส่วนภาคราชการก็ให้ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเขาก็ต้องชี้แจงให้กระจ่างใครสงวนยติไว้ก็มาพูดในที่ประชุมในวันนั้นนะก็เลยถามว่าเอาแล้วนายกกังวลไหมที่ฝ่ายค้านก็อาจจะใช้โอกาสเนี้ยอภิปรายไม่วางใจเลย
1: ค่ะ
0: นะท่านนายกก็บอกว่าส.ส.ก็มีเอกสิทธิ์อยู่แล้วจะพูดหรือว่าจะอภิปรายอะไรก็อยู่ที่หัวข้อ
1: ค่ะ
0: แล้วก็การกำกับดูแลของประธานสภาที่ว่าจะกำกับหรือว่าควบคุมดูแลการประชุมสภาได้ไห
1: ม
0: นะคะส่วนการประชุมสภาในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านก็พยายามที่จะกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมน
1: ะ
0: ไม่ให้อภิปรายรายงานของกกต.เพราะกลัวพัดพิงเรื่องของหัวสว.นี่แหละท่านยกก็เลยบอกว่าไม่มีนะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยทำงานบริหารราชการแผ่นดินในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลนะเป็นฝ่ายบริหารก็ทำงานอย่างเต็มที
1: ่
0: ฝ่ายนิติบัญญัติคุณก็ทำหน้าที่ของคุณอย่างเต็มที่เหมือนกันไปนะคะส่วนพยายามที่จะโยงถึงเรื่องของหัวสว.อะไรเนี่ยมีผู้สื่อข่าวถามว่ามันมีหน่วยงานไหนมาสอบถามบ้างหรือยังถามนายกเนี่ยนายกบอกไม่รู้ไม่มีหรอก นะไม่ได้แล้วรัฐบาลก็ไม่ได้เกี่ยวกับคดีหัวสว.ด้วยคือไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลชุดนี้เกี่ยวข้องเลย
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่วันที่1เมษายน69ส่วนรัฐบาลอนุทิน1เนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่1ตุลาคม68
1: ค่ะ
0: แต่ว่าการเลือกสว.นั้นเลือกเมื่อตอนปี2567เพราะฉะนั้นรัฐบาลของคุณอนุทินทั้ง2ชุดเนี่ยมาหลังจากการเลือกสว.ไปแล้วเนี่ยประมาณ1ปี3เดือนเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะคะส่วนจะมองว่าเป็นการปั่นกระแสของฝ่ายค้านไหมเนี่ยนายกบอกว่าทุกคนนั้นทำหน้าที่ของตัวเอง
1: ม
0: ีอะไรเราก็รับฟังแล้วก็ชี้แจงจะไปห้ามคนกล่าวหาไม่ได้หรอกน
1: ะ
0: ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลก็ต้องชี้แจงตรงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะส่วนที่เรียกร้องนายกให้มาชี้แจงหรือว่ามาตอบในสภาเนี่ยอันนี้นายกบอกว่าจริงๆเนี่ย ก็เข้าสภาอยู่ตลอดเหมือนกันนะอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคือตัวเองเนี่ยมีหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคือมีบทบาทเป็นนายกด้วยน
1: ะ
0: ก็ต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่7ถึง9เนี่ยบังเอิญว่าติดภารกิจที่ไปนอร์เวย
1: ์
0: นะก็ถ้าเกิดว่าไม่ติดเนี่ยก็ปกติก็ไปอยู่แล้วนะนายกก็ชี้แจงไป
1: ส่วนทางด้านคุณกรวีปิศานันทกุลนะคะส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะคะในฐานะประธานวิปรัฐบาลนี่แหละก็พูดถึงความพร้อมที่จะประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระ2และ3ระหว่าง7ถึง9นะคะบอกว่าการพิจารณาเนี่ยจะเป็นการอภิปรายลงมติรายมาตรานะคะหลังจากที่ผ่านการพิจารณาของชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณที่ประกอบด้วยฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเสร็จแล้วก็คิดว่าในชั้นกรรมาธิการเนี่ยได้รับการพิจารณางบประมาณแต่ละกระทรวงแต่ละมาตราอย่างรอบคอบถี่ถ้วนคิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที่เพื่อนสมาชิก ก็จะมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายได้นะคะทั้งคนที่ขอแปลยติและก็สงวนคำแปลยติเอาไว้รวมไปถึงมาตราที่มีการแก้ไขสมาชิกก็สามารถที่จะสอบถามกรรมาธิการได้และก็เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการที่จะพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณมาตอบคำถามชี้แจงเพื่อนสมาชิกคิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรที่น่ากังวลและมั่นใจว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.โหวตผ่านร่างพรบ.งบประมาณให้ไปได้นะคะก็มีการถามถึงว่าพรรคประชาชนเนี่ยกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยว่าใช้เสียงข้างมากของพรรคร่วมรัฐบาลในการประชุมสภาเมื่อวันที่3กันยายนปิดปากไม่ให้ฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายวาระการพิจารณารายงานการดำเนินงานของสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องหัวสวที่เกี่ยวกับแกนนำและสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนั้นน่ะคุณกรวีก็เลยบอกว่าขอชี้แจงว่าไม่ได้มีการปิดปากและก็มีเหตุผลไม่มีเหตุผลที่จะทำอะไรแบบนั้นเหตุผลที่เลือกเอายติด่วนเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนก็เพราะเป็นความเดือดร้อนและเป็นเรื่องที่ค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจริงๆเนี่ยคิดว่าจะเอามาพิจารณาแล้วเรื่องวาระพิจารณารายงานประจำปีกกต.ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนเพราะหนีไปไม่ได้อยู่แล้วอยู่ในระเบียบของสภาพอสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุความวุ่นวายอีกก็เห็นไม่ตรงกันของสมาชิกก็เสียเวลาในการถกเถียงกันไปหลายชั่วโมงทำให้กินเวลาของสภาไปแต่ยืนยันว่าภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปหลบนะคะแต่นี่มันเป็นการอภิปรายผลการดำเนินงานของกกต.ก็เป็นองค์กรอิสระไม่เกี่ยวกับรัฐบาลหรือพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วนะก็อภิปรายงบเนี่ยจะมีปัญหาอะไรกันไหม
0: ก็อาจจะร้อนอยู่นะคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแบบอย่ามาแทนตัวเองว่าพี่นะไม่เคารพอะไรประมาณนี้ก็เยอะหรือว่าเรียกชื่อเล่นกันอะไรประมาณอย่างนี้ก็
1: เท้งเหรอถอนไม่ได้นะเท้งเหรอ
0: นะก็คงจะได้เห็นบรรยากาศในการที่จะโต้เถียงกันอีกแหละนะแล้วจริงๆคือช่วงนี้เนี่ยปรากฏว่าเนี่ยอย่างคุณจตุพรพรหมพันธ์นะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาเป็นวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนแล้วล่ะก็บอกว่าเดือนกันยาเนี่ยมันร้อนนะมันเป็นเดือนร้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเตือนรัฐบาลเหมือนกันโดยคุณจตุพรบอกว่ากันยายนเนี่ยตั้งแต่วันที่14กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยการเมืองมันจะร้อนแรงเขาบอกว่าให้จับตามม็อบที่จะลงถนนเพื่อที่จะมาทวงคืนประเทศตั้งแต่เรื่องจีนเทามันเรื่องยิวอะไรพวกนี้นะสอดคล้องกับ
1: ล่าสุดก็มีการนายกก็เซ็นคำสั่งในประเทศ
0: ยิว
1: ไปแล้ว
0: นั่นแหละนะคะแล้วก็เนี่ยคุณพร้อมพงษ์บอกเหมือนกันว่าสายข่าวรายงานบอกว่ามวลชนหลายกลุ่มเนี่ยขยับเลยนะตอนนี
1: ้
0: กันยาการเมืองร้อนพุ่งเป้ามาที่รัฐบาลแต่ว่าคุณพร้อมพงษ์ก็เป็นห่วงเรื่องของมือที่3ที่จะเติมเชื้อไฟขยายความขัดแย้งก็เลยอยากให้รัฐบาลนั้นดับไฟให้มัน
1: แต่ต้นลมหรือว่าไง
0: ตั้งแต่ต้นลมนั่นแหละคือมันหลายเรื่องนะหลายเรื่องนะอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะตอนนี้เวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเรลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
5: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกานเอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
4: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าว รือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดด้วยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
8: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
7: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
10: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกัน ไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
11: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบยิ่งหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
10: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ20-30%ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
8: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีฮะก็เราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
1: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียน Power Grid เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
13: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
12: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
15: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณ์มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประณามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับ5 กันยายน 2569นะครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับนะเดิมทีว่าจะอยู่ที่ห้องส่งนะเพื่อร่วมเชียร์คอนเสิร์ตที่ห้องส่งแต่ว่ามีภารกิจด่วนนะฮะกับทางด้านของ Honda ครับนะ Honda ครับ125นะได้ชวนบอกว่ามาหน่อยครับวันนี้มาร่วมกระชากวัยคนที่อายุเกินกว่า40ปีครับมาติดตามคอนเสิร์ตนะอัศรีวสันต์โชติกุลนะฮะก็ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งเครื่องส่งได้นะครับก็มาร่วมกิจกรรมกับทางไทยฮอนด้านะครับซึ่งวันนี้ว่าวงกีฬานะครับผมณัฐพลชูเมืองคุณชูชัยคำรอดเครื่องส่งนะครับรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคุณเกรียดคำพิระเดชธรชัยโสดาและคุณอากรสิมพิทักษ์นะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าทีมงานขึ้นไลฟ์อย่างนะแต่ว่าเราก็ได้พูดคุยกันถ่ายกันนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้ข่าวแรกก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลก่อนนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียไทยครับอันดับที่62ของโลกนะแชมป์ซีเกมปีที่แล้วแล้วก็อดีตแชมป์ AVC Challenge ครับปี2022ครับเจอกับต้องบอกว่ากาตาร์ครับนะกาตาร์ทีมอันดับที่24ของโลกนะก็เจอกันวันนี้ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็ผลปรากฏว่ากาตาร์นี่อันดับ24ของโลกเหนือกว่าเรานะเขาเป็นแชมป์ AVC ครับปี2024เหรียญทองแดงแชมป์เอเชียล่าสุดที่ประเทศอิหร่านนะก็คือดีกรีอ่ะนะเขาเหนือกว่าเรานะแล้วก็เจอกันมาก่อนหน้านั้นนี่นะเขาชนะเราเกือบทั้งหมดอ่ะมีสมาหลายครั้งแล้วก็กาตาร์ชนะไปทุกครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะในปี2023เนี่ยนะเจอกัน3ครั้งนะโอ้ในเวลา3เดือนแล้วเขาชนะเราหมดเลยแต่คราวนี้ครับประวัติศาสตร์ไม่เหมือนเดิมครับเราเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ในการเจอกับกาตาร์ครับเราชนะกา25 22 25 19แล้ว25 14ครับนี่ฮะบอกแล้วไงว่าประวัติศาสตร์นะมีให้ทำลายครับเราแพ้เขาแต่ว่าถึงวันนั้นเรามาดีเราเตรียมดีนะครับเรามีความแข็งแกร่งเราชนะเขาได้ฮะก็วอลเลย์บอลแชมป์เอเชียวันนี้รอบแรกกลุ่ม4ที่เมืองโอซากะประเทศญี่ปุ่นนะทีมไทยก็เอาชนะกาตาร์นะครับ3ประตูเอ้ยไม่ใช่3ประตู3ต่อ0เซตนะก็ได้3แต้มไปนะก็มือดีๆเลยนะมือเซตเนี่ยบุญยฤทธิ์วงพรเนี่ยนะนภาเดชคณิตดีชัยวัฒน์ถุงคำชนัดบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วภูประดิษฐ์พระพุทธแล้วก็นักคดินอินทนุนิตเป็นลิเบโร่ตัวรับอิสระนะกาตาร์นี่รองแชมป์ FIVB Challenger นะซึ่งโดฮาเมื่อปี2023แล้วก็มีสนับของอับดุลลาอิบราฮิมนะฮะสนับของนาซินยูเซฟนะฮะแล้วก็ทางด้านของมูบารักมูซ่านะฮะมีแค่อับดุลมาดีนะครับแล้วก็มีซามูดมูฮัมเหม็ดมาดาทลาแล้วก็อิบราฮิมมูฮัมเหม็ดอิบราฮิมนะฮะวันนี้นภาเดชเนี่ยโอ้ทั้งตบนะตบคนเดียวอ่ะ14คะแนนให้ไทยนะเรามีชัยวัฒน์เนี่ย13คะแนนนะโอ้นะไทยก็ได้ไปก่อน3แต้มนะครับก็ขอไปได้3คะแนนไปก่อนนะพรุ่งนี้พัก1วันคุณผู้ฟังนะพัก1วันนัดที่2เราจะเจองานหนักอีกครั้งหนึ่งนะเจอกับเกาหลีใต้ในวันจันทร์นะที่7กันยายนนะครับในเวลา 15:00 นนะส่วนก่อนหน้านั้นนะกาตาร์จะไปเจอกับไต้หวันนะครับวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะคุณผู้ฟังครับนะตอนนี้ถ้าขอไปคุณผู้ฟังนะเกิดมีเสียงรบกวนจากคอนเสิร์ตนะฮะก็อาจจะมีเข้ามาบ้างนะผมพยายามออกมาข้างนอกมารายงานเรื่องของกีฬาให้กับคุณผู้ฟังได้รับส่วนการแข่งขันแบดมินตันเมื่อวานนี้นะหลังจากที่รายงานในแวดวงกีฬาคุณผู้ฟังปรากฏว่าทางด้านของวิวกรุ๊ปวิทยสารนะครับก็แพ้ให้กับทางด้านของแอนเดรแอนโทเซนนะมืออันดับที่5ของโลกจากเดนมาร์กนะครับเกมแรกเราชนะไปก่อนนะทางด้านของวิว21-18เพราะว่าแอนโทเซนมาแก้เกมในเกมที่2ชนะเราบ้าง21-17นะฮะตัดสินในเกมที่3ฮะเกมที่3เนี่ยแอนโทเซนนะก็สูสีกับทางด้านของวิวอยู่ นะคือเริ่มต้นเนี่ยเขานำอยู่10เมตรต่อ5นะแล้วก็วิวพยายามไล่มาไล่มาไล่มาเหลือ1แต้ม2แต้มแล้วแต้มเสมอกันแต่ว่าพอปลายฮะอันดอลเซนกลับมาชนะอีกนะ21ต่อ18นะวิวก็ตกรอบนะฮะก็ทำให้นักกีฬาของเราไม่มีเหลือแล้วในการแข่งขันของแบดมินตันรายการชนะมาสเตอร์นะฮะซึ่งเงินรางวัลกว่าสูงนะ1,250,000 บาทขอภายใน1,200,000เหรียญสหรัฐหรือว่า41ล้านบาทนะก็หลังจากนี้นักกีฬาของเราก็จะไปเตรียมตัวในการแข่งขันเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับ20-29กันยายนก็รอเชียร์กันนะครับฟุตบอลนะฮะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะประกาศรายชื่อ23นักบอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะก่อนหน้านั้นประกาศรายชื่อทีมชายไปแล้วนะฮะคราวนี้ก็ประกาศรายชื่อทีมหญิงนะครับก็ของเรามีอัลเฟรดครับในเดโฟ

หลักของเราก็ต้องมารายงานตัวกันนะฮะเพื่อการเก็บตัวนะครับมาเก็บตัวนะครับเพื่อที่จะฝึกซ้อมนะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วนะอีกทีมหนึ่งก็คือทีมเรือใบเอเชียนเกมเนี่ยนะครับโอ้จะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่9นี้นะทีมเรือใบเงินสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะบอกว่าต้องไปเรียนรู้นะต้องไปให้ชินกับสภาพอากาศสภาพลมและกระแสน้ำโดยเฉพาะคลื่นนะครับนะที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเรือใบนะบนเรือเอกชยุทธนาเวศภูติกรอุปนายกสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะบอกว่าเราเตรียมพร้อมของเรือใบไทยนะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับตั้งมั่นว่าจะได้สัก3-4 เหรียญทองเพราะนะ3-4 เหรียญแต่เหรียญทองนั้น1 เหรียญนะครับแล้วก็เราจะรีบนะส่งนักกีฬาไปคุ้นเคยกับกระแสน้ำกระแสลมสภาพอากาศก่อนนะฮะเอเชียนเกมส์ใน19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมแต่ว่าเราจะไปวันที่9นะครับนักกีฬาของเรานะส่งแข่งขันไป8 ประเภทนะเรือเดี่ยว4 ลำนักกีฬา4 คนเรือคู่อีก4 ลำนักกีฬา8 คนนะรวมแล้วนักกีฬา12 คนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะจะแข่งขันกันจริงๆก็คือ26 กันยายนถึง 3 ตุลาคมนะครับวางแผนเดินทางไปนะครับที่คายโยยอร์ดฮาร์เบอร์นะ9 กันยายนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศกระแสน้ำและกระแสลมของสนามแข่งขันให้มากที่สุดนะครับส่วนสมาคมนักข่าวทุกภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะจัดมีเดียเพรสให้กับกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับคือครั้งสุดท้ายแล้วนะครั้งที่6นะครับมี7 สมาคมนะเข้ามาแสดงความพร้อมนะฮะไม่ว่ามีด้านของสมาคมอะไรบ้างที่เข้ามานะฮะก็เอกบอลนะตะกร้อคูราจูยิสุเทควันโดนะก็ทุกคนก็บอกว่าความพร้อมนะในการแข่งขันเอเชียนเกมส์คราวนี้นะมีความหวังหลายๆกีฬาแล้วก็มีความหวังในการเข้าสู่รอบลึกๆนะฮะก็สุดท้ายแล้วนะครับคุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสรุปในการจบมิเตอร์เพสทั้ง6ครั้งที่ผ่านมาในเอเชียนเกม2026คราวนี้นะครับมิเตอร์เพสนะครับครบ6ครั้งนะสมาคมกีฬาไทยประสานเสียงเช็คอินความพร้อมโค้งสุดท้ายเคาะแล้วฮะเป้าหมายเหรียญทอง14 เหรียญนะฮะ14 เหรียญทองโดยคาดหวังจากตะกร้อ4 ทองนะเทคบอล3 ทองแล้วก็คูราจูยิสุเทควันโดกอล์ฟกรีฑาเรือใบอีสปอร์ตนะครับก็หวัง1 เหรียญทองนะฮะโอ้โหจะได้หรือไม่นั้นนะไม่ใช่ว่าที่นักกีฬานะกองเชียร์นะชาวไทยนะก็ร่วมด้วยนะในการให้เราได้ก้าวสู่ความหวังที่จะคว้าเหรียญทองนะครับคุณผู้ฟังครับไปดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะฮะในที่มาเลเซียนะก็ปรากฏว่านะฮะตรงชาติไทยสะบัดนะที่สนามเตปังนะที่สนามเตปังนะครับทางด้านของนักกีฬาของเราเนี่ยนะขึ้นโพเดียมนะครับก็ในรุ่น600cc นะมิกธนัทลองปลิวฮะมิกธนัทลองปลิวก็โอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะในสนามที่แล้วอ่ะนะที่อินโดนะเจอนักบิดจากค่ายคู่แข่งขันนะไปชนใน2 โค้งสุดท้ายอ่ะนะก็คัสมาแดเนียลนะไปชนนะก็คัสมาแดเนียลเจอไปดีเนฟนะขออภัยเป็นลองแลบดับเบิลลองแลบนะฮะแต่ปรากฏว่าในสนามนี้ทางด้านของวิกธนัทลองปลิวครับสมราคาครับโอ้โหโพเดียมกระหึ่มเลยนะฮะก็ขึ้นอันดับที่1ครับนะในรุ่น600 cc ฮะใน Honda Racing Thailand นะแล้วก็คะแนนรวมก็อยู่อันดับที่1ด้วยนะนะทางด้านของมิตรรัตน์ลองปลิวนะคุณอารักษ์ปรภาประธานไทย Honda นี่ไปชี้ที่ขอบสนามยิ้มแก้มปรีเลยนำตั้งแต่รอบแรกนะครับรวมถึงรอบสุดท้ายเข้าเส้นสิบแปดรอบนะนะครับแล้วก็ที่2ก็เป็นอนุภาพซามูนะน้องสี่นะครับจากยามาฮ่านะครับนะที่2นะครับส่วนในรุ่น 1000cc เนี่ยชิปนักครินนะก็พยายามสู้อยู่เต็มที่นะฮะจบอันดับที่4นะนะนี่เรสแรกนะเรสที่1นะพรุ่งนี้อีกเรสหนึ่งวันอาทิตย์นะที่เซปังมาเลเซียนะครับแล้วก็จะมีรุ่น 125cc นะก็เป็นนักกีฬาไทยแข่งขันด้วยนะฮะก็ถือว่าระหึ่มที่เซปังนะในเอเชียโรดเรซซิ่งนะครับแล้วลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้นะฮะไปดูกันว่านักกีฬาของเราจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะก็วันนี้ได้ร้องเพลงชาติกระหึ่มไปแล้วนะสำหรับมิกนะลองฟิลในรุ่น 600cc นะครับผมพยายามดูรุ่น 250cc เนี่ยนะ 250cc เนี่ยไอเดียกิตพัฒน์นะนะก็ล้มในต้นของควอลิฟายนะก็แก้ไขกลับมาแข่งขันได้นะแล้วจบอันดับที่10นะครับนะ
พรุ่งนี้ศึกเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่5

เลนที่2นะครับที่16กันยายนเริ่มต้นด้วยเอเชียโปรดักชั่น210ซีซีนะครับต่อด้วย600ซีซีและปิดด้วย1000ซีซีนะเชียร์นักกีฬาไทยนะครับแม้ว่าจะเป็นธนัทลองกลิวนะฮะแข่งขันกันแล้วรวมถึงไทยยำห้านะมีอนุภาพนะครับแล้วก็ทางของทางด้านของไอเดียกิตพัฒน์นะที่ลงแข่งขันด้วยนะครับส่วนโมโต GP มีไหมวันนี้นะโมโต GP นะสนามที่สนามแม็กกี้ครูซนะครับที่ฝรั่งเศสนะคาร์ลเฟนโรดนะที่แม็กกี้ครูซนะครับโมโต GP นะขออภัยนะเป็นเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ก่อนนะที่ฝรั่งครับเมื่อวานนี้ผมดูอยู่นะล้มด้วยนะในรอบทดสอบนะล้มนะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นในการจัดอันดับเรสที่1แข่งขันในเรสที่1นะครับแล้วพรุ่งนี้อีก2เรสนะฮะแฟนความเร็วเรื่องของโวลซุปเปอร์ไบค์ให้กำลังใจสังเกตแฟนๆหน่อยนะแข่งขันกันวันนี้เรสหนึ่งแล้วพรุ่งนี้อีก2เรสนะครับนะฮะสำหรับทางด้านของโวลซุปเปอร์ไบค์นะครับส่วนทางด้านของขายเวลาอื่นนะฮะ19:46 นะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับเมื่อวานนี้เสมอบุกไปเสมอปัตตานี FC นะที่สนามจินสูรานนท์นะเป็นการเปิดหัวไทยลีกในฤดูกาลนี้นะเปิดหัวนะครับก็เสมอกันไปแบบไร้สกอร์นะครับ0ประตูต่อ0ปัตตานีเล่นที่สนามจินตสุรานนท์จังหวัดสงขลาเหมือนกับเล่นในบ้านนะกองเชียร์ขนมาหลายสิบคันรถครับเต็มที่นั่งเลยทีเดียวฮะโอ้โหแต่ว่าเมื่อวานนี้ใครดูปัตตานีช่วยกันเล่นนะนักกีฬานะวิ่งแบบสู้ฟัดเลยทีเดียวนะไม่กลัวศักดิ์ศรีของ BG BG เมื่อวานนี้ต่างชาติก็น่าจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบนะเทคนิคของไทยนะมีจังหวะนึงที่หลุดไปเนี่ยไม่ส่งด้วยนะหลุดเดียวนะก็เสียบอลไปเองนะครับก็เสมอกันไป1ต่อ1ได้ทีมละ1แต้มนะครับนัดต่อไปปัตตานีนะจะไปเยือนอุทัยธานีนะครับส่วนบีจีปทุมเล่นในบ้านครับเจอราศีสไลด์ยูไนเต็ดนะครับส่วนวันนี้นะมีการแข่งกัน3คู่นะเชียงรายกับชลบุรี FC ตอนนี้เชียงรายนำอยู่ 1-0 หน้านาทีที่85แล้วนะครับแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดเจอกับศรีสะเกษยูไนเต็ดครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะผ่านมา52นาทีแต่แบงคอกนำอยู่3-1นะครับส่วนราศีสไลด์ครับเจอการท่าเรือได้นำอยู่1-0นะฮะโอ้โหน้องใหม่ฟอร์มแรงเล่นในบ้านก็เชียร์เยอะฮะไม่กดดันท่าเรือแล้วฮะนำแล้ว1-0นะครับโอ้นะแล้วก็ที่กำลังคิกออฟเมื่อสักครู่นะตอนทุ่มครึ่งเป็นระยองกับประจวบนะครับส่วนพรุ่งนี้ไปเชียร์กันแฟนอุทยาเจอบ้านเปิดบ้านเจอราชบุรีนะครับแล้วก็ลำพูนเจออุทัยธานีแล้วก็สุโขทัยเจอกับบุรีรัมย์นะครับพรุ่งนี้นะสำหรับไทยลีกนะครับคุณฟังครับจากไทยลีกนะไปดูเรื่องของคอปรันหน่อยนะในการวิ่งนะรายการใหญ่นะครับคอปรันแบงคอก2026งานวิ่งสำหรับแฟนหงนะแฟนลิเวอร์พูลชาวไทยนะ7ปีแล้วนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะกลับมาสู่อ้อมอกของแฟนลิเวอร์พูลในไทยนะหลังจากที่ห่างหายไปนะครับคอปรันแบงคอก2026นะพรีเซนเตอร์บายกรุงไทยแอคซ่าไลฟ์นะครับจัดมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในรอบ7ปีนะครับชวนสาวกลิเวอร์พูลสาวกเดอะคอปนะคนรักการวิ่งมารวมพลังกันบนเส้นทางเดียวกันนะครับแล้วก็เก็บเหรียญวิ่งเสื้อวิ่งนะแล้วก็เสื้อฟินิชเชอร์นะที่ระลึกสุดพรีเมียมนะครับในทีมคอปรันแบงคอก2026นะครับเป็นความทรงจำครั้งพิเศษนะครับในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะที่ฟาซาคอร์สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับนะไปวิ่งพร้อมกันนะลิเวอร์พูลส่งซามี่ฮูเปียมาวิ่งด้วยนะรวมถึงอาจจะมีนักวิ่งลิเวอร์พูลเล่นทีมผู้หญิงมาด้วยนะสามีฮูเปียเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลนะช่วงหนึ่งนะก็คุมทีมได้เป็นกัปตันทีมได้แชมป์หลายแชมป์เหมือนกันนะนะถ้วย FA ครับถ้วยคาริ่งครับยูฟ่าครับด้วยนะสามีฮูเปียนะครับแล้วก็คุณบุญเพิ่มอินทรประสาทนะเรดไดเรคเตอร์บริษัทรันริโอประเทศไทยนะบอกว่าการกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการสำคัญรอคอยแหละในรอบ7ปีที่เขาปรันมาจัดนะฮะก่อนนั้นจัดมา2ครั้งในปี2015และ2019นะฮะคราวนี้ก็จัดมาอีกครั้งหนึ่งนะก็ขอเชิญนะแฟนฟุตบอลแฟนลูกทูนนะแฟนทีมอื่นก็ได้มาได้นะนะครับรวมถึงนักวิ่งประเทศไทยที่รักสุขภาพนะมาร่วมวิ่งกันนะครับไม่ใช่แค่ไทยนะครับมีการชวนนักวิ่งจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับฮ่องกงสิงคโปร์มาเก๊าจีนเวียดนามเนี่ยมาด้วยนะมาวิ่งกับนักกีฬาไทยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็นักวิ่งรับสมัครเพียงแค่10,000 คนนะ10,000 คนนี่2ระยะนะครับ10 กิโลตั้งเป้าไว้7,000 คน

0: นะแล้วก็5กิโลเมตรเนี่ย 1,200 คนนะครับนะก็ขออภัยนะ5กิโลเมตรเนี่ย 3,000 คนนะค่าสมัครก็มีตั้งแต่900ถึง 1,200 บาทนะจะได้เหรียญแล้วก็เหรียญแล้วก็เสื้อเชียร์ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล FC นะครับก็ขอเชิญนักวิ่งนะฮะมาทำลายมาท้าทายชาเลนจ์ของตัวเองนะครับแล้วก็วิ่งไปกับเหล่าสาวกหงแดงที่มีหัวใจเดียวกันนะในงานคอปรันนะครับสมัครได้ทางไทรันนะฮะตอนนี้ไทรันเขารับสมัครอยู่นะก็จะเป็นทางการนะคอปรันแบงคอก2026 presented by กรุงศรีแอคต้าไลฟ์นะครับไทรันเขารับสมัครอยู่นะครับพูดถึงลิเวอร์พูลแล้วนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับโอ้สลัดอาการบาดเจ็บกลับมานะก็ยิงให้ลิเวอร์พูลบุกไปชนะอิปสวิชทาวน์2ประตูต่อ0นะครับอิปสวิชทาวน์เตะที่ปอร์ตแมนโรดนะครับลิเวอร์พูลก็บุกไปเยือนนะลูกทีมของอันโตนี่อิราโอล่านะครับก็หลังจากที่ไม่ชนะมา2นัดเสมอทั้ง2นัดเก็บชัยชนะนัดแรกได้แล้วฮะจบเกมตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยอันดับที่5นะมี5แต้มนะส่วนทีมอิปสวิชทาวน์มีแค่3แต้มนะครับอิซักนี่ยิงไปแล้ว2ประตูนะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบอกเลยนะเก็บด้วยอะไรด้วยรุมเร้าครับซื้อมาค่าตัวแพงลงเล่นน้อยยิงแค่3ประตูแต่ฤดูกาลนี้นะเริ่มโชว์ฟอร์มดีนะเมื่อวานเวียดก็จ่ายได้ดีนะจ่ายชนะจ่ายสำเร็จหลายครั้งแล้วก็กักโปนะที่มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะซื้อแต่ลิเวอร์พูลไม่ขายนะครับเมื่อวานนี้โอ้กักโปแอสซิสต์2ครั้งอ่ะยิง1แอสซิสต์2แล้วอ่ะรวมแล้วนัดที่แล้วก็แอสซิสต์ด้วยนี่นะฮะก็ฟอร์มดีกลับมาเรื่อยๆนะสำหรับกักโปนะครับลิเวอร์พูลก็ชนะไปนะครับส่วนฟุตบอลลีกอื่นๆนะครับโมนาโกนะฮะบุกไปเล่นในบ้านเนี่ยนะโมนาโกชนะทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ2ประตูต่อ1นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงนะแชมป์ยุโรปนะยิงนำไปก่อนนะจากมาจินยอสนะครับส่วนโมนาโกตีเสมอได้จากเซซินโยแล้วก็สตานิสอีดุงโปนะครับเรียบร้อยฮะทางด้านของโมนาโกนะฮะเอาชนะลูกทีมของลุยแอนริเก้นะคือฉลองต่อสัญญาฮะแต่ว่าฉลองอาจจะเสียชื่อไปหน่อยเพราะว่าแพ้ครับแพ้นะก็เปิดบ้านตัวเองนะแพ้คาบ้านเลยนะปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับน่าจะเป็นการเลี้ยงในการต่อสัญญานะแต่ว่าแพ้นะก็ไม่เป็นไรแล้วฟุตบอลมีแพ้มีชนะกันได้นะครับโมนาโกก็ไม่ใช่ว่าเป็นทีมคิดริ้วคิดเหร่อะไรนะพอตอนนี้เนี่ยโมนาโกเนี่ยมีอยู่9คะแนนนะชนะรวดอ่ะฟอร์มดีอ่ะนะส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงก็แพ้นัดแรกแล้วนะครับนะแข่ง3นัดยังไม่ชนะใครเสมอ2แพ้1นะครับอีกทีมนึงไม่ได้หนีไปจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเรียลมาดริดลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่ครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มดีมานะครับนะ3นัดนะนัดที่4แพ้แล้วนะทางด้านของลูกทีมของโคเซ่มอนติโยเรียลมาดริดนะครับแพ้กับเรียลเบติสนะครับ0ประตูต่อ1นะครับแหมนะทอยพัชช็อตยิงประตูให้ทีมนำนาทีที่81ครับเรียลเบติสว่ามาดริดก็เกือบจะตีเสมอ2ครั้งเลยนะคาร์ลอสเอลบี้นะยิงแต่ว่า VAR นะบอกว่าล้ำหน้ารวมถึงได้จุดโทษครับแต่คิลิอันเอ็มบัปเป้ยิงประจิตผู้สามประตูอาบาโรบันเดสนะก็เรียบร้อยแพ้ไปนะครับมี9แต้มเหมือนเดิมนะครับกาโชสเนี่ยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโคโมเอาชนะเจนัว4ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ทางด้านของบูเดสลีก้าสตุตการ์ดครับเอาชนะโคโลน4ประตูต่อ1ครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะครับหัวใจฟุตบอลชาติไทยนะแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับฟุตบอลอายุ20ปีชิงเชื้อแห่งเอเชียนะครับเรายังไม่ได้เข้ารอบ 100% นะฮะถึงแม้ว่าโอกาสการเข้ารอบของเรามีมากกว่า 60-70% พรุ่งนี้นัดสุดท้ายที่เราเจอกับอิรักนะครับ6กันยายน 19:30 น.ไม่เชียร์ทีมไทยและใครจะเชียร์ล่ะคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้เนี่ยนะนัดสุดท้ายเจอกับอิรักนะครับแพ้ได้อย่าแพ้เยอะแต่ผมก็หวังว่าเราจะไม่แพ้นะแพ้ได้แค่ลูกเดียวพอนะครับเรามีแต้มเราจะเป็นที่1ของกลุ่มนะฮะเจอกันอีรัก 19:30 น.นะครับไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ช่องทางของไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับส่วนหน้าสนามนะกองเชียร์หลายๆคนหัวใจทีมชาติไทยนะซึ่งตามไปเชียร์ถึงสนามนะหน้าสนามมีบัตรขายตั้งแต่ราคา600บาทถึง300บาทนะครับนะสถานการณ์ของไทยเนี่ยนะฮะมีอยู่6คะแนนนะชนะทั้งรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ชนะทั้งเติร์กเมนิสถานนะครับส่วนอิรักมีแค่3คะแนนนะโค้ชจักรพันธ์ปันปีนะบอกว่าซ้อมวันนี้หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีการรีแลกซ์นะครับมีการผ่อนคลายนะครับวันนี้ก็ซ้อมเรื่องของการประกบตัวของนักกีฬานะการป้องกันลูกครอสจากซ้ายและขวานะจากข้างทั้งสองข้างนะครับแล้วก็การประกบตัวนะ นะในการที่เขาเข้าทำนะครับนี่คือเพราะอิรักอย่างที่บอกนะตัวใหญ่กว่าเรานะครับก็ต้องเน้นเตรียมรับนะครับแล้วก็การต่อบอลสวนกลับไวขอให้นะขอให้ประสบความสำเร็จนะในการโต้กลับไวนะมีประสิทธิภาพประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะนอกจากวันนี้แล้วพรุ่งนี้นิวคาสเซิลเจอบอร์นมัธนะครับเบนฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์ไบรตันเจอลีดนะครับฟูแลมเจอเชสเตอร์ฟอร์เรสต์แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเคอร์เวนทรีนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอสเปอร์นะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเชียร์กันเฮาซิตี้เจออัสตันวิลล่านะครับกาโชซีอาร์ฟิออร์เรติน่าเจอโตริโน่นะอินเตอร์เจอนาโปลีคู่เอกเลยนะครับแล้วก็โรม่าเจออัตแลนตานะครับรวมถึงบุนเดสลีกาเยอรมันนะคาร์เดบอลเจอสไตร์บวกเวเดอร์เบรเมนเจออาร์บาไลซิกนะครับออฟเฟนไฮม์เจอโคลเซียดอร์ทมุนด์ไบเออร์เลเวอร์คูเซนเจอออริออนเบอร์ลินนะฮะโคลเซียวิเชนการ์บัตเจอเอลแบกนะชาเก้ศูนย์สี่เจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะคู่เอกนะครับแล้วก็ลาลิกาสเปนอาร์ติกบีบาวเจออาร์เทโกมาริสนะครับรายโยบายการโน่เจอการาซิ่งซานตาแดนะครับเบียร์เรลครับเจอกันลาขออนุญาตนะลาลิกาสเปนคุณผู้ฟังครับพูดถึงอาร์เซนอลเนี่ยต้องพูดถึงสักหน่อยนะอาร์เซนอลเนี่ยนะตอนนี้นะทางด้านของมิกาอติต้านะกองหน้าออกไป3คนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอันเลอาโดทอสซานะฮะไปเบซิตาสกาเบียเฮซุสไปบาร์เซโลน่ากาเบียมาเตเนลลี่นะไปอันฮิลานนะครับแล้วก็ได้เงินมาโอ้โหหลายร้อยล้านอ่ะคริสตอลโซลิสนะครับมาจากคลับบูมนะ40ล้านยูโรนะคือกำไรเยอะมากนะแต่ว่า2นัดแรกก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะกองเชียร์อาร์เซนอลก็มีคำถามนะครับว่าแม่นะซื้อมาแค่คนเดียวและยืนระยะยาวแข่งหลายรายการเนี่ยพอไหมล่ะนะฮะกาเบียมาเตเนลลี่นะแนวรุกวัย25ปีเล่นในกับ7ปีอาร์เซนอลนะครับก็อาร์เซนอลขายเป็นค่าตัวสูงสุดนะครับไปกับอัลฮิลาลลีกของซาอุดิอาระเบีย60ล้านปอนด์นะหรือว่า 2,640 ล้านบาทนะครับไปสมหมายเลข7นี่คือแนวรุกอีกคนหนึ่งของอาร์เซนอลที่แน่นะน่าเสียดายแต่เขาปล่อยไปแล้วนะก็ไปอยู่กับแรกของอัลฮิลาลไปประสานงานแนวในแนวรุกกับออลิวัตอินนี่อดีตกองหน้าของอัสตันวิลล่านะที่ย้ายไปแล้วนะฮะรวมถึงคริสเตนซิโอนะซัมเมอร์เวลนะย้ายจากเวสต์แฮมนะก็ถือว่านี่ก็อีกทีมหนึ่งนะผลิตจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยเหมานักเตะจากพรีเมียร์ลีกไปเยอะมากนะครับก็เราดูนะอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าปล่อยนักเตะไปแนวรุกหลายคนนะที่เหลืออยู่จะทำอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของผมลืมน้องคนหนึ่งนะน้องไมค์คิวกิตติศักดิ์ศรีพงศ์ดาวรุ่งของฮอนด้าเรซซิ่งไทยแลนด์เนี่ยเจ้าของหมายเลข85นะครับเตรียมแข่งขันโมโตจูเนียร์คลาสโมโต3จูเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะที่สเปนนะครับนะสนามเซอร์กิตริคาร์โดเทอร์โมนะครับที่สเปนเชียร์หน่อยนะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับนะสำหรับน้องไมค์คิวกิตติศักดิ์นะครับไปแข่งขันกับนักบิดชาวยุโรปนะก็สนุกอ่ะได้เชียร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีกคนก็กล้องนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะ Honda CBR 1000RR ใน World Superbike นะจับนี้นะจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะแต่ก็ตามเชียร์นะครับคุณฟังครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปงานอำลาเลี้ยงส่งนะทางด้านของดร.ก้องศักดิ์ยมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการเลี้ยงในการอำลาตำแหน่งนะเจ้าตัวก็บอกว่าโอ้โหก็ซึ้งใจเหมือนกันนะบอกว่าอยู่กกต.มา8ปีนะยอมรับว่าก็มีความผูกพันแหละนะ8ปียาวนานมากนะครับแล้วก็บอกว่าต่อไปก็จะไม่ทำอะไรแล้วนะขอพักผ่อนยาวๆแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับผู้ว่าคนใหม่นะคุณปฏิภาณสมานมิตรนะซึ่งรู้จักกันมานานนะแล้วก็รู้งานกันนะซึ่งจะสานต่อนะเรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไปนะครับก็นี่คือดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะที่ผมไปเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือวัดมงกีฬาครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับที่เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้คุยกันที่ห้องส่งนะครับวันจันทร์กลับมาพบกันที่ห้องส่งนะครับวันนี้ขอตัวไปดูคอนเสิร์ตอัดมีและวสันต์ก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติรักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระสงฆ์นิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชวลิตพิสัยพันธ์ชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยด้วยความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมการเกษตรการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยเลิกปลูกฝิ่นแล้วหันมาปลูกกาแฟทดแทนตลอดจนพระราชดำริโครงการอีสานเขียวที่พลิกผืนดินอันแห้งแล้งในภาคอีสานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยป่ายางพารา
3: พระองค์ท่านได้เป็นราชินีตัวอย่างทั้งโลกเลยนะครับโครงการประทับใจก็คือโครงการผ้าไหมแล้วก็เท่าเขานี่ก็เมื่อก่อนเขาปลูกฝิ่นเนาะเปลี่ยนเป็นกาแฟอย่างเงี้ยอีกเมื่อก่อนอีสานแรงมากโครงการอีสานเขียวเนี่ยเป็นพระราชดำริของท่านก็ทำให้ตอนนี้เขียวไปหมดเลยเป็นป่ายางพาราไปหมดครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ก็ได้แจกพันธุ์พืชอะไรต่างๆในโครงการของท่านเนี่ยพวกเราที่ผมเรียนมานะครับประทับใจครับ
2: ด้านนางสุพิชยาหานศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงคำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างมหาศาลทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาโดยเฉพาะพระกรณียกิจในการดูแลผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อซึ่งผ่ายามยากตลอดจนการประทานความช่วยเหลือและการดูแลเด็กๆซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขัง
4: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษน่ะที่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมอะไรที่ช่วยเหลือเด็กอ่ะช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอ่ะท่านก็เหนื่อยทุกพระองค์นะ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ
5: ์นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรประกอบกับขณะเกิดเหตุมีลมแรงส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านพักและทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้การมอบสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อผู้ประสบความเดือดร้อนสะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับเทศบาลเมืองน่านมอบผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
6: นางสาวพิญญาพัฒน์สรรสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะจากเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะทำงานลงพื้นที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและผ้าห่มจำนวน150ผืนแก่ประชาชนในบ้านศพบัวบ้านเปล้าบ้านกงและอำเภอเชียงยืนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยนางสาวพิญญาพัฒน์กล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยจัดงาน Power to Lives 2ปี2026เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกดูแลกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผ่านเครือข่ายชุมชนและบริการใกล้บ้าน
7: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน Power to Lives 2ปี2026เมื่ออ่อนล้าจะคอยรับฟังถ้าหมดหวังจะส่งพลังให้กันณศูนย์การค้าไอคอนสยามพร้อมร่วมเสวนาร่วมป้องกันการฆ่าตัวตายกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเปิดเผยว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญของกรุงเทพมหานครเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและภาวะกดดันทางเศรษฐกิจจากการคัดกรองเชิงลึกประชาชนกว่า 370,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเฉลี่ยร้อยละ 6.18โดยกลุ่มอายุ 15-34 ปีมีอัตราความเสี่ยงสูงสุดถึงร้อยละ 21.25 กรุงเทพมหานครจึงได้พัฒนาระบบ Bangkok Mind ภายใต้แนวคิด One Bangkok Mental Health Data System เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจิตตั้งแต่การคัดกรองการรักษาจนถึงการติดตามผลครอบคลุมช่องทางประเมินตนเองออนไลน์ขยายบริการคลินิกสุขภาพจิตในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งการให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซีนและการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกว่า 2,000 คนรวมถึงครูในสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายงานคัดกรองและส่งต่อผู้เสี่ยงอย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตที่เข้าถึงง่ายปลอดภัยและครอบคลุมทุกกลุ่มวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเปิดบ้านเด็กอ่อนรังสิตแหล่งเรียนรู้งานอาสาสุขภาวะ4มิติให้เป็นโมเดลต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาน
8: างอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีสถานรองรับเด็กภาครัฐ31แห่งเอกชน700แห่งเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนและมีปัญหายาเสพติดแต่ยังขาดบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิดจึงนำร่องพัฒนางานจิตอาสาในสถานสงเคราะห์3แห่งได้แก่บ้านราชวิถีบ้านเด็กอ่อนรังสิตและบ้านศรีธรรมราชผลักดันแนวปฏิบัติมาตรการและกลไกเชิงนโยบายเพื่อรองรับงานจิตอาสาสร้างความร่วมมือทางวิชาการเช่นระบบข้อมูล ถอดบทเรียนให้งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครให้มีสุขภาวะทางปัญญาซึ่งจะส่งผลต่อการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกที่สะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนางานจิตอาสาด้วยกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจะทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการจัดระบบข้อมูลพัฒนากิจกรรมอาสาและยกระดับศักยภาพคนทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะครบทุกมิติให้แก่เด็กอาสาสมัครและบุคลากรพร้อมทั้งช่วยลดข้อจำกัดด้านกำลังคนในการดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วยด้านนางยานีรัตน์บริรักษ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสส.ระบุว่าเด็กไทย6ล้าน2แสนคนเติบโตในครอบครัวเปราะบางสาเหตุหลักของเด็กที่เข้าสถานสงเคราะห์คือความยากจนร้อยละ 37.57 ผู้ปกครองไม่มีอาชีพร้อยละ 9.15และเลี้ยงดูไม่ได้ร้อยละ 8.88 ทั้งนี้การใช้กระบวนการสุขภาวะทางปัญญาช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางกายและอารมณ์ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 ส่วนอาสาและบุคลากรมีความเชื่อมโยงทางสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ90นฤมลอุดมพรรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าภูเขาไฟอานักกรากะตั้วในเขตเซาลำปุงจังหวัดลำปุงซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องในวันนี้หลังเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เวลา 23:07 ของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการอินโดนีเซียประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอนักรากะตั้วเป็นระดับ3ซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดระดับที่2พร้อมกำหนดเขตห้ามเข้าภายในรัศมี3กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักรากะตั้วเพื่อชมหรือบันทึกภาพการปะทุของภูเขาไฟรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดบันเตินและลำปุงติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาข่มขู่คุกคามร้ายแรงจำนวน3กระทงจากการที่ในปี2567เธอขู่ว่าจะสั่งการให้มีการลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากตัวเธอถูกฆาตกรรมนางดูเตเต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้านนอกศาลในเมืองเกซอนซิตี้ใกล้กับกรุงมะนิลาโดยระบุว่าเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่คุกคามและการที่คดีนี้เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภรรยารวมทั้งลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดียิ่งทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวาน่าออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพสำหรับนักเดินทางและประชาชนในคิวบาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากสถานทูตสหรัฐสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของโรคท้องร่วงอย่างมีนัยสำคัญทั่วคิวบาโดยมีความเชื่อมโยงกับการเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำสะอาดการเก็บรักษาอาหารและการควบคุมอุณหภูมิประกาศเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคิวบาเป็นเดือนที่9แล้วส่งผลให้ไฟฟ้าดับเพิ่มขึ้นทั่วคิวบาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแช่เย็นอาหารและมาตรการสุขอนามัยของบ้านเรือนประชาชนและภาคธุรกิจขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามาตรการปิดกั้นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้นำสหรัฐได้ส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและกำลังกลายเป็นภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบในคิวบาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มสาย C พบกับทีมชาติกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเก็บชัยชนะไป3-0เซตด้วยสกอร์25-22 25-19 และ25-14ประเดิมศึกใหญ่ด้วยการเก็บแต้ม3คะแนนเต็มนายบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวหลังเกมว่าการแข่งขันในวันนี้ทุกคนในทีมช่วยกันเล่นอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขณะที่โค้ชและสตาฟทุกคนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่จนทำให้สามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้จึงอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับการแข่งขันในวันนี้โปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่7กันยายนนี้เวลา15นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์หญิงคู่มืออันดับ106ของโลกจากไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับโจหยุนอันและเคอรั่วเสวียนจากไต้หวัน0-2เกม21-23และ21-23ทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking รอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบรองชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของ Thailand Ranking ชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งไป4-2เฟรม57-48 67-43 33-89 11-83 60-50 และ114-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างกรนครปฐมภาสกรสุวรรณรัตน์หรือเอฟสากลสงขลาจริงจิตในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งนี้กลุ่มนักกีฬาไทยอยู่ในระดับโลกยังได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งวีลแชร์เรซซิ่งที่มีพงศกรแปรยอเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมหลายสมัยบอกเซียคลาส BC2 วรวุฒิแสงอัมพาและคลาส BC3 หญิงและดามณีกล้าหาญที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกส่วนวิวแชร์ฟันดาบความหวังสูงสุดคือแววสายสุนีจนะแชมป์โลกและเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนอกจากนี้ยังมีกรีธาเทเบิลเทนนิสและอีกหลายชนิดกีฬาที่ได้ลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่ากกท.มั่นใจว่าทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะทำได้ไม่น้อยกว่า24เหรียญทองเพราะหลายชนิดกีฬาทีมชาติไทยอยู่ในระดับโลกและเป็นระดับเหรียญพาราลิมปิกเกมพร้อมฝากแฟนกีฬาเตรียมติดตามการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนไปด้วยกันทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7 นายพัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาและรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดการแข่งขันกีฬายูยิตสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กรังปรี2026ที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะแข่งขันถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศประกอบด้วยไทยเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามเกาหลีใต้มาเลเซียคาซัคสถานอินโดนีเซียฝรั่งเศสโครเอเชียและมอลโดวาเข้าร่วมชิงชัยแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนจำนวน305คนและรุ่นประชาชน116คนใน5ประเภทคือต่อสู้โนกิโชดูโอและคอนเทคเพื่อเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและประลองฝีมือกับคู่แข่งจากนานาชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
14: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
15: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้ได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับที่ชื่อว่าฮองสินมาคุยให้ฟังแล้วก็จากการที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังก็ได้มีการตอบรับมาบอกว่าทำให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของคนจีนเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาจีนขึ้นมาอีกเยอะเลยทีเดียวล่ะนะครับแต่คงจะต้องยอมรับว่าเวลาที่นำมาให้ฟังเนี่ยเป็นการเล่าแบบเนื้อต่อเนื้อเลยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็อาจจะงงอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้คุ้นกับความเป็นจีนที่อยู่ในไทยของเรานะแล้วคนที่สนใจก็ทำให้มีความเข้าใจจีนที่อยู่ในไทยโดยเฉพาะงานศิลปกรรมมากขึ้นเลยทีเดียวล่ะนะครับเพราะว่านอกจากที่จะเป็นการบ่งบอกถึงการสถาปนาเทวดาจีนแล้วยังบ่งบอกถึงเบื้องหลังของสงครามถวยเทพของจีนรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่แล้วก็มีคำสอนที่น่าสนใจตามลัทธิศาสนายุคนั้นด้วยเหมือนกันนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฮ่องสินกันต่อก็คงจะต้องบอกว่าเหลือเวลาในการเล่าอีกไม่นานเท่าไหร่จะจบเรื่องแล้วดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังสาระในบุมใดอีกบอกกล่าวกันมานะครับนานๆทีเราถึงจะเอาวรรณกรรมมาอ่านแล้วก็มาอธิบายให้ฟังกันปกติก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยาวเท่าไหร่นักนะครับแต่วันนี้ยาวพอสมควรทีเดียวแหละถ้าจะฟังแบบไหนต่อบอกกล่าวกันมาได้เลยแนะนำรายการกันมาได้เลยนะซึ่งมี2 ช่องทางในการที่เราจะได้พูดคุยแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีก1 ช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะ BJ ก็บุญจับนะครับพิมพ์ B-boy JJ แปนติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA ส่วนกับแอดไซน์นั้นก็@gmail.com bjwatana@gmail.com แค่นี้เราได้คุยกันแล้วล่ะนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องฮ่องสินกันเลยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคงก็ต้องบอกว่าโลเชียกับหลุยจินจูนั้นไปรบแล้วก็ถูกขงสวนจับไปได้ส่วนอึ้งเทียนหัวก็ตายในที่รบจนกระทั่งข้าศึกนั้นตัดศีรษะไปเสียบประจานเอาไว้ที่ประตูค่ายแล้วที่สำคัญก็คือว่าอึ้งป่วยหอนั้นมาเสียลูกชายไปนะครับที่ชื่อว่าอึ้งเทียนหัวจากการที่เสียลูกชายตัวของอึ้งป่วยหอก็ถึงขนาดเรียกกันว่าร้องห่มร้องไห้ทีเดียวล้ำจงกวดเห็นอึ้งป่วยหอร้องไห้อย่างนั้นก็บอกว่าท่านร้องไห้ทำไมไม่ต้องการที่จะแก้แค้นโกแกหลิงที่ได้ฆ่าอึ้งเทียนหัวตายหรือยังไงเหตุที่เกิดกันอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีตัวผึ้งวิเศษมาปล่อยให้อึ้งเทียนหัวอึ้งเทียนหัวไปเจอผึ้งเข้าก็เลยเสียทีนี่ข้าพเจ้าจะบอกอุบายท่านในการที่จะแก้แค้นไอ้เจ้าโกแกหลิงยังมีทหารคนหนึ่งชื่อว่าซ่องเฮกเฮาอยู่ที่เมืองเซาจิวฮูเจ้าทหารคนนี้เลี้ยงนกอันวิเศษเอาไว้ในลูกน้ำเต้าถ้าปล่อยนกตัวนี้ออกมาเมื่อใดก็จะบังเกิดเป็นนกขึ้นเป็นอันมาก นกพวกนั้นอาจจะจิกพึ่งของโกแกหลิงเสียได้ท่านจงให้ส่องเฮกเอานั้นเอานกมาช่วยจิกพึ่งคิดว่าน่าจะเป็นการแก้แค้นโกแกหลิงได้แม่อึ่งป่วยหอพอได้ฟังก็ใจชื้นขึ้นมาดีใจขึ้นก็เลยไปลาเกียงจูแย่บอกว่าจะไปหาส่องเฮกเอาที่เมืองเซาจิวฮูแล้วก็มาขึ้นโคห้าสีเดินทางไปวันหนึ่งไปถึงภูเขาที่ชื่อว่าฮุยห่องสันได้ยินเสียงปี่เสียงกลองรวมทั้งม้าล่ออื้ออึงอยู่ที่เชิงเขาก็เลยขับโคขึ้นไปบนภูเขาและดูก็เห็นทหาร3คนคนหนึ่งถือตรีคนหนึ่งถือคราดเหล็กคนหนึ่งถือกระบองขี่ม้าลำเพลงอาวุธรบกันเล่นอึ้งป่วยคอก็ชักโคลงมาที่สนามทหารที่ถือคราดเหล็กนั้นรู้จักอึ้งป่วยหอมาแต่ก่อนพอแลเห็นอึ้งป่วยหอก็ร้องถามเพราะว่าอ้าวท่านชื่ออึ้งป่วยหอหรืออึ้งป่วยหอก็บอกว่าใช่ใช่เรานี่ชื่ออึ้งป่วยหอทหารทั้ง3คนก็ลงจากม้ามาคำนับอึ้งป่วยหออึ้งป่วยหอก็บอกว่าท่านทั้ง3นี่ชื่อว่าอะไรล่ะทหารที่ถือตรีก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าบุญเพ็งที่ถือกระบองก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าซุยเอ๋งและที่ถือคราดได้ก็บอกข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าเจียวหยงอึ้งปุยหอก็เลยถามบอกว่าเหตุไรท่านจึงมาเล่นรบกันอยู่ชะนี้ทหารสามคนก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะเล่นก็เล่นรบกันตามสบายอย่างนี้แหละแล้วก็เชิญอึ้งปุยหอขึ้นไปบนเขาที่สำนักแต่งโต๊ะเลี้ยงอึ้งปุยหอแล้วก็ถามบอกว่าท่านจะไปไหนล่ะอึ้งปวยหอก็บอกว่าจะไปหาส่องเฮกเฮาตั้งใจจะไปวานให้มาช่วยรับกับโขงสวนบุญเพ็งก็เลย

ซ่องเฮกเฮาจึงบอกว่าอือปุยฮอทหารเอกในพระเจ้าบัวอองนั้นจะมาหาท่านบัดนี้ยังพักอยู่ข้างนอกซ่องเฮกเฮาพอได้ฟังก็ดีใจจึงให้คนไปเชิญอึ้งปุยฮอเข้ามาในตึกแล้วซ่องเฮกเฮากับอึ้งปุยฮอก็ถ้อยทีถ้อยคำนับกันซ่องเฮกเฮาจึงถามอึ้งปุยฮอบอกว่าท่านมาหาข้าพเจ้าโดยธุระสิ่งใดอึ้งปุยฮอก็เล่าความหลังให้ซ่องเฮกเฮาฟังคิดถึงลูกขึ้นมาแล้วก็ทั้งรักทั้งแค้นเล่าไปเขาไม่ได้นั่งกัดฟันอยู่บุญเพ็งเห็นดังนั้นก็บอกว่าอึ้งปุยฮอมาหาท่านครั้งนี้เนี่ยโดยลูกชายออกรบกับโกแกเหลงโกแกเหลงปล่อยพึ่งให้ต่อยสิงโตที่อึ้งเทียนหัวขี่สิงโตดิ้นโดดหนีอึ้งเทียนหัวตกจากสิงโตลงมาโกแกเหลงก็เลยแทงอึ้งเทียนหัวตายอึ้งปุยฮอผู้บิดาก็เลยคิดแก้แค้นอยู่อย่างนี้รู้ว่าท่านเนี่ยมีนกวิเศษอาจจะบินไปไล่จิกพึ่งของโกแกเหลงได้จึงอุตส่าห์มาจะให้ท่านช่วยธุระแก้แค้นโกแกเหลงให้จงได้ซ่องเฮกเฮาพอได้ฟังก็นิ่งถอนใจใหญ่ซุยเอ๋งก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วท่านจะรับธุระนี้ได้หรือไม่ล่ะซ่องเฮกเฮาก็นิ่งอยู่ซุยเอ๋งก็เลยถามบอกว่าท่านไม่รับธุระอึ่งปวยฮอนั้นท่านคิดจะไปตั้งอยู่ด่านเต็งตองกวนคอยบรรจบกับทัพพระเจ้าบูอองไปตีเมืองจิวโกหรือถ้าคิดดังนั้นก็เห็นจะขัดด้วยบัดนี้ทัพพระเจ้าบูอองยกมาหาท่านถึงด่านเต็งตองขวนไม่กองทัพเมืองจิวโกยกมาสกัดณป่ากิมเกเฉียท่านคิดจะไปตั้งด่านเต็งตองขวนเห็นจะไปไม่ได้ถ้าจะไปบรรจบกับทัพพระเจ้าบูอองที่ป่ากิมเกเฉียตรงเนี้ยเห็นจะได้ซ่องเฮกเฮาพอได้ฟังก็เห็นด้วยก็เลยบอกว่าถ้ากระนั้นเราจะรับธุระอึ้งป่วยหอได้ด้วยเรานี้ตั้งใจจะสามิภักดิ์จะยกทัพไปช่วยพระเจ้าบูอองตีเมืองจิวโกธุระของอึ้งปวยฮอก็เป็นราชการของพระเจ้าบูอองเหมือนกันพรุ่งนี้เราจะไปกับท่านเฝ้าพระเจ้าบูอองฟังข้อราชการก่อนถ้าจะผันแปรประการใดเราจะกลับมาจัดแจงทหารยกไปช่วยต่อกันในภายหลังครั้นเวลารุ่งเช้าซ่องเฮกเฮาก็สั่งซ่องเอ๋งหลวนลูกชายให้อยู่คุมทหารเอาไว้ให้พร้อมแล้วซ่องเฮกเฮาเองกับอึ้งปวยฮอรวมทั้งทหารทั้ง3ก็พากันมาที่ตำบลป่ากิมเกเฉียถึงแล้วก็เข้าไปหาเกียงจูแยทั้ง5คนเกียงจูแยก็ถามอึ้งปวยฮอบอกว่าท่านไปทำการสำเร็จหรือไม่อึ้งปวยฮอก็บอกว่าข้าพเจ้าไปหาซ่องเฮกเฮาซ่องเฮกเฮาก็ให้จัดทหารไว้คิดจะมาช่วยท่านทำศึกก่อนอยู่แล้วครั้นข้าพเจ้าไปบอกธุระให้มาช่วยรู้ว่าเป็นข้าราชการของพระเจ้าบูอองก็ดีใจจึงมากับข้าพเจ้าแต่ตัวจะฟังราชการก่อนแล้วจึงจะกลับไปพาทหารมาภายหลังอันบุญเพงสุยเอ๋งเหยี่ยวหยง3คนนี้ข้าพเจ้าไปพบกลางทางรู้ว่าท่านจะยกไปตีเมืองจิวโกก็ดีใจสมัครจะมาช่วยท่านทำการศึกอีกแรงหนึ่งเกียงจูแย่พอได้ฟังก็มีความยินดีมากก็เลยปราศัยกับซ่องเฮกเฮารวมทั้งทหารทั้ง3นายที่มาด้วยกันแล้วก็บอกว่าเราจะยกทัพไปตีเมืองจิวโกบัดนี้ขงสวนทหารพระเจ้าติวอ๋องยกมารบต้านทัพของเราเอาไว้เป็นสามารถจะหักทัพขงสวนไปยังไม่ได้ท่านทั้ง4มีใจสามีพักจะมาช่วยเราทำการศึกนั้นก็ขอบใจนักว่าแล้วก็พาซ่องเฮกเฮากับทหารทั้ง3คนนั้นไปเฝ้าพระเจ้าบูอองเกียงจูใหญ่ก็กราบทูลถวายรายชื่อทหารทั้ง4คนว่าทหารทั้ง4นี้มีใจจงรักสมัครมาอาสาทำราชการสงครามครั้งนี้พระเจ้าบูอองได้ทรงฟังก็ดีพระทัยจึงตรัสบอกว่าเรายกทัพมาจะไปตีเมืองจิวโขก็หาสะดวกไม่ข้าศึกมาต้านทัพของเราไว้เป็นสามารถเห็นจะเอาชัยชนะยังมิได้คิดจะยกกลับไปเมืองไซกีก่อนต่อให้ได้ท่วงทีจึงจะตีเมืองจิวโกให้จงได้ซ่องเฮกเฮาพอได้ฟังดังนั้นก็กราบทูลบอกว่ากลัวอะไรกับขงสวนขงสวนคนนี้มีกรรมจะถึงที่ตายแล้วจึงเผอิญให้มารบพระองค์อย่าได้วิตกเลยข้าพระองค์จะอาสาจับขงสวนมาฆ่าเสียให้ได้พระเจ้าบูอองพอได้ทรงฟังก็ดีพระทัย
จึงตัดเรียกซ่องเฮกเฮามากินเลี้ยงร่วมโต๊ะกับพระองค์แล้วเกียงจูใหญ่ก็คำนับลาพาซ่องเฮกเฮามาปรึกษาราชการกันครั้นเวลาเช้าก็จัดให้ซ่องเฮกเฮาขี่สัตว์ชื่อว่าหวยกันกิมเจ๋งซิ่วเขาว่ากันว่าตัวเนี่ยเหมือนหมีลูกตาเป็นแบบเปลวไฟพุ่งออกมาเลยแล้วก็ให้บุญเพงซุยเอ๋งโยหยงขี่ม้ายกออกไปยืนอยู่ที่หน้าค่ายร้องท้าทายให้คงสวนกับโกแกหลิงนั้นออกมารบกันคงสวนกับโกแกหลิงขี่ม้ายกออกไปรบทหารทั้งสี่ก็ต่อสู้กับโกแกหลิงเป็นสามารถขณะนั้นพระเจ้าบูอองจึงตรัสแก่อึ้งปวยฮอบอกว่าเดิมสิท่านไปเชิญซ่องเฮกเฮาให้มาช่วยธุระจะแก้แค้นโกแกหลิงบัดนี้ซ่องเฮกเฮาออกมารบกับโกแกหลิงเหตุไฉนท่านจึงนิ่งซบเซาอยู่หาไปช่วยซ่องเฮกเฮาไม่อึ้งปวยฮอพอได้ฟังนั้นก็ทูลบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าลืมสติไปด้วยไม่สบายคิดถึงแต่อึ้งเทียนหัวที่ตายไปก็เศร้าใจนักทูลแล้วก็คำนับลาพระเจ้าบูอ๋องรีบออกมาขึ้นขี่โคห้าสีออกไปช่วยซ่องเฮกเฮารบโกแกหลิงเห็นเหลือกำลังจะต้านทานก็ขับม้าหนีออกมาทางด้านของซุยเอ๋งแล้วก็เทถุงตัวพึ่งออกมาตัวพึ่งก็บินออกมานับด้วยเป็นร้อยเป็นพันไล่ต่อยทหารทั้ง 5,000 คนอึ่งปวยฮอและบุญเพงซุยเอ๋งเยวหยงต่านทานไม่ได้ก็ชักม้าจะหนีซ่องเฮกเฮาก็ห้ามบอกว่าท่านอย่าหนีกลัวอะไรแล้วก็ปล่อยนกอันมีฤทธิ์ออกจากน้ำเต้าตัวหนึ่งบันดาลเป็นนกนับร้อยบินไล่จิกตัวพึ่งกินจนหมดเลยทหารทั้งห้าก็เลยขับม้าเข้าไล่ล้อมโกแกหลิงเอาไว้โกแกหลิงเห็นจะสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีอึ่งปวยฮอได้ทีก็ขับโคไล่แทงด้วยทวนถูกไอ้เจ้าโกแกหลิงตายเลยทหารทั้งห้าคนจะกลับเข้ามาที่ค่ายพอขงสวนเห็นโกแกหลิงตายก็โกรธมากก็ขับม้าออกมาหน้าค่ายร้องเรียกทหาร5คนบอกว่าท่านรุมกันฆ่าทหารเราตายแล้วจะหนีกลับไปไหนมารบกับเราก่อนทหารทั้ง5คนก็กลับหน้าเข้ามารุมกับขงสวนเป็นสามารถแล้วขงสวนก็ให้รัศมีไปคุมหุ้มเอาตัวทหารทั้ง5คนมาได้แล้วก็ชักม้ากลับเข้าค่ายให้เอาตัวทหารทั้ง5ไปจำเอาไว้แล้วคิดว่าทหารของเราที่มีฝีมือนั้นก็ตายไปเสียแล้วยังแต่เราผู้เดียวทหารข้าศึกยังมากกว่าเรามากนักที่เราจะออกไปท้ารบเหมือนกับอย่างแต่ก่อนนั้นเกลือกจะเพลี้ยงพล้ำแล้วก็คงจะเสียทีเราควรจะคิดการที่จะตั้งมั่นไว้คอยรับแต่อย่าพอให้ข้าศึกทำย่ำหยีได้นานไปข้าศึกพอสิ้นเสบียงอาหารแล้วก็จะกลับไปเองขณะนั้นพอเอียวเจียนซึ่งเป็นกองลำเลียงคุมเสบียงประมาณสัก175เกวียนมาถึงก็เข้าไปแจ้งแก่เกียงจูแยโอ้เสบียงมาเกียงจูแยก็ดีใจก็เลยให้เอาเสบียงนั้นออกจำหน่ายจ่ายแจกให้กับบรรดานายไพร่ทั้งปวงพอได้เป็นกำลังทำศึกเอียวเจี้ยนถามเกียงจูแยบอกว่าท่านได้ยกทัพมานานแล้วข้าพเจ้าสำคัญว่าจะถึงเมืองจิวโกแล้วเหตุไฉนท่านจึงมารั้งรออยู่ที่นี่ล่ะเกียงจูแยก็เลยบอกว่าบัดนี้ขงสวนทหารพระเจ้าติวอองมีฝีมือนักมาต้านทานเราไว้จับทหารเราไปได้ถึง8คนฆ่าตายสักคนหนึ่งเราจะหากไปยังไม่ได้จึงรั้งช้าอยู่เอี่ยวเย็นพอได้ฟังก็บอกกลัวอะไรกับขงสวนเวลาพรุ่งนี้เชิญท่านเนี่ยยกไปเรียกขงสวนมาชวนพูดกับข้าพเจ้าแล้วจะตามออกไปเอากระจกพิเศษส่องขงสวนดูก็จะรู้กำลังวิชาแล้วจากนั้นจึงค่อยคิดแก้แค้นให้จงได้เกียงจูแยพอได้ฟังวิธีการอย่างนี้ก็ดีใจพอถึงรุ่งเช้าก็จัดทหารยกออกไปเอี่ยวเจิ้งก็ตามไปด้วยเกียงจูแยออกไปยืนอยู่หน้าค่ายแล้วก็ร้องบอกว่าให้ขงสวนเนี่ยมาพูดจากันทหารขงสวนก็ไปบอกแก่ขงสวนขงสวนก็ขึ้นม้าพาทหารออกมานอกค่ายจึงว่าแก่เกียงจูแยบอกว่าเราจะลบกับท่านเสียเปล่าหาเป็นเกียรติยศใหม่เราจะตั้งมั่นอยู่เชื่อว่าแค่นี้ท่านก็จะหาหักเราได้ไหม
ถ้าท่านยังดื้อดึงอยู่

0: สิ้นเสบียงอาหารแล้วเมื่อใดจะจับท่านจำเสียให้หมดทั้งข้าและพระเจ้าพาไปถวายพระเจ้าติวอ๋องให้หมดเลยทีเดียวขณะเมื่อคงสวนผู้กับเกียงจูหยาอยู่นั้นเอียวเจียนก็เอากระจกส่องขึ้นดูคงสวนด้วยกำลังวิชาของคงสวนนั้นขลังนักเอียวเจียนเห็นแต่เงารัศมีปรากฏในกระจกเท่านั้นการที่จะรู้ว่าต้นเดิมเป็นประการใดนั้นไม่รู้เลยเอียวเจียนประหลาดใจนักยกกระจกส่องไปหลายท่าพิเคราะห์ดูยังไงก็ไม่รู้เลยจริงๆทั้งฝ่ายคงสวนและเห็นเอียวเจียนเอากระจกมาส่องก็ร้องบอกว่าท่านอยู่ไกลนักส่องไม่เห็นเข้ามาส่องดูใกล้ๆถึงจะเห็นเอียวเจียนก็เดินเข้าไปแล้วก็ยืนตรงหน้าของสวนส่องดูข้างหน้าก็ยังหารู้ไม่ของสวนขัดใจก็เอาเงาฟันเอียวเจียนเอียวเจียนเอาตรีรับรบกันสัก30เพลงแล้วเอียวเจียนจึงเอาก้อนศิลาวิเศษชื่อว่าเฮาเทียนเก่าโยนไปก็บังเกิดเป็นสุนัขตัวใหญ่กระโจนขึ้นกัดเอาขงสวนขงสวนก็ให้รัศมีนั้นไปจับสุนัขเอาไว้ได้หุยฮอทหารคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ก็เลยเอาค้อนศิลาวิเศษอันหนึ่งชื่อว่ากังหมอทีคว้างไปจะให้ต้องขงสวนขงสวนก็ให้รัศมีนั้นไปหุ้มเอาค้อนศิลาเก็บเอาไว้ได้อีกเอียวเจียนกับหุยฮอเห็นฤทธิ์ของขงสวนสามารถนักสู้ไม่ได้ก็เลยหายตัวหนีไปขงสวนขับม้าจะเข้ารบกับเกียงจูแหย่ลีเจ้งทหารขับม้าออกมารับขงสวนขงสวนก็ฟันด้วยง้าวลีเจ้งรับด้วยทวนรบกันได้10เพลงลีเจ้งเห็นจะสู้ไม่ได้ก็เอาเหล็งหยกกิมทะปาไปหวังว่าจะให้ครอบขงสวนตายคงสวนก็ใช้รัศมีไปหุ้มเอาเหล็งหยกกีทะเอาไว้ได้ลีเจงกลัวก็ขับม้าหนีคงสวนก็ร้องบอกว่าท่านจะหนีไปข้างไหนว่าแล้วก็ให้รัศมีไปจับตัวเอาลีเจงเข้าไปไว้ในค่ายด้วยอีกคนหนึ่งเลยขณะนั้นกิมเฉียบกเฉียพี่น้องลูกชายของลีเจงเห็นคงสวนจับบิดาไปได้ก็โกรธสองมือถือดาบก็จะออกต่อสู้กับขงสวนรบกันอยู่ที่3เพลงแล้วกิมเฉียก็เอาอาวุธวิเศษที่ชื่อว่าตุ่นล่องฉุนบกเฉียก็เอาอาวุธวิเศษที่ชื่อว่าหงอเก่าเกียมอาวุธทั้งสองนี้เทวดาให้คว้างไปทั้งสองจะได้ต้องขงสวนขงสวนก็ให้รัศมีออกไปรับอุ้มอาวุธทั้งสองเอาไว้ได้อีกกิมเฉียบกเฉียสู้ไม่ได้ก็หันหน้าจะหนีขงสวนก็ให้รัศมีนั้นไปจับเอาตัวของกิมเฉียกับบกเฉียพี่น้องมาได้เกียงจูหยายเห็นฤทธิ์ของขงสวนนั้นมีความสามารถจับเอาทหารไปได้ไปอันมากรู้สึกขัดใจทีเดียวก็ขับสู่ปุดเสียงเข้ารบกับขงสวนได้3เพลงขงสวนจะให้รัศมีไปจับเอาตัวของเกียงจูหยายเกียงจูหยายก็เอาธงเหลืองที่มีฤทธิ์โบกไปรัศมีขงสวนก็กระจายไปหาได้จับต้องตัวของเกียงจูแย่ได้ไหมขงสวนก็ขับมาไล่ตามนางลงเกียรติกงจูอยู่เคียงข้างเกียงจูแย่ก็เอาดาบฟาดไปถูกหลังของขงสวนโลหิตไหลแทบจะตกจากหลังม้าขงสวนก็แข็งใจขับม้ากลับเข้าค่ายแล้วก็เอายาวิเศษใส่แผลหายทันทีเลยแล้วก็ให้เอาทหารทั้ง3คนที่ตัวจับได้นั้นไปจำเอาไว้ทั้งฝ่ายเกียงจูแย่กลับเข้ามาค่ายแล้วก็ให้วิตกนักแล้วก็รำพึงว่าตั้งแต่เราทำศึกมาเนี่ยไม่เหมือนกับได้รบกับขงสวนเลยครั้งนี้เสียทักแกล้วทหารไปเป็นอันมากคิดแล้วเกียงจูแย่ก็ตรัสปรึกษาว่าเรายกทหารมาทำศึกครั้งนี้เสียท่วงทีนักทหารที่มีฝีมือข่าศึกก็จับตัวเอาไปเป็นอันมากถ้าจะขืนสู้ต่อไปก็จะขัดด้วยเสบียงถ้าแกล้วทหารก็จะอิดโรยนักที่จะคิดเอาชัยชนะนั้นคงยังไม่ได้เราคิดว่าจะให้ล่าทัพกลับกันไปซะก่อนเมื่อได้ทวงทีแล้วจึงจะยกมาต่อในภายหลังท่านจะเห็นประการใดเกียงจูแย่นั้นเข้าใจอยู่แล้วครั้นได้ฟังพระเจ้าบัวอ๋องตรัสดังนั้นก็เห็นด้วยจึงทูลบอกว่าเวลาพรุ่งนี้จะให้ล่าทัพกลับไป ทูลแล้วเกงจูแยก็ออกมาสั่งให้ประกาศนายทัพในกองทั้งปวงว่าเวลาพรุ่งนี้ให้เลิกทัพกลับไปที่เมืองไซกีคันเวลาสองยามยังมีตัวหญินคนหนึ่งมาจากทิศตะวันตกยืนร้องเรียกนายประตูที่ค่ายเกงจูแยให้เปิดประตูรับบอกว่าเราชื่อว่าลกอักตัวหญินจะมาหาเกียงจูแยทหารฝาประตูก็ไปบอกเกียงจูแยเกียงจูแยก็ให้เชิญตัวเข้ามานายประตูก็กลับออกไปเชิญตัวของลกอักตัวหญินเข้าไปหาเกียงจูแยที่น่าสนใจก็คือตัวหญินคนนี้จะมาทำอะไรต่อมีความสามารถอะไรถึงได้มาร้องเรียกตั้งแต่ค่ำคืนอย่างนี้คงจะต้องติดตามกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: สถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมมาตรฐานไทยซีเล็กขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลก
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริการะหว่างเข้าร่วมการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยสหรัฐระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์การดำเนินธุรกิจรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดต่างประเทศพร้อมกล่าวว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศเปรียบเสมือนหน้าร้านของประเทศไทยที่ช่วยเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของอาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงพาณิชย์จึงมุ่งยกระดับและมาตรฐานร้านอาหารไทยพร้อมส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทางนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและอัตลักษณ์อาหารไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในเวทีโลกนันทิกาศิปาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาจากอุทกภัยน่านพร้อมกำชับซ่อมระบบน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วเสร็จภายใน20วัน
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอปัวเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับสถานศึกษากรมชลประทานเร่งฟื้นฟูโรงเรียนบ้านซ่าและโรงเรียนชุมชนศิลาแรงซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเร่งซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลระบบน้ำดื่มและระบบกรองน้ำท่อส่งน้ำและปั๊มน้ำพร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงปรับปรุงระบบระบายน้ำซ่อมแซมอาคารรั้วห้องน้ำโรงอาหารและพื้นที่กิจกรรมต่างๆให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานทั้งนี้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20วันพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือและยานพาหนะเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้สะอาดปลอดภัยและพร้อมให้นักเรียนกลับเข้าสู่ห้องเรียนได้โดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน

0: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป2026ประสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าลานาเอ็กซ์โป2026จากภูมิภาคสู่สากลจัดขึ้นภายใต้แนวคิดผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อนำนวัตกรรมอัตลักษณ์และศักยภาพของล้านนามาสร้างคุณค่าใหม่เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้จับคู่เจรจาธุรกิจพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ก่อนที่พี่ป้อมพี่โตจะมีเพลงซึ่งเป็นเพลงจิโกหักนั้นได้มีอัลบั้มซึ่งเป็นอัลบั้มที่ออกมาในช่วงที่ผมได้มารับราชการใหม่ๆเนี่ยก็ชื่อว่าบ้าพอฟังแล้วมีเพลงหลายเพลงอย่างเช่นเพลงนี้ที่โดนใจมากกว่าเพลงเราจิโกหักทั้งหลายหรือว่าเพลงรักทั่วไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยมัธยมเนี่ยจะฟังอิซึนทั้งที่เป็นเทปคาสเซ็ตที่ขาซื้อไว้แล้วก็ทั้งมาถึงตอนที่มาทำงานราชการเนี่ยก็จะมีห้องสมุดแผ่นเสียงที่เป็นลองเพลงอัลบั้มก็จะไปค้นแผ่นเสียงเก่าๆของห้องสมุดมาเปิดก็จะไปเจออัลบั้มของวงอิซึนที่เป็นอัลบั้มที่ตั้งแต่พี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยทำงานตั้งแต่สมัยเป็นโฟกเช่นอัลบั้มนักสู้ที่มีเพลงตั้งสู้จากที่ราบสูงอย่างนี้เป็นต้นเราโหชอบมากแล้วก็เอามาเปิดตัวที่คนอื่นเขาไม่ค่อยได้มาเปิดเพลงเหล่านี้เพราะว่าสมัยที่เรียนมัธยมนี่ก็ติดตามฟังเพลงของอิซึนมาแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของทั้งสองท่านที่มีความสามารถทางด้านดนตรีแล้วก็อีกหลายเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันในยุคสมัยหนึ่งที่เวลาคนที่มาจากต่างจังหวัดมันก็จะดูถูกเหยียดหยามแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็แน่นอนครับคำดูถูกนั้นสบประมาทไม่ได้เพราะว่านักสู้จากที่รับสู่ทั้งสองท่านนี้ก็ประกาศศักดาให้เราเห็นว่าที่ Impact นั้นมีคนเข้าไปชมกันเป็นหมื่นๆแล้วก็ปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของที่นั่งที่อยู่ในด้านโซนที่เรียกได้ว่าโซนระดับ VIP แล้วก็ที่นั่งที่อัศจรรย์นั้นก็มีเหตุที่ต้องอพยพผู้คนไปซึ่งผมเข้าใจดีนะครับเพราะว่าผมก็เคยผ่านปัญหานี้มาแม้ต้องเป็นปัญหาที่อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับคอนเสิร์ตของระดับศิลปินใหญ่ๆอย่างนี้ของเราอยู่ในห้องออดิโทเรียมที่มีที่นั่งเรียบร้อยแต่ว่าจุได้แค่นิดหน่อยไม่มากไม่เกินพันที่นั่งก็ปรากฏว่ามีการแข่งแย่งกันมีการเบียดเสียดมีการยัดเยียดกันหรือว่ามีปัญหาเวลาที่จองที่นั่งกันไม่ทันแล้วก็ที่นั่งหมดเร็วในทางเพจทางเฟซอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาที่ผ่านมาก็เข้าใจผู้จัดทางนั้นดีกว่าที่จะเกิดเหตุที่มีอันตรายเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องให้ปลอดภัยไว้ก่อนผมก็ถึงได้บอกว่าที่ผ่านมานั้นตอนคอนเสิร์ตที่ถนนดนตรีไลฟ์จัดตอนที่มีคาราบาวนั้นค่อนข้างเป็นห่วงแล้วก็ปัญหาของเรื่องของการที่จะอพยพผู้คนถ้าว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็จริงๆก็คือเกิดมันไม่ได้เกิดที่เราแต่ว่าไปเกิดในวันที่ก่อนหน้างานก็คือที่ตรงโรงเบียร์ที่ลาดพร้าวที่มีไฟไหม้และมีเคสดำถึง40กว่าชีวิตวันนั้นก็ก่อนหน้างานของเราวันเดียวซึ่งผมก็เตรียมการไว้ทุกๆอย่างนะครับยอมโดนด่าที่ให้ผู้คนนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาของการเข้าไปจองในพื้นที่แล้วก็ทำให้จำนวนที่นั่งนั้นต้องจำกัดไว้ไม่เกินที่นั่ง 1,000 กว่าที่นั่งหรือไม่เกิน 1,500 เพราะว่ากลัวทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของอาคารต่างๆที่เราก็ไม่คาดเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่เข้าใจสำหรับผู้จัดงานก็เห็นใจกันนะครับแต่ว่าคงต้องเยียวยาต้องดูแลแล้วก็ต้องชดใช้อะไรกันมาที่ผ่านมาก็เ

0: และมีการชดเชยให้ใช่ไหมครับคนหลายคนก็เสียความรู้สึกเพราะว่าเดินทางจากต่างประเทศบางต่างจังหวัดบางก็เข้าใจตรงนี้อยู่ก็แต่แฟนคลับทั้งหลายก็คงจะยังเหนียวแน่นอยู่นะฮะเพราะว่าเชื่อมั่นได้ในศักยภาพในเรื่องการทำงานด้านฝีมือของดนตรีนะครับก็ทักทายคุณสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเวลาของถนนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและคือวันนี้คุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงวันนี้ผมยังสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วขอบคุณผู้ฟังที่ได้ส่งมาขำป้อมมาให้นะฮะพอดียังไอไม่หายก็เลยฝากวันนี้ไว้กับเทปของถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปบันทึกของการแสดงเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะในช่วงเดือนสิงหาคมกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวครับก็เรายังมีอีก2เทปนะฮะที่ก่อนจะได้ปิดถ่ายไปส่วนของทางช่อง NBT 4ทุ่มทุกวันเสาร์ก็สามารถที่รับชมได้นะครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4ทุ่มก็เสาร์นี้ยังเป็น3พี่น้องบนเวทีเดียวกันนะครับไทยธนาวุฒินะฮะอินบุรกันแล้วก็กบไมโครก็จะเป็นเทปที่2แล้วก็จะนำบรรยากาศเขาจะตัดต่อมานะฮะใน1คอนเสิร์ตเนี่ยก็จะประมาณนัก2เทป2วันละชั่วโมงครับ2ครั้งด้วยกันครั้งหน้าต่อไปก็จะเป็นนักศิเผือกคนนันเกวียนและพี่เขียวคาราบาวครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายก็ติดตามกันได้นะฮะอันนั้นก็จะเห็นภาพแต่ส่วนวันนี้เราก็ฟังเสียงกันไปสำหรับเทปบันทึกการแสดงของคาราบาวซึ่งจะฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันนี้3ชั่วโมงด้วยกันขอบคุณคุณเมฆขันแก้วแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับคุณคงศักดิ์เสวงเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์เนียวทองธนกิจและการชนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติท่านมณีวริภาเทียมแสนเต้นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายทิยาอุปกรณ์โอคินและคุณทุนชัยก็รอดคุมเสียงคือวันนี้ก็คงจะฝากไว้กับ3ชั่วโมงตรงนี้บรรยากาศถนนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาร์บ่าวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีเป็นแขกรับเชิญและพี่รุชาประธานนะครับเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ยังมีเพลงของอัศนีวสันต์ให้ฟังกันอีกวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับคือวันนี้ขอบคุณที่ติดตามถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางลาติสวัสดิ์ครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ถนนดนตรีไลฟ์นะครับผมพิยรุ่งสมัยครับแล้วก็จะเดินทางต่อหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ทั้งผู้บริหารหรือว่าคนที่จะต้องดูแลโครงการให้กับเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางโดยท่านรองอธิบดีนะครับที่จะมาดูแลแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนดนตรีนะครับทำหน้าที่ต่อคือท่านรองอธิบดีนะครับบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวลิตนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับผู้บริหารทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ถนนดนตรีทำไม่ได้นะครับดังเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นของหน่วยงานราชการแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้ที่เราได้ทำหน้าที่มา3ปีแล้วปีนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อำลาสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราหาหัวใจเจอกันหรือยังครับทุกคนครับอยู่ตรงไหนครับหัวใจของเราครับแล้ววันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าถนนดนตรีเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เราผ่านเรื่องราวเข้ามาด้วยกันนะครับผมเดินทางคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับพี่ๆน้องๆของคนเพื่อชีวิตขอเสียงพี่น้องคนเพื่อชีวิตครับนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับวันนี้ศิลปินแห่งชาติมาด้วยกัน2ท่านนะครับมาอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อปีที่แล้วก็เดินทางกันมานะครับปีนี้อีกปีหนึ่งและพี่แอดก็บอกว่าดีใจที่มีสถานที่ที่ราชการได้ทำหน้าที่ให้กับประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับขอบคุณมากครับวันเวทีแห่งนี้ก็เราจะเข้าสู่นะครับในเรื่องของถนนดนตรีไลฟ์เพื่อที่จะนานนี้เราออนแอร์อยู่ในเรื่องของการไลฟ์ทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางด้านของเพจถนนดนตรีด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ในขณะนี้และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นะครับได้มาเยี่ยมมาเยือนกับถนนดนตรีในปีสุดท้ายซึ่งเราก็จะเหลืออีกครั้งเดียวครั้งหน้าในวันที่6สิงหาคมนะครับกับมาริโฮน่านะครับจะปิดท้ายกันนะครับ

0: นี้ก็การเดินทางของคาราบาวนะครับจะผ่านเรื่องราวตรงนี้นะครับโดยคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คาราบาวไม่กล้าที่จะเดินทางบนสายของดนตรีโดยบทเพลงแรกที่ทำให้คาราบาวนะครับพี่แอดได้เขียนเพลงขึ้นและมั่นใจว่าเพลงนั้นสามารถจะรับใช้ประชาชนได้ครับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อนุชาประธานครับอัลบั้มที่ได้เริ่มต้นนะครับเป็นอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มอะไรครับอัลบั้มแรกครับขี้เมาหลวงขี้เมาครับนี่คือพี่อนุชาประธานสวัสดีครับวันแรกที่แฮมเมอร์นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคาราบาวมาเป็นเพื่อนนะครับก็พี่แอดก็คิดว่าคงจะเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันที่สุด
1: ครับผม
0: ก็ยังหนุ่มอยู่อีกปีหน้าก็50ปีแฮมเมอร์ถนนดนตรีไปแล้วนะครับ
1: ครับผมปีหน้าพวกเราก็จะ50ปีบนถนนดนตรีแล้ว
0: ครับก็จะเล่าเรื่องราวผ่าน
1: ก็จริงๆกับแอดนี่ก็คือเป็นหลังจากที่ออกอัลบั้มแรกบินลาออกไปนะครับก็เริ่มรู้จักกันแล้วแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่แอดก็มาที่บ้านไปมาหาสู่กันนะครับ จนผมจนแอดให้ผมเนี่ยไปอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยกันอยู่ที่แฟลตคลองจันทร์แฟลต17ก็คืออยู่แฟลตเดียวกันคนละชั้น
0: ครับ
1: แล้วก็เพลงถึงไฟถุยเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีคาราบาวผมกำลังเตรียมชุดปักใต้บ้านเราแอดก็มาช่วยทำงานอยู่กับแฮมเมอร์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เสร็จแล้วแอดเขียนเพลงเนี่ยร้องให้ฟังก่อนตอนเช้าเลยที่บ้าน
0: ม
1: าร้องให้ฟังบอกเอาเพลงเนี้ย
0: ชอบ
1: แอดก็เลยเอาเพลงเนี้ยอัดใส่เทปแล้วก็ไปทำดนตรีวันที่บันทึกเสียงแอดไปด้วยตอนนี้ไปบันทึกเสียงเขาบอกแอดมาแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนั้นผมเป็นคนร้องแต่ว่าแอดมาเป็นคนสโลว์ในวันหลังนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะอยู่ในอัลบั้มปักตายบ้านเรา
0: ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของเพลงนี้และผมจะให้พี่อนุชาได้นำบทเพลงนี้เพื่อเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะครับครั้งที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพบกับคาราบาวนะครับพี่อนุชาประธานและอาจารย์ธเนศศรีกินดีจอมยศคุยในตำนานเชิญรับชมครับ

0: ขอบคุณมากครับพอนึกถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะครับก็คือวันที่แอดไปมาหาสู่กันเจอกันทุกวันไปคิดทำเพลงกันทำเพลงนู้นเพลงนี้เพลงหนังบ้างภาพยนตร์บ้างนะครับจนแอดแต่งเพลงขึ้นมาเยอะๆเยอะๆแล้วมันต้องเป็นแอดแล้วล่ะมันต้องเป็นตัวคาราบาวแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะเป็นแอดก็เริ่มทำกันแล้วก็แอดก็ทำกันแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาแอดมีความพยายามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนคิดยังไงวันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเริ่มต้นกับคอนเสิร์ตคาราบาวอยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณที่มากันนะครับขอบคุณทั้ง NBT โดยคุณปิญโยและก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณดินที่มาเล่นเปิดให้กับคาราบาวนะครับก็ถือเป็นอะไรที่พิเศษอันนี้เป็นครั้งที่2ที่พวกเรามาแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับวันนี้ก็โชคดีมีอาจารย์ธนิตมาด้วยนะฮะเดี๋ยวสักพักจะได้เจออาจารย์ธนิต

มีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันจนเป็นตำนานว่าแผ่นดินอีสานคืออารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนใครและคนอีสานก็คือต้นตอของเผ่าพันธุ์แห่งมนุษยชาติการทิ้งถิ่นฐานเดินทางลอนแหนมไปยังที่ห่างไกลก็ด้วยอาศัยเส้นทางสายพระแดกเป็นทางเดิมหม้อไหบ้านเชียง

ขอบคุณครับเอ้วันนี้วันจันทร์นะไม่ไปทำงานกันเหรอครับหรือโดดงานอ้าวอยากเต้นรำกันใช่ไหมเอาเลยงั้นจัดไปรอบนี้สามท่าไปเลย

0: อย่างที่ตอนต้นบอกไว้นะครับว่าจะมีอาจารย์ธนิตด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ธนิตครับเมื่อกี้คุณดินเล่นเปิดให้กับคาราบาวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณดิน50ปีแฮมเมอร์ผมคิดว่าผมน่าจะจับที่นี่เนาะเพราะว่าสถานที่อบอุ่นดีนะครับประมาณ 1,000 คนเนี่ยกำลังดีมาแล้ว
1: ให้พี่แอ๊ดเขาพูดก่อนนะฮะ
0: เดี๋ยวผมพูด
1: สวัสดีครับพี่แอ๊ดสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่คิดโอ้โหได้ขึ้นเวทีกับพี่แอ๊ดโอ้โหพี่เล็กโอ้โหเราอยู่ไกลเกินไปจริงๆมันใกล้ๆนะจริงๆรู้ไหมวันนี้ขึ้นเวทีแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเพื่อนเก่าเรายังหล่ออยู่ทั้งพี่แอ๊ดทั้งพี่เล็กเอาหน้าให้น้องๆเขาดูหน่อยนี
2: ่ซาวด์เอนจิเนียร์ครับช่วยเซนเสียงอาจารย์มาใส่เวทผมหน่อยคิดถึง
3: ไม่ได้ยิน
2: คือมันกล้อง
1: นะไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน
2: ใส่เสียงอาจารย์มานิดๆเวลาเผาเวลาแกเผาผมจะได้ยินตรงนู้นดีแล้วอาจารย์ไม่ต้องมาใกล้ไม่ใกล้ๆหน่อย
1: เออแล้วนานๆเจอทีให้เราเล่นด้วยกันมาเนี่ยหลายสิบปีผมได้แต่กอดแอดแบบผมเนี่ยบนเวทีข้างล่างเวทีผมกอดแอดประจำผมจะไม่ได้กอดเล็กเลยเข้ามากอดเ
2: ลยอาจารย์นี
1: ่ขนลุกเลยว่าแอดกอดเนี่ยกอดเล็กแล้วขนลุกเลยวันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคุยที่พิเศษมากๆนะครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกผู้ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเนี่ยผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: ครับ
1: บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันด้วยดีอย่างมีความสุขครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง

0: ื่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: กระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองบุคคลและสัมภาระพร้อมเพิ่มทักษะความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
6: นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลรวมถึงสัมภาระบริเวณทางเข้าออกควบคู่การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการล่าสุดกระทรวงยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประสานกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยพร้อมติดตั้งประตูตรวจจับโลหะบริเวณทางเข้าออกหลักเพื่อป้องกันการนำอาวุธปืนและวัตถุต้องสงสัยเข้าภายในอาคารนอกจากนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญ EOD ยังถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์คัดกรองให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่างประจำกระทรวงและบุคลากรฝ่ายบริหารความปลอดภัยเพื่อเพิ่มทักษะและความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและเร่งผลักดันการสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึง
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้กระทรวงยังมุ่งปรับบทบาทจากผู้ให้สู่ผู้สร้างโอกาสและเป็นกำแพงพิงหลังให้ประชาชนทุกช่วงวัยทั้งเด็กเยาวชนสตรีครอบครัวผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.เพื่อค้นหาและช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางพร้อมนำสิทธิและสวัสดิการของรัฐไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพม.จ.และทีมพม.ในพื้นที่ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: บังกลาเทศพบผู้ติดเชื้อโรคหัดสะสมกว่า 180,000 รายนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบังกลาเทศกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศระบุว่าแต่ตั้งแต่การระบาดของโรคหัดระลอกใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคหัดต้องสงสัยและได้รับการยืนยันสะสมรวมกันกว่า 180,000 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย986รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีทั้งนี้บังกลาเทศเริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดทั่วประเทศตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนให้เด็กอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีราว18ล้านคนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโรคหัดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ติดเชื้อต้องสงสัยมากกว่า 1,000 รายต่อวันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าทางการบังกลาเทศควรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างครอบคลุมควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคหัดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคุยที่พิเศษมากมากครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกผู้ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเนี่ยผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: ครับ
1: ไม่รู้จักกันญาติผมมาด้วยไง
0: ทีนี้มาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงคาราบาวและอาจารย์ชนิดนะครับ Made in Thailand ครับอย่าให้น้อง
1: เดี๋ยวนานๆได้ขึ้นดีผมขอทักยอดยากหน่อยรู้ไหมว่า Made in Thailand เกิดขึ้นได้ยังไงแอร์จำได้ไหมในคืนนั้นนะเดือนมืดแรม15ค่ำมืดแล้วก็บ้านแอร์ก็มืดนะครับเราก็ทำงานด้วยกันแต่งเพลงกันแล้วก็นึกอะไรได้ก็ไม่รู้จำได้ไหมคืนนั้นคืนที่พระจันทร์ดับฟ้ามืดบ้านแอร์ก็มืดแล้วแถวนั้นหาอะไรกินกันไม่ได้เพราะว่าบ้านแอร์ตอนนั้นไกลมากเลยจำได้ไหมเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะความมืดแล้วพอเพลงนี้ไอ้มันถูกหรือเปล่าแอร์ผมเล่าถูกว่ามันหลายสิบปีผมจำไม่ได
0: ้ผมก็จำไม่ค่อยได
1: ้โอ้โหเนี่ย
0: แต่จำได้ว่าตอนนั้นบ้านผมเปลี่ยวมากนะครับ
1: ใช
0: ่ขนาดจอดรถไว้จอดไว้หน้าบ้านเนี่ยพอเช้าตื่นขึ้นมาล้อหายมันเปลี่ยวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปลี่ยวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันด้วยเคยพยายามจะทิ้งไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
1: แอร์รู้ไหมปีนี้แอร์เท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่
0: อีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
1: โอ้โหรู้ไหมเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอร์นานแล้วเสียงแอร์ทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นด้วยแบบเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอร์มีพลังมากร้องผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอร์ไปทำอะไรมาม
0: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันเขาก็นักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันก็หยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้พอกลับมาไม่ได้เขาก็โดกในที่สุดก็เดกนะ
1: จริงจริงจริงเห็นด้วย
0: อาจารย์อย่าไปโดกนะ
1: เออแต่นักกีฬาเนี่ยมันก็ซ้อมทุกวันเล่นทุกวันทำไมไปเร็วจังวะตายแต่แอดเสียงโอ้โหมีพลังเสียงพี่แอดมีพลังไหมฮะขอบคุณมากขอบคุณมากดูพี่แอดแล้วรักษาพี่แอดทำให้พี่แอดมีความสุขพี่แอดทำให้เรามีความสุขทุกคนมีความสุขเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาวันนี้ต้องช่วยกันทำให้พี่แอดมีความสุขด้วยนะครับเพลงอะไรจำไม่ได้ให้เล็กคุยกันหน่อยสิเล็กไม่ได้เจอกันนะคุยกันบ้าง
2: ผมถ่ายรูปกับแฟนเพจอยู่ครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินรีครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกันเราได้คุยกันเรื่องถึงเรื่องไว้ครับไปล่าฝันกันนะครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: ุณมากครับ
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

กลับมาคึกคักต่อเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงร็อกแอนด์โรลแล้วนะครับเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งเสริมความมั่นคงด้านน้ำเพื่อประชาชนและภาคการเกษตร
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โดยกรมชลประทานนำเสนอแผนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำก่ำครอบคลุมจังหวัดนครพนมและสกลนครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและส่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งพร้อมสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึงพร้อมระบุว่าพื้นที่หนองสังอำเภอนาแกเป็นพื้นที่สำคัญของลุ่มน้ำก่ำโดยมีแผนพัฒนาระบบส่งน้ำทั้งสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและการปรับปรุงอาคารป้องกันตะลิ่งครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์รวมกว่า 1,800 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานมีแผนปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เดิมทั้งประตูระบายน้ำบ้านนาขามและโครงการพัฒนาหนองข้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและการกระจายน้ำพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทั้งนี้แผนงานดังกล่าวมุ่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสร้างความมั่นคงให้ภาคการเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: วุฒิสภาพบประชาชนที่จังหวัดนครปฐมรับฟังและเร่งแก้ปัญหาจราจรรวมถึงน้ำเสียคลองเจดีย์บูชาเพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
8: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมร่วมกับส่วนราชการและประชาชนรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนเทสาและบริเวณสะพานเจริญศรัทธาหรือสะพานยักษ์รวมถึงปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงคลองเจดีย์บูชา ทั้งนี้ปัญหาการจราจรบริเวณสะพานเจริญศรัทธาเป็นประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนต่อวุฒิสภาในการลงพื้นที่เมื่อปี2568โดยจังหวัดนครปฐมได้ปรับปรุงและขยายช่องจราจรบนสะพานส่งผลให้การสัญจรคล่องตัวและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนบริเวณถนนเทสาซอย1ยังคงมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและโรงพยาบาลขณะที่ปัญหาน้ำเสียในคลองเจดีย์บูชาจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์ให้กลับมาสวยงามยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดนครปฐมในอนาคตชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมกิจการเด็กและเยาวชนสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยส่งเสริมครูพ่อแม่ผู้ปกครองเสริมทักษะสมอง
9: นายกิตติอินทรคุณรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองหรือ EF เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นรากฐานของการประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่และผู้ปกครองตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และสถาบันรักลูก Learning Groupซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนเห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ้าวขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเลยครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรชลาชวราชนะครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกแล้วพี่เปิดฟังทุกวันเลยนะครับก็ผมก็ยังนึกเมื่อกี้ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้ นั่นแหละสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลย เมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ธนิตนะครับอาจารย์นี้แกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนั้นมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังเราจะเห็นแต่ความตายทั้งนั้นนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกร้อยเพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็บางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเงี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปป้นนะทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใส่โม่งคงไม่ดีฮะเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักครู่ครับ

sono un po' troppo, ma un po' io sono.

พี่น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพินโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงตะก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่มประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: คุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: พอดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: ครับจะต้องเดินทางครับพ่อพี่อาต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับตัวดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับท่านรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

ถามผมว่ามีอุดมการไหมผมมีอยู่ส่วนหนึ่งอุดมการผมแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องทำมาหากินทุกวันนี้ผมแยกชีวิตออกเป็น3ด้านด้านหนึ่งก็คือด้านส่วนตัวที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการค้นคว้าการฝึกฝนด้านที่2ก็อยู่กับสังคมต่อสู้เพื่อสังคมเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรก็กระโดดเข้าไปได้มากได้น้อยตามอายุตามยุคสมัยแต่อันหนึ่งก็คือสำคัญด้วยก็คือต้องหาอยู่หากินต้องทำอย่างไรให้วงเราสามารถแข็งแกร่งอยู่ได้

ลงเพื่อชีวิตคือแนวดนตรีที่มีเนื้อหาสาระการต่อสู้ของประชาชนผู้ถูกเอาเปรียบแนวดนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดซีเรียสจริงจังทั้งความคิดทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีความงามของเรื่องราวที่มนุษย์พึงมีต่อกันและเท่าเทียมกันนะครับมีความงามของภาษาที่ผู้คนควรจะสื่อสารกันดนตรีต้องรองรับเนื้อหาดนตรีต้องตีความไปตามเนื้อหาเล่นส่งเด่นไม่ได้นะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจาย

ตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะรายการธรรมรัปอรุณนี้นำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะก็แน่นอนว่าเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงที่พระอาจารย์จะมาตอบปัญหาธรรมะหรือข้อข้องใจหรือคำปรึกษาเรื่อยต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังหรือเป็นแฟนรายการอยู่นั้นได้เขียนถามกันมาเป็นประจำนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็ได้เมตตาที่จะจัดรายการให้กับเราเรียกว่าทุกวันเลยไม่ได้ขาดเลยทางนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมีจิตใจที่แจ่มใสเริ่มต้นวันต่างๆแต่ละวันแม้ว่าจะเป็นวันหยุดอย่างเช่นวันนี้ก็ด้วยทางบุญทางกุศลทางที่ทำให้จิตใจสงบสบายนะคะคิดว่าถึงเวลาที่จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งคำถามข้อเสนอแนะหรือเรื่องราวที่ต้องการจะแบ่งปันโดยสามารถติดต่อกับทางรายการได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ที่หน้าเว็บไซต์นั้นก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกโดยไม่ว่าจะเรื่องราวแบ่งปันคำถามที่ต้องการจะหาคำตอบหรือว่าข้อสงสัยสิ่งแนะนำได้หมดหลังจากที่ได้รับข้อความแล้วก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาถามตอบปัญหาพระอาจารย์ก็จะไปทำรีเสิร์ชหาข้อมูลแล้วนอกจากนี้ที่เว็บไซต์นั้นท่านผู้ฟังยังสามารถที่จะอ่านเรื่องราวย้อนหลังฟังเทศตอนต่างๆสามารถเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดหรือว่าอ่านพระสูตรที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์นี้เลยที่ panya.org panya.org แล้วถ้าเขียนมาแล้วก็จะมาคุยกันในทุกวันอาทิตย์อย่างนี้เพราะว่าตลอดสัปดาห์นี้เราโอ้มีเรื่องราวมาแบ่งปันกันตลอดไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตเรื่องการเงินการงานความรักความสัมพันธ์หรือว่าวันอังคารช่วงของจิตวิเวกเป็นการพานั่งสมาธิวิปัสสนาการทำความสงบในรูปแบบต่างๆหรือว่าวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะเป็นช่วงให้มีการอธิบายคำอธิบายในความหมายบทบัญญัติธรรมะข้อต่างๆหรือวันพฤหัสช่วงของกลางพระสูตรวันนี้พระอาจารย์ก็มาอ่านพระสูตรในพระไตรปิฎกให้ฟังและถ้าเป็นวันศุกร์ช่วงของนิทานพรรณนาก็เป็นการเล่านิทานชาดกนิทานดำบทส่วนวันเสาร์ก็นำหัวข้อในพระไตรปิฎกแต่ละหน้าแต่ละข้อแต่ละบรรทัดนั้นมาพูดคุยอธิบายเราวันอาทิตย์อย่างนี้ก็มาตอบคำถามนั่นเองเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จะเริ่มด้วยคำถามแรกกันเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ยินดี
0: เป็นของคุณเมย์นะเจ้าค่ะคุณเมย์ก็ส่งข้อความมายาวทีเดียวที่น่าสนใจก็คือคุณเมย์บอกว่าได้ตามฟังพระอาจารย์มาหลายปีละในรายการธรรมรับอรุณเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วก็ยังเคยมีโอกาสมาร่วมงานที่เราจัดพบปะผู้ฟังด้วยก็เลยโอกาสนี้คุณเมย์ก็เลยเขียนมาบอกจะอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยพระอาจารย์เนี่ยทำให้ชีวิตของคุณเมย์เปลี่ยนอย่างหนึ่งนะเจ้าคะ
1: อ
0: ันที่สองก็คือจะถามคำถามเพื่อเช็คความเข้าใจของตัวเองด้วยนะเจ้าคะทีนี้สำหรับการประสบการณ์ธรรมะที่ได้รับจากพระอาจารย์นั้นก็คุณเมย์ก็เล่ามาว่าช่วงมีช่วงนี้จะหงุดหงิดแล้วก็จิตใจคุณมัวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่เรื่องงานรายได้ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ู้สึกว่าไม่มีอะไรได้อย่างใจเลยตันอยู่นานมากเลยจนกระทั่งมาฟังพระอาจารย์เทศเรื่องพยับแดดและก็อีกหลายๆตอนในที่สุดก็เลยตกผลึกได้เจ้าค่ะว่าทางออกที่ดีที่สุดและจริงถาวรตลอดกาลก็คือการยอมรับความจริงที่ว่าบางทีเราทุกข์โดยไม่จำเป็นโดยการปรุงแต่งไปเองตามอารมณ์ที่สั่งสมมาของตามอาสวะที่สั่งสมมาของตัวเองนะเจ้าคะซึ่งการตีความของเราเนี่ยก็มักจะบิดเบือนจากความจริงนั่นก็คือไตรักการพยายามฝืนให้สิ่งของคนเหตุการณ์เป็นไปตามใจน่ะคือทางตันดังนั้นต้องเข้าใจอริยสัจ4พยายามปฏิบัติตามที่เห็นตามความเป็นจริงซึ่งก็เป็นทางออกทางเดียวเนี่ยเจ้าค่ะสำหรับข้อนี้นี่ไม่ทราบพระอาจารย์จะตอบคุณเมย์สักนิดนึงไหมเจ้าค่ะว่าจะคิดมาอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่ที่ว่าความคิดแบบนี้รู้สึกว่าได้ปลดล็อกไปเลยเบาไปเลยจบไปแบบไม่ต้องพึ่งดูดวงดูเครื่องรางของขลังอะไรไม่ต้องพึ่งใครเสียเงินเสียทองอย่างที่เคยทำมาค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: แต่ผ่านก็อย่างที่พูดในเรื่องของพยับแดดที่เป็นกันเทศในช่วงของสมการชีวิตแล้วก็พูดถึงความที่ทุกนั้นเวทนานั้นมันไม่ได้มีจริงเป็นของจริงไอตอนที่เราไปยึดถือรู้สึกโอ้นี่มันจริงมากเลยมันหนักมากเลยมันโอ้แน่นอนเลยเอ๊ะอย่างจริงพิชาดูจริงเอ๊ะมันไม่ใช่นะมันเป็นภาพลวงตาเฉยเราดูเหมือนจริงเราก็เลยคิดว่าจริงแต่พอจะเอาเข้าจริงๆอ้าวมันไม่จริงนี่ก็เลยทุกข์โดยไม่จำเป็นแล้วก็พอเข้าใจแล้วก็เลยเอาไม่จำเป็นต้องทุกข์ละไอ้ที่เราผ่านมาคือเราทุกข์โดยไม่จำเป็นพอเราเข้าใจความจริงว่าอ๋อจริงๆมันไม่ใช่ทุกข์เราก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์อีกต่อไปแต่ไอ้ที่ว่าทำให้เรายึดถือไปนั่นคืออาสวะที่สะสมอยู่ในจิตของเรานั่นเองก็คือตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนั่นคือคอนเทนต์เนี้ยพระอาจารย์ไม่ได้คิดใหม่นะคุณใจหนุ่มมาไม่ว่าจะด้วยพยับแดดไม่ว่าจะคนเล่นมายากลไม่ว่าจะด้วยฟองน้ำไม่ว่าจะด้วยต่อมน้ำหรือไม่ว่าจะด้วยการไปหาแก่นไม้ในต้นกล้วยนี่มันจะไม่เจอมันจะไม่มีหรือไม่มีสาระหรือเราจะไปหาความมีในสิ่งที่มันไม่มีมันไม่ได้ไงคุณจะไปหาสาระในสิ่งที่มันไม่ใช่สาระคุณจะไม่เจอนะคุณจะไปหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์คุณจะไม่เจอนะก็จะมีแต่ทุกข์นะคุณจะหาความเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงยั่งยืนในสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงคุณก็จะหาไม่เจอหรือจะพยายามหาสิ่งที่เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนไงก็จะหาไม่เจอที่เจอก็จะเจอแต่ของปลอมแต่ทีนี้ก็คือพอเจอของจริงมันก็จึงตกเป็นผลึกขึ้นมาให้เกิดความเข้าใจเดี๋ยวพอเราเข้าใจแล้วเราอยู่กับมันได้เลยอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์เหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูไอ้ที่มาอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์นั่นคือยอมรับมันไงและการยอมรับจึงเป็นแบบนี้จึงเป็นการยอมรับด้วยปัญญาแล้วมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณเมย์บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคุณเมย์ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะเจ้าค่ะเพราะว่าความคิดตกผลึกแล้วก็เพราะว่าการได้ฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็เก็บเอามานั่งคิดพิจารณาแล้วก็นั่งสมาธิแล้วด้วยนะเจ้าค่ะคุณเมย์ก็ถามมาว่าการที่ทำแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่แต่ไงก็ตามคุณเมย์ก็ตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมในหลายๆรูปแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันตลอดไปเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: คือในชีวิตของเราเนี่ยถ้ามันไม่มีธรรมะอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันจะหนักมันจะตันมันจะฝืนมันจะมีความทุกข์เนี่ยจุดนั้นแสดงว่าไม่มีธรรมะมาหล่อเลี้ยงแล้วก็ให้จะยืนยันให้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่ามันไม่ใช่จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดนะในสภาวะความเข้าใจที่บอกโอ้ดีแล้วโอ้ฉันเข้าใจเต็มแจ้งเลยปล่อยวางได้แม้สุขเย็นมากเลยดีมันจะอยู่สักเท่าไหร่ดีเดือนหนึ่ง2เดือนอาจจะเป็นได้หรือจะ3ปี5ปีไม่รู้แต่ประเด็นคือ มันเสื่อมได้แน
0: ่
1: เพราะอะไรอ่ะเขาก็เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีความเข้าใจก่อนเนี่ย แล้วเดี๋ยวนี้มันมีมานี่แล้วมันเกิดไงแล้วมันเกิดถูกปะ
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งใดที่มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มีมามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอ้าคุณใจลองตอบ
0: ไม่เที่ยงเหรอเจ้าค่ะ
1: ไม่เที่ยง
0: ไม่เที่ยงเจ้าค่ะ
1: แสดงว่ามันก็ดับได้ด้วยแล้วมันดับได้ด้วยก็ในเมื่อเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วมันดับได้โอ้มันดับได้นะถ้าเราไม่รักษาให้ดีฉะนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เข้าใจเรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยเรื่องความเสื่อมในเรื่องความดับแต่ท่านจึงออกแบบสิ่งที่เรามักหมายถึงทางเดินก็คือไม่ได้อยู่นิ่งอย่างอยู่นิ่งคุณอยู่นิ่งนี่เสื่อมแน่อยู่นิ่งไม่ได้คุณต้องเดินตลอดคุณต้องแบบก้าวไปข้างหน้าตลอดคุณต้องขยับตลอดคุณต้องปฏิบัติอยู่ตลอดคุณต้องเอาธรรมะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมันก็ไม่ใช่ว่าฉันวันนี้สวดมนต์แล้วนั่งสมาธิแล้วตอนเช้า5นาทีมีตัวนั้นในการที่จะด่าคนได้หรือมีใบเสร็จในการที่จะยึดถือได้ในการที่จะหวังว่าสิ่งนี้ต้องเป็นของฉันได้มันก็ไม่ได้ไม่ได
0: ้
1: มันจึงต้องอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็ในชีวิตประจำวันนี่แหละคุณใจที่ว่ามันจะมีเครื่องทดสอบให้เราสามารถดูซิว่าจิตนั้นที่ว่าดีๆมาดีๆมาตอนมันยังไม่มีอะไรมากระทบเนี่ยแล้วตอนมีอะไรมากระทบแล้วมันจะรักษาความดีนี้ได้อยู่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มันต้องมีเครื่องสอบแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องให้มาอยู่ในชีวิตประจำวันถึงจะถูกและถึงจะสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแล้วก็นู่นเลยเจอกันที่นิพพานจะมีนิพพานเป็นที่สุดจบ
0: เจ้าค่ะ
1: จะสามารถไปตามทางได้แล้วไปผิดถูกๆก็ทำไปเถอะพระอาจารย์ว่าแล้วไปผิดถูกๆก็ลองทำดูทำอะไรมันไม่ถูกแล้วมันก็ต้องทำผิดๆก่อนแต่ว่าเราพยายามปรับให้มันถูกพยายามปรับให้มันถูกแล้วก็อย่าทำผิดบ่อยเกินไปทำผิดบ่อยๆก็ยิ่งจะสะสมอาสวะไม่ดีอะไรที่เรารู้แล้วว่ามันผิดให้มันไม่ถูกเราก็ต้องพยายามปรับโดยอย่าไปทำอะไรที่มันผิดๆไม่ถูกไม่ถูกนั้นอยู่เรื่อยมันกลายเป็นอาสวะที่ไม่ดีสังสม
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: การปรับแก้จึงเป็นตัวการกำจัดอาสวะที่อยู่ในจิตไปในตัวนั่นเอง
0: เจ้าค่ะการที่พระอาจารย์กล่าวเช่นนี้นี่จะตีความหมายได้ไหมเจ้าค่ะว่าเมื่อเราเหมือนกับอย่างที่คุณเมย์เกิดตระหนักขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่าอะไรที่ไม่ต้องไปแบบตกผลึกแล้วตามความคิดที่คุณเมย์ว่ามาเนี้ยอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าเราจะเรียนรู้เริ่มฝึกทำสมาธินะเจ้าค่ะแต่อย่างไรก็ตามที่พระอาจารย์บอกว่าให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นนะหมายถึงว่าเราเริ่มสะสมอาสวะใหม่ในการที่จะคิดในทางที่ถูกที่ควรเดินไปในมรรค8เข้ามาเป็นอาสวะใหม่ในจิตใจเราจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าทำว่าฉันนั่งสมาธิแล้วจบแล้ววันนี้มีตัวไปด่าคนนู้นคนนี้อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์หมายถึงว่าต้องเข้ามาอยู่ในตัวเราจริงๆแล้วก็ทำอย่างจริงจังเป็นส่วนหนึ่งของอาสวะใหม่ในใจเราจริง
1: ๆ
0: ถึงจะได้ผลถูกไหมเจ้าคะ
1: ที่คุณใจพูดตรงนี้มีสองส่วนก็คือส่วนที่ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันเราอันนี้คือถูกแล้วเราต้องมาทำแต่ส่วนที่ว่าเป็นอาสวะใหม่เนี่ยคือจริงๆอาสวะเก่ามันลอกออกมันลอกออก
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทำไมถึงบอกว่าอาสวะเก่าลอกออกไม่ใช่อาสวะใหม่เพิ่มเข้าเพราะว่าอาสวะคือมันเป็นสิ่งสะสมแล้วมันก็คือมีแค่กามาสวะปฏิฆาสวะแล้วก็อวิชชาสวะเช่นเรารักชอบพอสิ่งใดกามาสวะจะพอกพูนไปในจิตเราทันที
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเราด่าคนเราไม่พอใจปฏิฆาสวะพอกพูนทันทีหรือเราไม่เข้าใจสถานการณ์ง่วงซึมอกตัญญูเห็นแก่ตัวอวิชชาสวะพอกพูนขึ้นทันทีโอเคไหมฮะแต
0: ่
1: พอมันจะมีสถานการณ์ให้คุณต้องด่าคนปฏิฆาสวะมันจะเกิดไงมันจะถูกจี้มันจะถูกกระตุ้นแต่ว่าปฏิกาสวะที่เราสะสมไว้มันจะถูกกระตุ้นให้เราด่าก็ตามแพทเทิร์นเดิมที่เราเคยชอบ
0: ฉันต้องได้ออกมา
1: ฉันต้องได้ฉันต้องได้ไปหาหมอดูทำยังไงถึงฉันจะต้องได้ต้องบูชาอะไรเอากี่ขันกี่ดอกเท่าไหร่โต๊ะบูชา 7,000 5,000 เอาหมดใช่ไหมนี่กามาสวะพ่อปูนกามาสวะพ่อปูนคุณต้องได้ไงไอ้จิตนี่มันแบบ ฝังลงไปเลยผูกลงไปเลยแต่ทีนี้พอมีภาษาที่ใจกุ้นให้เราว่าฉันต้องได้เนี่ยแล้วคุณนะก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็แผ่เมตตาเอาจะมีใครมาจี้ให้ฉันมีปฏิฆาสวะฉันก็ยิ้มไปปฏิฆาสวะเนี่ยที่มันจะถูกกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหลุดออก
0: อืม
1: ก็โอ้ฉันต้องได้น่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกามาสวะจะหลุดออกอาสวะใหม่ที่ว่าอาสวะใหม่ไม่ใช่คืออาสวะเก่าจะหลุดออกเพราะ
0: เจ้าค่ะ
1: ภาษาเดิมๆที่จะกระตุ้นให้อาสวะมันสั่งสมลงไปนั่นน่ะที่เป็นแพทเทิร์นของเราชีวิตเดิมนั่นน่ะเราไม่ทำตามแพทเทิร์นเดิมๆนั้น
0: อืมเจ้าค่ะเราไม่ทำเหมือนเดิมแล้ว
1: ไม่
0: ทำนิสัยไม่ดีเหมือนเดิมแล้ว
1: ไม่
0: เจ้าค่ะเหมือนมันหลุดออกไปละ
1: ไม่ใช่ถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: พอเราไม่ทำตามเดิมๆแล้วคุณทำตามอะไรคุณทำตามมรรคมีสัมมาสังกัปปะก็ไม่คิดด่าคนไม่คิดร้ายกับเขามีความคิดหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนจะพูดก็ไม่พูดมิจฉาวาจาคือพูดสัมมาวาจาล่ะเดี๋ยวพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บไปตามทางใหม่อาสวะเก่าที่มันจะกระตุ้นให้ว่ามันต้องทำแบบเดิมเนี่ยมันจะหลุดออกทันที
0: เป็
1: นมันจะหลุดออกเพราะถ้าคุณเมย์เข้าใจคำว่าอาสวะในลักษณะนี้อันนี้ถึงจะถูกไม่ใช่อาสวะใหม่พอกปูนลงไปแต่อาสวะเก่าหลุดลอกออก
0: ไ
1: ม่ได้มันคือตรงนี้คุณจะบอกว่าถ้ามันไม่มีผัสสะที่เคยทำให้เกิดปฏิฆะมากระทบหรือถ้าไม่มีผัสสะที่ทำให้เกิดกามาสวะมากระทบถ้าไม่มีนะนี่ยกตัวอย่างแค่สองอย่าง
0: ค่ะ
1: อวิชชาก็ด้วยเหมือนกันถ้าไม่มีมันก็ไม่ขูดออกนะ
0: ม
1: ันก็ไม่ออกออกอยู่ก็ออกแบบออกเรื่อยๆนะออกเรื่อยๆออกแบบเหมือนด้ามเครื่องมือของช่างไม้ก็จะมีรอยหัวเมื่อยมือของช่างไม้ปรากฏอยู่แต่มันก็ค่อยๆออกไปค่อยๆออกไปอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แม้แต่ถ้าจะออกแบบเจ๋งๆโดนๆเลยเนี่ยมันต้องตรงที่เราจีดม
0: ัน
1: ต้องตรงที่เราอยากมันต้องตรงที่เราไม่เข้าใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าตรงนั้นรู้สึกกลัวนั่นแหละนั่นแหละอวิชชาสภาวะมันออกมาแล้วโอเคไหมเราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งไม่แน่ใจเลยมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยฉันก็กังวลใจนั่นนี่อวิชชาสภาวะมันออกมาแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทำไงก็นั่นแล้วจุดธูป9ดอกอ่ะ9ดอกแล้วเอา8ดอกแล้วกันมรรค8โอ้ยไปกันใหญ่ละเพราะนั้นคุณก็ไม่ไปทำอย่างนั้นมันอาสวะก็พอกใหม่ละรอยเดิมเก่าเพิ่มแต่เราทำไง มีจิตเมตตามีความอดทนปฏิบัติตามมรรค8มีความเพียรมีความมั่นใจมีศรัทธาไม่หลงไหลไปในทางที่เป็นศีลพัตตาปรมาสไอ้ความกลัวมันจะอยู่ไม่ได้อวิชชาสวะจะลอกออกไปเป็นอย่างนั้นนะฮะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นเวลาเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันจะดีแต่รู้สึกกลัวนะคุณทำเลยเจอความกลัวคุณทำเลยทำไม
0: ทำในทางใหม่อยู่ไหมเจ้าคะ
1: ก็คุณจะทำความดีแต่ฉันกลัวคุณทำเลยทำไมอ่ะเพราะว่าอาสวะอวิชชาสวะมันจะหลอกแต่ฉันไม่แน่ใจนะมันทำถูกไหมเนี่ยคุณทำเลยนี่ไอ้ที่ว่าทำเลยทำตามมรรคแปดนะแล้วที่กลัวเนี่ยคืออวิชชาสวะนะมันออกมานี่มันก็จะมาทำนองว่าอย่าทำนะแน่ใจว่ามันจะดีเนี่ยเออไม่ทำก็ได้ฉันก็แบบไปทำอะไรที่มันสายมูนะสายมูหน่อยแบบกำกังกึ่งไม่เต็มที่อะไรเงี้ยนะกึ่งกลางๆนะเผื่อเถือเผื่อขาดคือพระอาจารย์ก็พูดกลางๆนะเออเสร
0: ็
1: จแล้วก็ไอ้อาสวะมันก็ยังกลับมาอยู่ไง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เลยเราไม่มั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเราจะคิดน้อยใจพอเจอเหตุการณ์เนี้ยฉันไม่พอใจเลยฉันน้อยใจเขาฉันไม่อยากจะทำไม่อยากจะยุ่งอ่ะเฮ้ยนี่แสดงว่าจิตแบบเนี้ยมีอวิชชาสวะปนกับปฏิฆาสวะด้วยนะการผูกเวรเนี่ยมันออกมาแล้วทำยังไงเอาเงินก็มีอุเบกขามีเมตตาทำตามเหตุตามปัจจัยทำอย่างนี้ปุ๊บอาสวะที่มันออกมาเนี่ย มันจะหลุดออกไปไงมันอยู่ไม่ได้แต่มันก็ลอกออกลอกออกไปเรื่อยคนขับรถปาดหน้าเอาจะโกรธปรี๊ดขึ้นมามันจะจี๊ดแล้วจี๊ดแล้วจี๊ดแล้วด้วยล่ะแต่เราก็เบรกเอียดมีเมตตามีเมตตาตอนที่คุณโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณไม่ได้เดินตามมาคะนะหลุดแล้วนะปากยังไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมแต่มีมิจฉาสังกัปปะแล้วมีความโกรธแล้วหยุดหยุดหยุดหยุดไม่โกรธไม่โกรธทำไงมีเมตตามีอุเบกขาปุ๊บอาสวะที่ออกมาเนี่ยหลุดออกไปเลยอยู่ไม่ได
0: ้
1: มันจี้จี๊ดนี่แล้วเราก็ไม่ตามไปไงเราไม่ไปตามแพทเทิร์นเดิมๆไอ้แพทเทิร์นเดิมๆที่ออกมาก็หลุดออกไปอยู่ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: อยู่ไม่ได้ก็เป็นการทำความสะอาดจิตและจึงเป็นอาการออกมาให้คุณเมย์เนี่ยรู้สึกด้วยว่าโอ้แบบมันโล่งนะมันลอกออกไงมันขูดกล่าวไง
0: เจ้าค่ะ
1: พอเราเจอเรื่องบีบคั้นมากๆนี่บีบคั้นมากๆนี่บีบจนหน้าเขียวหน้าเหลืองแล้วนี่แต่ก็ฉันรักษาตามมรรคแปดมันจะโล่งขึ้นมาได้ก็ใช่ไหมแล้วเข้าใจอริยสัจน
0: ี
1: ่เป็นหนทางทางเดียวอย่างอื่นตันหมดเนี่ยจึงเกิดความเข้าใจเฉพาะตนนี้ขึ้นมา
0: ใช่ไหม
1: นี่แหละคือจิตที่ทำอย่างนี้ได้ต้องนอนแน่นอนเลยมีสมาธิแน่นอนเราจะว่าจะถูกจะผิดมันคือได้นะไม่ผิดหรอกคือได้แล้วเนี่ยจิตถ้าไม่เป็นสมาธิมันไม่เห็นข้อนี้แน่ถ้าจิตเป็นสมาธิจึงจะเห็นข้อนี้ได
0: ้สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าที่พระอาจารย์สักษาหรืออธิบายมาเพิ่มเติมเนี้ยก็คงจะตอบคำถามในข้อที่สองของคุณเมย์ไปได้อย่างดีเลยว่าถามมาว่าอาสวะเนี่ยอย่างที่คิดมาตอนต้นอะเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ชี้แจงไปแล้วมีอีกนิดนึงที่คุณเมย์ยังอยากจะกราบนมัสการเรียนถามก็คือการมีปีติมีความสงบมีสมาธิหรือการไม่ยินดียินร้ายเลยเนี่ยอะไรมันจะดีกว่ากันเจ้าค่ะและคำว่าสุขจากภายในคือสุขจากสมาธิใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนี่มันเจ้าค่ะ
1: สุขในภายในคือสุขจากสมาธิถูกต้องในสมาธิก็มีอยู่4ขั้นในขั้นของรูปก็เริ่มจากตั้งแต่คิดนึกเรื่องที่มันดีๆแล้วมีความสุขกันได้เลยนั่นสุขจากในภายใน
0: เจ้าค่ะ
1: สุขที่ละเอียดขึ้นไปก็จะเป็นเรื่องของรูปแล้วก็มีทั้งหมด9ขั้นนะความสุขที่ยิ่งๆขึ้นไป8ขั้นในส่วนของสมาธิแล้วก็สมาธิขั้นที่9ด้วยส่วนคำถามที่ถามถึงสมาธิเนี่ยที่พูดถึงปีติสงบเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไม่ยินดียินร้ายอันไหนดีกว่ากันมันมองคนละมุมในคำถามนี้พระอาจารย์ว่าการที่ท่านถามว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยคือไม่มีตัณหาการที่จะไม่มีตัณหาคุณต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาส่วนปีติสงบสมาธินั่นหมายถึงสมถะอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วมันก็จะมีแง่มุมที่มีความแตกต่างกันอยู่จริงๆถ้าเราสมาธิเนี่ยมันจะมี2ส่วนคือสมถะและวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาในสมถะวิปัสสนาถ้าเราจะแยกเป็น3ส่วนคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญา3ส่วนเราจะแยกเป็น8ส่วนก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นส่วนปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นส่วนของสมาธิเนาะ3อย่าง8อย่างรวมกันเหลือ3อย่างศีลสมาธิปัญญา3อย่างศีลสมาธิปัญญารวมกันเหลือสมถวิปัสสนาสมถวิปัสสนาถ้าจะเรียกอันเดียวเราเรียกว่าสติเพราะนั้นสติก็จึงเป็นจุดรวมอันแรกสติเราทำแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาได้แล้วก็อยู่ที่เราจะพูดในบริบทอันไหนเดี๋ยวพระอาจารย์ว่ามันเหมือนกันมันคือคำสอนเป็นทางเดียวกันอยู่ที่ว่าละเอียดมากน้อยเท่านั้นเองแต่จริงๆคำว่าสมาธิมันก็มีตั้งแต่ขั้นธรรมดามีปีติมีความคิดจนถึงแบบไม่มีความคิดไม่เหลืออะไรเลยสัญญาเวทนาที่ต่างนิโรธนี่ก็เป็นสมาธิแบบหนึ่งแล้วก็ละเอียดไปก็มีแต่คือเป็นสเปกตรัมจากหยาบไปละเอียดก็มีเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยนี่คือคงจะเน้นมาเรื่องของอุเบกขา เนี่ยถ้าอุเบกขาก็คือตั้งแต่สมาธิขั้นที่3ขึ้นไปอุเบกขาที่ยังมีสุขอยู่ก็ยังเป็นฌาน3ถ้าอุเบกขาล้วนๆไม่มีสุขเลยก็เป็นขั้น4เป็นต้น
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: เจ้าค่ะ
1: ก็อย่างนี้นั่นเองเจ้าพัด
0: อืมเจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นคำตอบให้กับคุณเมย์นะเจ้าค่ะคุณเมย์เขียนส่งท้ายมาด้วยซึ่งโยมอยากจะขออนุญาตอ่านเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจกับทั้งทางพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานนะเจ้าค่ะก็คุณเมย์บอกว่าสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมนับถือศรัทธาพระอาจารย์ภัยบูรณ์ในความมีวินัยมีความเพียรมีปัญญาและมีเมตตาของท่านที่กรุณาถ่ายทอดบอกต่อสิ่งล้ำค่านี้จากพระพุทธเจ้าให้ใครหลายๆคนรวมทั้งตัวของตัวคุณเมย์เองด้วยได้พัฒนาชีวิตไปในทางที่สว่างและดีงามยิ่งขึ้นก็ซาบซึ้งและสำนึกในพระคุณของพระอาจารย์รู้สึกขอบพระคุณในความทุ่มเทของทีมงานทุกท่านด้วยคุณเมย์ก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าคุณเมย์บอกว่าเป็น spiritual community ก็คือเป็นสังคมแห่งจิตวิญญาณที่ดีทางด้านนี้นะเจ้าค่ะตลอดไปด้วยเจ้าค่ะอันนี้ก็ถือเป็นคำที่กล่าวมาทำให้ทั้งตัวพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานลูกศิษย์ลูกหาเบื้องหลังการจัดรายการนี้ก็คงจะได้ชื่นใจกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่ะก็ยินดีที่ทั้งคุณเมย์แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะก็ติดตามรับฟังก็ถ้าพระอาจารย์พูดเปล่าๆอยู่คนเดียวคุณเดินใจแล้วไม่มีใครฟังมันก็ประโยชน์น้อยใช่ไหมแต่ว่ามีคนอย่างท่านผู้ฟังฟังแล้วนำไปคิดใกล้ครวญไตรตรองได้ประโยชน์โอ้ดีมากก็คอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่พระอาจารย์คิดเองคุณใจก็สืบต่อมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอาจารย์ทำเองก็ไม่สำเร็จก็ต้องมีลูกศิษย์อื่นๆที่ช่วยแล้วก็คิดว่าที่คุณเมย์บอกว่าพระมหาภิบูลมีวินัยมีความเพียรเนี่ยพระอาจารย์ว่ามีไหมคุณเดินใจ
0: มีแน่นอนจ้ะจัดนี่วันหยุดป่วยไข้เลยนี้ถือว่าสุดยอดจ้ะ
1: คิดว่าอย่างนี้มากกว่าว่าคือตัวพระอาจารย์เองคิดว่าตัวเองยังมีน้อยไม่ว่าจะเรื่องปัญญาเรื่องเมตตาเรื่องความมีวินัยเนี่ยเพราะว่าคนที่เขาอยากจะฉลาดเนี่ยนะเขาจะคิดว่าเขามีสิ่งนี้น้อยใช่ไหมคนที่มีปัญญามากก็คิดว่าตัวเองมีปัญญาน้อยเพราะว่าตัวเองอยากจะ expand อยากจะเพิ่มปัญญาตัวเองให้มากขึ้น
0: ค
1: ่ะแล้ววินัยก็เหมือนกันความเพียรก็เหมือนกันเมตตาก็เหมือนกันคิดว่าถ้าแบบแหมมีได้มากกว่านี้มันจะดีเดี๋ยวก็เลยที่คิดว่ามีอยู่ที่มีอยู่มันไม่แม่พอนะก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเนาะตัวพระชาติเองก็ต้องพัฒนาตนแล้วถ้าเราหยุดพัฒนาเราก็เสื่อมได้ตัวท่านผู้ฟังเองก็ต้องพัฒนาตนหลังจากที่มีแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเนาะไม่ประมาทก็จะทำให้เรามีความก้าวหน้าในธรรมะในนี้ได้เน่ง
0: สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วแบบพระอาจารย์นะเจ้าค่ะก็คือยังศึกษาหมั่นทำความเพียรหมั่นศึกษาหาความรู้ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปศึกษาแล้วก็นำมาเข้าสู่จิตใจสู่สมองแล้วก็ปฏิบัติออกไปทางกายวาจาใจอย่างแท้จริงอันนี้ก็จะดีที่สุดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปเป็นของผู้ใช้นามว่าคุณโลตัสเจ้าค่ะคุณดอกบัวนี่แหละคุณโลตัสก็บอกเขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยจะฝึกยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพูดน่ะคือคำโกหกนะคำหลอกลวงคำเพ้อเจ้อคำที่หาสาระแก่นสารไม่ได้คำส่อเสียดยุโยงให้แตกกันคำโกหกคำนินทาอย่างรวมถึงคำหยาบทั้งหลายนั่นไม่จำเป็นต้องพูดนั่นไม่จำเป็นเลยคือมันก็จะว่าเรื่องจำเป็นมากๆเลยต้องบอกแล้วไม่งั้นเขาจะแย่เลยนะแต่ถ้าบอกไปแล้วแล้วก
0: ็
1: คนนี้ก็จะเกลียดคนนั่นแล้วก็เป็นคำหยาบไม่มีที่อ้างอิงก็เกิดเป็นข่าวลือกันมาตำนานจนมันเหลวแล้วก็ยังมาพูดอีกหาข้อมูลจริงไม่ได้ไม่จำเป็นเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูด
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่จำเป็นเลยแล้วต่อให้เรื่องที่ไม่ใช่คำโกหกใช่ไหมแล้วก็เป็นคำสุภาพมีหลักฐานที่อ้างอิงแล้วก็ยังเป็นคำสนับสนุนไว้พูดไปแล้วก็จะให้เกิดความสามัคคีกันแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เวลาที่ควรจะพูดนะก็ไม่ควรพูดอยู่ดี
0: อืมเจ้าค่ะ
1: แล้วมันก็ยังจะต้องมาคิดเรื่อง ประกอบด้วยการไหมมีประโยชน์ไหมเป็นธรรมเป็นวินัยไหมเออ
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยมันต้องมาคิดทั้งสามอย่างนี้ด้วยจึงพูดได้ทีนี้ก็เอาปากมันก็ขยับง่ายไงเห็นอะไรก็อยากพูดเห็นอะไรก็อยากจะติเขาทำความดีก็ยังไปติเขาอันนี้โอ้สวยงามดีก็บอกรู้เกินไปพอเอาธรรมดาทำไมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เออมันติได้หมดอ่ะคนแล้วมันอยากจะติก็ไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้คำติเตียน
0: เจ้าค่ะ
1: หรือบางทีปากคนอื่นเราคุมไม่ได้ปากเราก็บางทีคุมได้นะบางคนก็คุมปากไม่ได้เหมือนกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ปากเราบางทีเราคุมได้แต่ปากคนอื่นเนี่ยเราคุมก็ไม่ได้แน่นอนไม่ได้เดี๋ยวต่อให้แบบคุณใช้อาญาสาตราเช่นคุณเป็นเจ้านายมาละแล้วก็สั่งปลดก็ได้สั่งลงโทษก็ได้เขาก็ไม่พูดหรอกด่าเราต่อหน้านะเขาไม่พูดจะพูดทำไมก็กลัวแต่รับหลังเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะพูดกับกำแพงก็ได้ก็อาจจะพูดกันห้องน้ำในห้องน้ำนี่เขาก็ด่าเราก็ยังได้เราก็ไม่รู้
0: ก็ครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เราก็คุมปากเขาไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นที่สำคัญกว่าคือว่าควบคุมจิตใจของเราฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นใช่ไหมแล้วถ้าคนอื่นเขาพูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยเราจะควบคุมจิตใจของเราก็ต้องให้ได้ด้วย
0: ไ
1: งก็ต้องให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นที่คุณโลตัสเขียนมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะว่าฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นคือมิจฉาวาจาแล้วก็ประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ถูกกาลเวลาเนาะนั่นเองแล้วก็ให้พูดในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นบ้าน
0: ก็น่าจะเป็นมงคลกับชีวิตนะเจ้าคะในการที่จะฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จําเป็นอะไรที่มันไม่ดีเป็นมิจฉาวาจานี่ก็ไม่ควรพูดให้ไปกระทบกระเทือนจิตใจคนอื่นอย่างยิ่งเลยหรือว่าไปสร้างความแตกสามัคคีให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะก็ไม่ควรพูดเพราะพูดแบบนั้นก็เป็นบาปด้วยถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์เหมือนกับว่าเป็นมุสาวาจาแล้วก็อย่างที่ข้อที่ว่าศีลข้อ4เนี่ยเจ้าค่ะมันจะรวมไปถึงเรื่องของการที่จะพูดจาไม่ใช่ว่าแค่พูดโกหกไม่โกหกอย่างเดียวถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์จะมีเรื่องพูดส่อเสียดยุยงให้แตกแยกอะไรเงี้ยแต่พระอาจารย์ก็เคยพูดด้วยว่าบางทีคำพูดที่มันเรียบร้อยนี่แหละแต่ว่าเราเหมือนใช้ปากเราเป็นหอกไปทิ่มตามคนอื่นเนี่ยคือพูดให้เป็นเสียดแทงจิตใจเขาพูดแบบนี้เขาต้องจี๊ดแน่แบบเนี้ยคืออย่างนี้บาปแน่ๆใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์
1: จะเรียกว่าเป็นคำหยาบด้วยเหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่ว่าการใช้ภาษาอาจจะสุภาพแต่ถ้ามันบาดลึกเสียดแทงเนี่ยก็นี่คือคำหยาบด้วยเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่ควรกระทำอย่างยิ่งนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปเลยนะเจ้าค่ะ มีคำถามว่าเพราะเหตุใดจึงพูดว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยาก ก็เห็นว่ามันมีคนเกิดมาในโลกนี้ก็ตั้งมากมายเต็มเต็มโลกหมดจนจะล้นโลกแล้วเจ้าค่ะ
1: ใช่แล้วก็แม้แต่คนที่จะล้นโลกเนี่ยอย่างประเทศไทยเราก็มีปัญหาว่าประชากรเกิดลดลงใช่ไ
0: หม
1: คนสมัยใหม่นี้แต่งงานกันอยู่แต่ไม่มีลูก
0: ก็นี่เยอะขึ้นนะเจ้าค่ะ
1: เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่คือไม่มีลูกเยอะขึ้นนะเด็กที่เกิดมาก็ลดลงอันนี้ก็ยากอย่างหนึ่งละแต่ว่าคนที่เขาแบบลูกเยอะลูกดกก็มีนะทุกวันนี้อัตราการเพิ่มประชากรก็ยังมากอยู่ที่ยากเนี่ยเราต้องกลับมาที่บริบทแล้วในคำนี้ถ้าเราไปหาเราไปเสิร์ชดูคือเวลามีใครสักคนใดคนหนึ่งพูดคำใดคำหนึ่งขึ้นมาบอกว่านี่มีคำเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราจะต้องแบบรู้จักที่มาที่ไปนะรู้จักที่มาที่ไปไม่ใช่แบบเออใช่พระพุทธเจ้าสอนงี้มั่วเต็มเลยเดี๋ยวนี้ตามโซเชียลมีเดียนะคุณเตือนใจทั้ง TikTok อ่ะมีอาจารย์นั่นหลวงปู่นี่หลวงตาโน่นบางทีก็ไม่ถูกคำว่าไม่ถูกนี่คือหมายถึงคำสอนเนี่ยไม่ถูกเป๊ะนะ
0: จะ
1: มีอย่างอื่นซ่อนแฝงอะไรอยู่มากเพราะฉะนั้นพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรู้จักที่อ้างอิงแต่ว่าไอ้ที่มันเนี่ยมันมาจากอะไรนะเราต้องไปตรวจสอบดูในลักษณะสิ่งนี้ก็เหมือนกัน แต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไหนใครพูดพระพุทธเจ้าพูดท่านตรัสไว้จริงไหมมีนะบาลีท่านพูดอย่างนี้เลยล่ะการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากทำไมท่านถึงว่ายากก็คนเกิดยังเยอะแยะอยู่ไหนไปดูเรื่องที่ทำไมท่านพูดคำนี้ออกมาบริบทเรื่องนี้นะมีอยู่สองระยะเขาบอกเนาะระยะแรกท่านเปรียบเทียบกับเต่าตัวหนึ่งคุณในใจ
0: เจ้าค่ะ
1: เต่าตัวนี้มันก็เป็นเต่าทะเลมันเป็นเต่าทะเล100ปีมันจะโผล่หัวขึ้นมาสักครั้งหนึ่งอึดมากหายใจนะ100ปีโผล่หัวครั้งเดียวในทะเลทะเลยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่ทั่วโลกทั้งหมด4ส่วน4เลยเป็นทะเลหมดเลยในปัจจุบันนี้เรายังเป็น3ใน4เป็นทะเลนะ1ใน4เป็นแผ่นดินใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: สมัยนั้นเนี่ยเต่าตัวนั้นเนี่ยอยู่ในโลกที่เป็นสมัยทะเลทั้งหมดเลยแล้วก็มีแอกไม้ไผ่อันหนึ่งที่แอกมันมีรูอยู่รูหนึ่งพระพุทธเจ้าถามว่าความน่าจะเป็นความเป็นไปได้นะที่ว่าเต่าตัวนี้มันจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วเอาหัวซุกเข้าไปในรูนี้พอดีมันจะยากหรือง่ายท่านถามอย่างน
0: ี้ยากมากๆเลยเจ้าค่ะ
1: อ๋อโถยากมากๆเลยนะ
0: มันตาบอดด้วยแล้วก็แอกนี่ก็คงจะล่องลอยไปทั่วโลก
1: ใช่มันมีลมเหนือลมใต้ตะวันออกตะวันตกพัดไปหมดเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เนาะต่อให้แบบคือถ้าไม่มีลมพัดแอกอยู่นิ่งๆนะไอ้เต่าบางทีมันก็โผล่หัวมันไม่ตรงที่เดิม
0: เจ้าค่ะยาก
1: ร้อยปีนะร้อยปีรอต่อไปโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งไม่ตรงนะหรือถ้าโดนแอกอยู่แต่ไม่เข้ารูเขารอไปอีกร้อยปีอย่างเงี้ยนะโอเคยากใช่ไหมล่ะแต่ความยากตัวเนี้ยจะว่าแบบยากหรือมันยังง่ายเสียกว่าโอกาสที่เต่ามันจะเอาหัวซุกเข้าไปในไม้เนี่ยยังง่ายกว่าการเกิดมันเป็นมนุษย์ของอะไรมันจะเจาะจงเอาไว
0: ้
1: ของสัตว์นรกสัตว์นรกที่ถ้าไปเกิดเป็นนรกเป็นสัตว์นรกแล้วนะหรือใครก็ตามที่ไปตกนรกแล้วอ่ะตกนรกแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โอกาสที่มันจะขึ้นมาเนี่ยยากกว่าไอ้เจ้าเต่าตัวนี้ที่มันจะเอาหัวซุกเข้าไปในรูนี้อีก
0: ค่ะ
1: ยากมาก
0: ยากมากมากเจ
1: ้าค่ะมากมากมาก
0: เจ้าค่ะ
1: นอกจากนี้ยังยากขึ้นมาอีกว่าเกิดเป็นมนุษย์เลยไม่พอนะโอกาสที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกก็ยากเหมือนกันโอกาสที่มีพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าคนทั่วไปนะไม่ใช่ว่าสัตว์นรกนะคือเราไม่ต้องพูดถึงว่าสัตว์นรกจะมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าคนดีๆทั่วไปเนี่ยการที่จะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งไม่ต้องพูดถึงใครคนดีๆใครสักคนใดคนหนึ่งก็ได้เอาใครก็ได้ที่จะมาเกิดแล้วมีพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งโอ้นี่ก็ยากพอกันยากพอกันกับไอ้เจ้าเต่าตัวนี้คือยากกว่าแบบเดียวกันกับที่สัตว์นรกจะมาเป็นมนุษย์แล้วถามอีกว่าคำสอนที่ท่านสอนไว้แล้วจะมาอยู่ยืดๆเนี่ยที่จะมายังคงอยู่ได้นานนี่ก็ยากเหมือนกันยากพอกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่านผู้ฟังนี่ได้เกิดเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์อยู่เปล่าเปิดวิดีโอเป็นใช่ไหม
0: เกิดมาแล้วเจ้าค่ะเกิดมาแล้วเนี่ย
1: เป็นมนุษย์แล้วเกิดมาได้แล้วนะ
0: มีบุญแล้วเจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วอันนี้เด้งที่สองเราได้แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วตอนนี้เรายังฟังธรรมอยู่นี่นะสามเท่านะคุณเดินใจสามเท่านะ
0: เจ้าค่ะ
1: ในความยากที่ว่าเราได้แล้วอ่ะโอ้โหมันสุดยอด
0: เกิดแล้ว
1: ยากเลยยังได้แล้วเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: เรายังได้แล้วเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้คือโปรโมชั่นสุดๆแล้วเลยโปรโมชั่นสุดๆแล้วคือเขาไม่เอาช่วงนี้นี่โอ้โหแบบไม่รู้จะรออีกเท่าไหร่บางทีสมมุติถ้าเรารอต่อไปอีกสักอาจจะ500ปีพันปีแต่คำสอนไม่อยู่แล้วนะคุณได้เป็นมนุษย์อยู่ก็จริงแต่คุณไม่มีคำสอนนะหรืออาจจะไปสัก 3,000 ปีคุณเป็นมนุษย์อยู่ก็จริงแต่พระพุทธเจ้าหายไปแล้วนะหมายถึงว่าความที่แสดงถึงความมีพระพุทธเจ้าเนี่ยหายไปแล้วและไม่มีใครจะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าอีกแล้วเป็นสมัยที่เป็นความมืดมน
0: เจ้าค่ะ
1: เออแต่ว่าตอนนี้เราได้เป็นมนุษย์ทั้งมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเราก็ได้ยินคำสอนนี่อะโทมันสุดยอดแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ดีที่สุดแล้วถ้าไปรอตอนนู้นสมัยอื่นอีกเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่แน่เสียง
0: ชาติไหนอะเจ้าไหมเจ้าค่ะเกิดมาอีกทีอาจจะเป็นสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่มีคำสอนเลย
1: อย่าไปพูดถึงแค่ว่าเราจะได้เกิดมาอีกทีเลยเราจะได้เกิดมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันยากอยู่ เพราะฉะนั้นมันก็จึงเป็นต้องดูบริบทในคำพูดที่ว่าเกิดเป็นของยากนี่เป็นมนุษย์เนี่ยคือจากความเป็นสัตว์นรกมาอันนี้ก็อันที่หนึ่งหรือสัตว์เดรัจฉานก็ได้เพราะฉะนั้นก็ยากอยู่แหละในการที่เราจะได้อย่างนี้แล้วเรายังมีความมีตามีหูคนที่ยังมีอวัยวะครบ32พอมีเงินใช้มีความรู้ไม่ถึงขนาดว่าตาบอดหูหนวกอะไรเงี้ยก็แสดงว่าคุณก็มีบุญพอสมควรนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าคนที่ตาบอดหูหนวกก็มีบุญนะก็ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราสามารถใช้ความสามารถตรงนี้โอกาสตรงนี้ที่จะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่คือที่ท่านพูดเรื่องนี้เพื่อที่ว่าจะให้ตระหนักให้เกิดความภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า sense of urgency คือความสลดสังเวชความเร่งด่วนในการที่ฉันจะต้องปฏิบัติโอ้ไม่ได้ง่ายๆเนี่ยงั้นฉันต้องรีบทำเลยจะไม่รอช้าอีกแล้วนี่เพื่อให้เข้าใจตรงนี้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะดังนั้นก็สรุปง่ายๆก็คือว่าพวกเราที่ตามรับฟังรายการอยู่แล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อาการครบ32หรือไม่ครบ32ก็ตามก็ถือว่าเป็นบุญหนักหนาแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดมาในสมัยที่มีพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมอยู่มีทางชี้แนะของท่านอยู่ดังนั้นก็จะต้องหมั่นรีบศึกษาปฏิบัติตามโดยเร็วเพราะนี่ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งของเราแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะคำถามต่อไปเจ้าค่ะพระเจ้าขาบอกว่าทำไมคนเราเกิดมาจึงต่างกันเพราะเหตุไรเจ้าค่ะพระเจ้าขา
1: ก็เรื่องของกรรมคนเราเกิดมาเนี่ยสิ่งที่จะแยกจำแนกสัตว์ให้ซามหรือประณีตท่านบอกว่ากรรมคือการกระทำแต่ถ้าพูดถึงว่าคำว่ากรรมก็หมายถึงผลของการกระทำด้วยกรรมและวิบากของกรรมเราจึงจะเป็นตัวแยกสัตว์ให้ซามหรือประณีตขยายความตรงนี้เนาะอย่างเช่นว่าคนที่ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์มากๆก็จะทำให้มีอายุสั้นคือหมายความว่าจะต้องไปตกนรกก่อนเนาะแต่ว่าถ้าคุณรอดพ้นจากนรกได้นะเพิ่นไม่ไปตกนรกแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะไม่มีความอายุสั้นอายุบางคนก็สั้นบางคนก็ยืนก็เพราะเหตุนี้นะเพราะเหตุนี้หรือการที่จะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็เพราะว่าคุณอิจฉาริษยาเขาหรือเปล่าแต่ถ้าอิจฉาริษยามากก็จะทำให้ไม่มีชื่อเสียงคือจะไปตกนรกก่อนหน้าคุณอิจฉาริษยานี่คุณจะไปตกนรกแต่ถ้าไม่รู้เป็นเพราะอะไรถ้าคุณรอดพ้นจากนรกได้แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คุณก็จะไม่มีชื่อเสียงแต่คนที่จะมีชื่อเสียงเนี่ยก็คือคุณไม่อิจฉาริษยาเขามีมุทิตาเขาเวลาเขาได้โปรโมชั่นเขาได้เลื่อนขั้นเรายินดีกับเขาด้วยไม่คิดบ้าบอแบบอิจฉาริษยาอนุโมทนาอันนี้จะเป็นเหตุให้คุณไปสวรรค์หรือถ้าแบบไม่ไปสวรรค์น่ะบางทีมันหลุดออกจากสวรรค์ยังไงไม่รู้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะทำให้มียศตำแหน่งสูงเป็นต้นแล้วกรรมนั่นเองคือการกระทำจึงเป็นตัวแยกจำแนกให้มีความแตกต่างกันแต่เราดูอย่างมนุษย์นี้ก็ได้เราไม่ต้องเอาถึงแบบว่ามีชื่อเสียงมากร่ำรวยอะไรเอาแค่แบบคนทำรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลเนี่ยเวลามีอาหารอย่างเช่นเราพูดถึงสุนัขนี้ก็ได้นะสุนัขตัวหนึ่งมันกินอาหารอยู่ใช่ป่ะสุนัขอีกตัวหนึ่งเห็นฉันก็หิวเหมือนกันเจอกินอาหารอยู่เนี่ยฉันไม่แคร์นะสุนัขตัวที่สองเนี่ยก็ถ้าฉันแข็งแรงกว่าฉันก็แย่งเอาเลย
0: ใช่
1: ก็ฉันหิวเหมือนกันนะฉันก็หิวเหมือนกันแกก็หิวเหมือนกันใช่ไหมแต่ฉันมีกำลังมากกว่าฉันแย่งเอามันจะไม่ได้รู้สึกเซนส์ว่าเฮ้ยอันนั้นสุนัขตัวแรกนี่มาก่อนไม่มีไม่เข้าใจก็ฉันหิว
0: อ่ะ
1: ก็ทำไม

0: จิตใจแบบเทวดาก็อีกแบบหนึ่งงั้นฉันให้ปันได้ฉันไม่ตรณีทีเดียวไว้ฉันให้ปันได้หรือจิตใจแบบเขาเรียกว่าเปรตอย่างนี้ก็จะกลัวตลอดเวลากลัวเขาด่าหนึ่งกลัวเขากังวลนี่มันก็แบบเนี้ยจิตใจก็จะไม่ใช่มนุษย์แต่อยู่ในร่างของมนุษย์อยู่ก็กรรมเป็นตัวจำแนกให้คนเราเนี่ยแตกต่างกันเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มีหน้าว่าปัจจุบันนี้นะเจ้าค่ะก็โยมได้ยินคำพูดหนึ่งซึ่งโยมคิดว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยมาสอดคล้องกับที่พระอาจารย์ตอบเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าค่ะก็คือว่ามีความรู้สึกว่าคนมากขึ้นนะเจ้าค่ะเห็นเป็นข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแบบมีนิสัยกักขระโหดร้ายแล้วก็ไม่คำนึงถึงว่าอะไรชั่วดีอะเจ้าค่ะมีที่เห็นในข่าวก็มีว่าแบบฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองอะไรทำร้ายบุพการีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็รังควานคนอื่นก็ทั่วไปเลยหลายคนก็เลยบอกว่าพวกนี้เนี่ยต้องเป็นพวกสัตว์นรกมาเกิดแน่ๆเลยถึงไม่มีจิตใจหรือวิญญาณไอ้ที่ว่าเป็นเรียกว่าไงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์สัญชาตญาณ
0: นะคะของความ
1: เป
0: ็
1: นส
0: ั
1: ตว์นรกมันยังมีอยู่เจ้าค่ะ
0: อาสวะหนึ่งกระตุ้นให้เขาทำไปอย่างนั้นอาสวะที่ทำให้เขาไปเกิดเป็นสัตว์นรกมาก่อนหรือสัตว์เดรัจฉานมาก่อนพอมาเป็นมนุษย์แล้วอาสวะนั้นยังอยู่มันยังมีแพทเทิร์นนี้อยู่พอมีอะไรกระตุ้นแบบนี้เห็นเขามีอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยสภาวะความเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็จะกระตุ้นออกมาว่าฉันมีแรงมากกว่าฉันเอาได
1: ้
0: สภาวะความเป็นมนุษย์ก็จะกระตุ้นออกมาว่ามีจิตสำนึกว่าของเขาเป็นของเขาของฉันเป็นของฉันไม่ได้เราไม่ควรแบบของเขาสภาวะจิตที่เป็นอสวะแบบเทวดาก็จะกระตุ้นว่าถ้าเขาต้องการฉันก็แบ่งให้ได้มันก็จะคิดคนละแบบเพราะอสวะที่แตกต่างกันตรงจุดนี้แหละคุณเดินใจนี่ว่าพอมีอะไรมากระตุ้นปึ้งเนี่ยแล้วคุณทำอะไรคุณทำอะไรใช่อยู่คนเรามันเกิดมาหมดอ่ะคุณใจเป็นสัตว์นรกคุณเราก็เป็นมาแล้วเป็นเทวดาเราก็เป็นมาแล้วเป็นคนเราก็เป็นมาแล้วยากจนเราก็มาแล้วคนรวยมีเงินทองเราก็เป็นมาแล้วแต่ประเด็นมันคือถ้าเราจะแบบไปเชื่ออยู่แต่ว่าเนี่ยฉันเคยเป็นตอนนี้มาอดีตฉันเป็นอย่างนี้นะโอ้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเข้าใจไหมเราคิดว่ากรรมเก่าเขาเป็นมาอย่างนี้นะเขาเป็นสัตว์นรกมาเกิดนะก็ใช่อยู่แพทเทิร์นเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงได้ไหมเขาจะแบบตั้งอยู่ในมรรคได้ไหมโอเคฉันไม่อยากจะปฏิบัติตามศีลแล้วอยากจะผิดศีลฉันอยากจะขโมยฉันอยากจะแย่งเอาน่ะแต่ฉันก็ทำตามศีลเขาก็เปลี่ยนแปลงได้เขาก็เปลี่ยนแปลงได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การกระทำกรรมในปัจจุบันเนี่ยสำคัญเนี่ยจะเป็นตัวจำแนกแน่นอนว่าไอ้จุดที่มันจะกระตุ้นให้แพทเทิร์นเดิมๆของเราออกมาแล้วถ้ามันผิดพลาดไม่ดีเราอย่าตามเนี่ยให้ไปตามทางที่โอกาสมันเปิดแล้วตอนนี้แต่ความยากขนาดนี้เรายังได้แล้วโอกาสเปิดแล้วเรารีบไปตามทางเลยแต่ซึ่งมันจะยากง่ายไม่เท่ากันนั่นแหละสมมติแต่ละคนเพราะจุดสตาร์ทมันไม่เท่ากันแต่คนเรามีต้นทุนแตกต่างกันแต่ความที่ว่าจุดสตาร์ทมันไม่ต่างไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนี่แหละแต่ว่ามืดก็สว่างได้ไงเราอยู่มืดเราไปสว่างได้สว่างอย่าไปมืดนะสว่างคุณได้ไปสว่างเกิดมามืดคุณเกิดมาสว่างต่างให้สามารถไปสว่างให้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้ามัน
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าอย่าท้อถอยไม่ว่าเราจะเกิดมาในชาตินี้เราอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราแหมทำไมเกิดมาไม่เท่าเทียมคนอื่นเขาเรื่องของความยากดีมีจนความมีชื่อเสียงอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปสนใจแต่มุ่งทำความดีพูดดีทำดีคิดดีทำดีอยู่ในศีลในธรรมนี้ก็เรียกว่าเรากำลังเริ่มต้นในสิ่งที่ดีไปในทางที่สว่างแน่นอนนะคะคำถามสุดท้ายน่าจะได้อีกสักคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะก็จะเป็นคำถามว่าขันติกับอุเบกขาเนี่ยเจ้าค่ะมันฟังดูคล้ายๆกันก็เลยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายให้ฟังว่าทั้งขันติและอุเบกขาเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบอลขันติหมายถึงความอดทนซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะชื่อว่าความอดทนคือทุกสิ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: อดทนคือทุกสิ่งซึ่งลักษณะความอดทนเนี่ยท่านก็จะพูดถึงการอดทนต่อทุกขเวทนาความอดทนต่อการตรากตรำลำบากหรือลักษณะของการอดทนชนิดที่สบายๆไม่ได้ทำให้มีเวทนามากอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความบีบคั้นก็จะเป็นลักษณะที่เราแสดงออกแล้วแต่อุเบก

0: เนี่ยจะพูดถึงเวทนาหรือเวทนาเวทนาที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาอุเบกขาคือเฉยๆเฉยๆซึ่งอุเบกขาถ้าเป็นนามหรือถ้าเป็นนามหมายถึงเวทนาที่มันเฉยๆแบบไม่ได้จะมีสุขหรือทุกข์แบบนั้นจะเป็นนิ่งๆเฉยๆชิวๆในอุเบกขาวางเฉยแต่ถ้าเป็นกิริยากิริยากิริยาคือการวางเฉยวางเฉยในอะไรวางเฉยในสุขวางเฉยในทุกข์วางเฉยในสิ่งที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอุเบกขาคือการวางเฉยวางเฉยในกรณีที่เราจะเห็นชัดเจนก็อย่างเช่นในสมาธิขั้นที่3ในสมาธิขั้นที่3เนี่ยเราจะมีอุเบกขาวางเฉยในปีติวางเฉยในปีติคือความรู้สึกอิ่มเอิบใจสบายใจอย่างเช่นว่าเราดูหนังซึ้งๆหรือเราดีใจมากๆในการที่เราได้รับรางวัลสักอันใดหนึ่งดีใจมากๆเลยแล้วคุณพยายามวางเฉยในอารมณ์นั้นอันนั้นคืออุเบกขาน ั่นคืออุเบกขาไม่ใช่เรียกว่าอดทนนะไม่ได้เรียกว่าอดทนแต่ได้เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขามันก็ยังมีสุขอยู่เราก็วางอุเบกขาในสุขนั้นด้วยอันนั้นก็เป็นอุเบกขาที่ละเอียดขึ้นไปอุเบกขาที่ละเอียดขึ้นไปหรือคุณอุเบกขาในอทุกขมสุขเป็นที่ละเอียดกว่าอทุกขมสุขคืออุเบกขาไปอีกนะก็เป็นจะเน้นในเรื่องของเวทนาจะเน้นในเรื่องของเวทนาแต่ในขณะที่ขันตินี่จะเน้นในเรื่องของการกระทำการกระทำที่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจก็อดทนได้อดทนได้เพราะมันจึงมีนัยยะที่คล้ายๆกันอยู่ไงเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ขันติเนี่ยมันจึงไปอยู่ในทุกสิ่งอ่ะคุณจะรักษาศีลได้คุณก็ต้องมีขันติคุณจะอุเบกขาได้คุณก็ต้องมีขันติคุณจะ
1: เจ้าค่ะ
0: มีสมาธิได้คุณก็ต้องมีขันติเอาไปอยู่ตรงไหนนี่เอาก็ตอนที่ว่าเราจะทำผิดศีลแล้วเราก็ไม่ทำก็แล้วกันฉันจะทำถูกศีลเนี่ยขันติละ
1: เจ้าค่ะ
0: อดทนละต่ออำนาจของกิเลสฉันจะทำสมาธิฉันจะต้องอดทนต่อความหนาวความร้อนเขาจะร้อนฉันก็นั่งอยู่นี่ทำจิตให้สงบอันนั้นคุณก็มีขันติละในสมาธิที่คุณกำลังทำนั้นเราจะปล่อยวางในสิ่งนี้ไม่ให้จิตใจมันไปวุ่นวายขึ้นลงตามกระแสของสิ่งนั้นนี่คุณมีปัญญาเลยนะคุณจะทำขันติได้ปัญญามันก็มาอยู่นั้น
1: เจ้าค่ะ
0: จะอุเบกขาให้วางเฉยในความอิ่มเอิบใจความซาบซึ้งใจขันติก็ต้องอยู่ตรงนั้นเหมือนกันในอุเบกขาก็มีขันติเหมือนกันขันติมันจึงไปอยู่ในทุกสิ่งเป
1: ็
0: นลักษณะการกระทำเราเป็นเวิร์บในขณะที่ถ้าอุเบกขาเราก็จะเน้นมาในเรื่องของเวทนานั่นเองเช่นพัน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนคงจะทำให้ท่านผู้ถามที่ถามเข้ามาในรายการธรรมารับรุ่นทุกท่านได้รับความกระจ่างแล้วนะคะและดิฉันก็เชื่อมั่นและหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้เมตตามาพูดคุยตอบปัญหาเป็นการให้ทั้งปัญญาให้ความรู้ให้ทั้งธรรมะแล้วก็ให้ความสงบทางจิตใจแก่ท่านในเช้าวันนี้คงจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็รับสิ่งดีๆนี้จากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมารับอรุณกันทุกคนทุกท่านแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันเตือนใจสินธุวณิชจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งบุรุณทิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะท่านมีปัญหาอะไรเขียนถามกันมาได้ใหม่จะตอบในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบ้านเชิญบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการปรับคนงานและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการปรับคนงานและเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนเพิ่มความคล่องตัวและยกระดับบริการประชาชนให้ติดต่อราชการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสเพื่อปรับทั้งกำลังคนกระบวนงานและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจและประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการปรับกำลังคนมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าหลังนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วโดยเป้าหมายสำนักงานกพ.จัดทำรายละเอียดและเงื่อนไขเพื่อเสนอคปร.และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าขณะเดียวกันจะควบคุมและตรึงอัตรากำลังเพื่อไม่ให้จำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การลดข้าราชการแบบเหมารวมแต่เป็นการจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจลดขั้นตอนและเอกสารซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นปริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามโครงการเน็ตสาธารณะสู่ชุมชนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
8: นายธีรวุฒิพงษ์พักผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอสวัสดิ์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามความคืบหน้าและสำรวจการใช้งานจริงของโครงการเน็ตสาธารณะสู่ชุมชนซึ่งมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนจากการติดตามพบว่าระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะช่วยสนับสนุนการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะกุฏิชีวาภิบาลวัดดอนวิเวกซึ่งใช้ประโยชน์ในการติดต่อบุคลากรทางการแพทย์และค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพขณะที่ศูนย์กลางชุมชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการลงทะเบียนรับสวัสดิการติดตามข้อมูลด้านการเกษตรและภัยพิบัติส ลอดจนใช้เป็นช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทั้งนี้จะนำผลการสำรวจไปพัฒนาและขยายการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงและสนับสนุนการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนนันทิกาสิกปาโลรายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานครวางระบบดูแลผู้มีสิทธิ์บัตรทองภายหลังระงับการให้บริการ3คลินิกในเครือหาไทยราชผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้
9: พันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ถามบันทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าภายหลังสปสช.ระงับการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือหาไทยราช3แห่งได้แก่สหคลินิกหาไทยราชคลอง3วามีนบุรีพลัสคลินิกเวชกรรมและหาไทยราชคลินิกเวชกรรมสาขาหนองจอกเนื่องจากตรวจพบความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพปัญหาการจัดบริการและข้อบกพร่องด้านบุคลากรที่ยังแก้ไขไม่ครบถ้วนแม้เคยแจ้งเตือนแล้วทั้งนี้สปสช.ได้จัดหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ในพื้นที่รองรับผู้มีสิทธิ์เดิมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ของตนเองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดรักษาต่อเนื่องหรือจำเป็นต้องรับการรักษาสปสช.ได้ประสานโรงพยาบาลในระบบบัตรทองให้ดูแลต่อโดยรับรองสิทธิ์ผ่านสายด่วน1330หรือหนังสือส่งต่อและให้บันทึกเบิกจ่ายผ่านระบบ e-claim ผู้มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสายด่วนสปสช1330ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ตรงกับแรม9ข้ามเดือน9ปีมะเมียค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วและคุณอรวรรณหมอยาดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็นานๆได้มาเจอกันนะคะก็เดือนละครั้งเราก็เจอกันเหมือนเดิมวันนี้ฤกษ์ดีนะแรม9ข้ามเดือน9นะคะก็ถูกดีแหละเลขสวยเลขเบิ้ลแล้วก็ว่าดีไปก่อน
2: ถูกต้องแล้วก็รออีกวันนึงวันที่9เดือน9
1: ใช่ค่ะ
2: ปีนี้มีแต่วันเลขสวยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ใครที่จะทำอะไรกิจกรรมที่มันเป็นมงคลนะเผื่อถือเลิกถือยามแล้วก็แล้วแต่คนนะคะ
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจากทางหน้าปัดวิทยุของเรานะคะก็สามารถเข้ามาอัปเดตข่าวสารใช่เป็นกำลังใจให้เราหรือจะว่าตรงนี้ตรงนั้นมีฝนตกหรือเปล่านะคะทางเพจข่าวยามเช้าของเรานะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะมีข่าวสารอัปเดตนะหลากหลายเรื่องราวนะคะ
1: ใช่
2: เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะเห็นว่ามีประกาศจากทางกรมอุตุด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีผลจนถึงวันที่7กันยายนนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณทางตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมฝั่งตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกซึ่งอาจจะมีฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงนี้แล้วก็ขอให้เดินติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
2: ค่ะตั้งแต่วันที่6ถึง7ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งน
1: ี้ใช่2วัน
2: นะคะก็เฝ้าระวังกันด้วยนะปีนี้นะคะถ้าใครติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะก็จะมีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาเองนักวิชาการนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องซุปเปอร์เอลนีโญสำหรับปีนี้นะคะคือเขาบอกว่าน่าจะรุนแรงเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยว่าร้อนแล้วแล้งแล้วปีหน้าจะหนักกว่านี
1: ้
2: 2027อาจจะร้อนที่สุดเลยนะคะอย
1: ่
2: างเอลนีโญรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าแรงแค่ไหนนะคือแนวโน้มเนี่ยอาจจะลากตั้งแต่ปีนี้เลยนะคะคือยาวไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี2027นะคะก็มีหลากหลายองค์การนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศนะคะออกมาเตือนกันอย่างอุณหภูมิทะเลแปซิฟิกเนี่ยอาจจะสูงผิดปกตินะคะอยู่ที่ประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสนะคะบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง8องศา
1: ใช่ค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะน้ำทะเลบริเวณข้าม หาสมุทรเนี่ยจะไม่เกิน1องศาแต่ถ้าเพิ่มขึ้นขนาดนี้หมายความว่าบริเวณที่เป็นฝั่งภาคพื้นพื้นดินแบบเราเนี่ยค่ะก็อาจจะทะลุ40กว่าได
2: ้ถูกต้องนะคะแล้วก็น่าจะทวีความรุนแรงสูงสุดสู่ระดับรุนแรงมากนะคะขึ้นระดับสูงที่สุดแล้วก็เสียงน้ำท่วมภัยแล้งแล้วก็อากาศร้อนสุดขั้วทั่วโลกนะคะคือสาเหตุเนี่ย คือเขาบอกว่าเอลนีโญมันไม่ได้เกิดจากโลกร้อนโดยตรงนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่โลกเนี่ยร้อนขึ้นอยู่แล้วนะ มันก็เป็นช่วงที่มันพอดีกันนะคะก็อาจจะกระทบกับเรื่องของเกษตรความมั่นคงทางอาหารสาธารณสุขพลังงานแล้วก็ทรัพยากรน้ำนะคะอย่างถ้าบางที่แล้งมากๆเนา
1: ะ
2: การเกษตรก็อาจจะยากนะคะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำดูวางแผนล่วงหน้าว่าช่วงไหนฝนตกหนัก ก็เก็บน้ำเอาไว้ใช้เผื่อช่วงที่แล้งนะคะแล้วก็หลังจากเอลนิโญรุนแรงเนี่ยอุณหภูมิโลกมักจะพุ่งสูงขึ้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเลยคือปี2027แน่นอนว่าบ้านเราเนี่ยทำถึงอยู่แล้วถ้าอากาศร้อนนะเรื่องนี้ไม่ต้องผิดหวังเลย
1: อาจร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งไทยเราสร้างประวัติศาสตร์ทุกปีนะคะ
2: ถูกต้อง
1: ซึ่งเราคิดว่าปีที่แล้วเนี่ยร้อนมากแล้วปีนี้เราจะพูดเหมือนเดิมเพราะว่าร้อนกว่านั้นนะคะ
2: เดิมนะคะซึ่งเราก็ทนไปได้เรื่อย
1: ใช่ค่ะก็ที่มาบอกกันเรื่องนี้ก็เพราะว่าอยากให้เตรียมตัวเนาะโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับการต้องดูพึ่งน้ำพึ่งฝนแล้วก็การเดินทางรวมถึงการทำการเกษตรก็จะต้องมีการดูปริมาณน้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะอย่างเช่นอธิบดีกรมชลประทานนะคะได้สั่งการเตรียมรับมือเอลนินโญที่อาจจะส่งผลกระทบจนถึงกลางปีหน้าควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกชลประทานด้วยค่ะท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะนายวิทยาแก้วมีค่ะเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญนี่แหละค่ะที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้าดังนั้นกำชับให้หน่วยงานในสังกัดค่ะวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกชลประทานนะคะได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกแล้วก็สร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำเครื่องสูบน้ำต่างๆจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งนี้นะคะในเรื่องของบางทีฝายธรรมชาติอะไรแบบนี้เราก็ต้องช่วยกันทำช่วยกันดูแลสุดท้ายแล้วป่าก็ยังคงสำคัญนะคะในการอุ้มน้ำเอาไว้แล้วก็ทำให้การเกษตรของเราเนี่ย เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยค่ะก็เดี๋ยวท่านอธิบดีกรมชลประทานก็จะจัดการบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุดค่ะ
2: ถูกต้องนะคะแต่ยังไงอย่างประชาชนพี่น้องเราเนาะก็ต้องติดตามเรื่องของทั้งสภาพอากาศนะคะเป็นยังไงแล้วก็อาจจะต้องมีส่วนร่วมด้วยนะในช่วงไหนที่น้ำที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้นะก็ช่วยกันประหยัดในช่วงที่ไม่มีใช้เนี่ยมันก็จะยาก
1: ใช่ค่ะ
2: ฉะนั้นนะช่วงนี้ก็อาจจะต้องบริหารจัดการแล้วก็เดินหน้าควบคู่ไปกับภาครัฐนะว่ามีนโยบายอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามยังไงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
1: ใช่แล้วค่ะ
2: อ่ะติดตามเรื่องของรายการใหม่เมื่อวานนี้
1: น
2: ะคะประเดิมเทปแรกแล้วนะคะสำหรับทางคุยกับครม.อนุทินนะคะที่ออกอากาศผ่านหลายช่องทางเลยนะคะเมื่อวานช่วงประมาณ9นาฬิกา5นาทีนะคะทั้งทาง NBT 2HD นะคะททบ5 MCOT HD นะคะแล้วก็ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราด้วยทั้งเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เราเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง NBT Connect ด้วยผ่านรูปแบบออนไลน์นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เทปแรกนะคะสำหรับรายการนี
1: ้ประเดิม
2: ประเดิมเลย
1: ค่ะ
2: นะคะก็จะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์ค่ะก็มาคุยตอบคำถามในหลายเรื่องคือก่อนหน้านี้นะถ้าพูดถึง
1: ประเด็นร้อน
2: ประเด็นร้อน
1: เรียกว่าร้อนสำหรับหน่วยงานราชการนะคะที่เรียกว่าหลายคนบอกว่าท่านมาเพื่อปฏิรูปปฏิรูปอะไรปฏิรูปให้ขนาดของระบบราชการเนี่ยกระชับลงแล้วก็งบประมาณเนี่ยใช้จ่ายด้วยความคุ้มค่าแล้วก็ลดปริมาณต้องพูดว่าลดปริมาณข้าราชการที่อาจจะมีตำแหน่งซับซ้อนหรือมีหน่วยงานที่ทับซ้อนกันในภูมิภาคให้เล็กลงแต่ว่าประสิทธิภาพมากขึ้นโอ้โหเปิดมาคนแรกนะคะก็กระทบเลย เรียกว่าทำให้หลายคนนะคะจับตาเรื่องนี้กันเป็นพิเศษนะคะ
2: ถูกต้องก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็อยากจะรู้นะโดยเฉพาะอย่างข้าราชการเนาะก็อยากรู้ว่าเอ๊ะปรับระบบนี่คือยังไงมีให้ออกหรือเปล่าหรือยังไงเพราะก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินเรื่องของการเกษียณอายุราชการก่อนนะคะก็เป็นเรื่องของการศึกษาในกระบวนการศึกษาว่าเผื่อใครที่สนใจอยากจะเกษียณอายุราชการก่อนนะคะก่อนกำหนดอะไรเงี้ยก
1: ็เออรีทาย
2: ถูกต้องนะคะก็มีการตอบข้อสงสัยในหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างที่บอกเลยคือประเด็นปฏิรูประบบราชการนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทางดร.สุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะคะหรือว่าพี่แจ็คนะคะพี่แจ็คสุพนันท์ก็เป็นพิธีกรในการที่จะถามประเด็นที่ทุกคนอยากรู้ว่าถ้าหากไม่ปฏิรูประบบราชการเนี่ยประเทศจะเป็นยังไงนะคะซึ่งท่านรองนายกประกรณ์ท่านก็ ตอบเอาไว้นะคะว่าคือท่านบอกไม่อยากจะให้ใช้คำว่าปฏิรูปนะแต่ว่าอยากจะให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพราชการมากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งผู้คนเขาก็จะมีภาพจำเรื่องของความล้มเหลวคือพอมีแนวคิดขึ้นมาปุ๊บตั้งคณะกรรมการบ้างละตั้งคณะทำงานศึกษาวิจัยบ้างละแต่ก็ไม่เห็นที่จะดำเนินหน้าต่อไปนะคะตรงนี้คือท่านก็ถามว่าแล้วถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือท่านก็บอกว่าปีนี้เนี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง 73% เลยนะ
3: เยอะมากค่ะ
2: 73% มีงบลงทุนเพียง 20% เท่านั้นส่วนงบประมาณที่เหลือไว้สำหรับการใช้หนี้เนี่ยถ้าหากเรามีการปรับลดงบประจำลดลงแล้วเพิ่มงบลงทุนให้มากขึ้นประเทศจะดีกว่านี้หรือไม่นะคะก็ทิ้งคำถามเอาไว้อย่างน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็การปรับลดกำลังคนจากภาครัฐเนี่ยเป็นอีกประเด็นถึง ที่น่าสนใจนะคะที่มีการถามในรายการถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าหากมีการปรับลดคนขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วการบริการประชาชนจะเป็นยังไงนะคะท่านรองนายกประกรณ์ท่านก็ตอบประเด็นนี้เอาไว้อย่างเห็นภาพว่าคือระบบราชการไทยเนี่ย one size fit all ยังไม่ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบันนะคะคือเราต้องมีวิธีการจ้างที่หลากหลายแล้วก็แต่ละวิชาชีพเนี่ยต้องไปสำรวจตรวจสอบวิชาชีพของตัวเองด้วยว่าจะลดอะไรได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะคะรัฐบาลเนี่ยกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าอัตรากำลังของเราณขณะนี้นะคะเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได้หลังจากนี้เนี่ยก็จะทยอยลดนะคะโดยจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยแทนนะคะการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมีอีกเยอะมากยืนยันนะคะว่าถึงแม้ว่าจะลดจำนวนคนแล้วเนี่ยคุณภาพจะต้องไม่ลดลง
3: อันนี้ถือเรียกว่าหน้าที่ของข้าราชการก็ต้องทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีกำลังคนแล้วถ้าเกิดมองว่าอันไหนมันซ้ำซ้อนอันไหนที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นประโยชน์เท่าที่ควรมีการปรับลดเพื่อกระชับตัวองค์กรให้แบบเป็นยักษ์ที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าการลดอัตรากำลังเนี่ยคือการรีดไขมันออกขณะนี้มีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทำงานงานบางอย่างเนี่ยอาจไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเดิ
2: ม
3: เช่นเดียวกับภาคเอกชนประเทศจีนเนี่ยมีการเดินหน้าใช้ AI ทดแทนแรงงานแล้วก็สร้างงานใหม่ให้กับกลุ่มคนที่ออกไปเพื่อสร้างรายได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจึงทำให้เห็นว่าไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนก่อนที่จะตามใครไม่ทันนะคะแล้วก็กระบวนการทำงานของรัฐเนี่ยคือลดขั้นตอนซ้ำซ้อนไม่ใช่การลดคนและต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมเพื่อทดแทนสิ่งที่หายไปผลที่จะได้คือใช้งบประมาณในส่วนรายจ่ายประจำน้อยลงนั่นแหละแล้วก็มีงบในการพัฒนาประเทศ 20% สู่ 30% ให้ได้ใช้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ
2: ค่ะซึ่งนี่แค่ประเด็นเดียวของ
3: ประเด็นแรก
2: นะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันว่าในสัปดาห์ถัดไปนะคะของวันเสาร์เนี่ย ตอน 9:05 นะคะจะมีท่านคณะรัฐมนตรีท่านไหนนะคะรวมไปถึงท่านนายกด้วย นะคะเรื่องนี้เนี่ยคือท่านนายกก็ออกมาบอกเหมือนกันนะว่าอย่างรายการคุยกับครม.อนุทินเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้ออกอากาศเป็นวันแรกนะคะ ก็มีท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยคือท่านเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายเนาะมาพูดถึงนะคะตรงนี้ก็มาร่วมสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่หลายคนสนใจนะคะ เป็นที่สนใจคือท่านบอกว่ายังไม่ได้ติดตามนะยังไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าคือก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วนะคะถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราเองเนี่ยก็อยากจะให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่ต้องการจะสื่อสารหรือว่าชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานให้ประชาชนได้รับทราบนะคะก็สามารถใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการสื่อสารกับประชาชนนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไปด้วยนะท่านบอกว่ามีโอกาสแหละจะมาร่วมนะต้องรอติดตามว่าช่วงไหนนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามีอีกหลากหลายโครงการนะของทางรัฐบาลที่น่าจะต้องคุยกันแบบลึกลงไปหน่อยว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นยังไงประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าเราได้คุยกับตัวจริงนะคะอย่างคณะรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีหลายท่านที่เขารับผิดชอบดูแลในโครงการนั้นๆนะคะก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลจริงนะคะที่มาจากผู้ที่ทำงานจริง
3: ใช่เป็นหัวเรือในเรื่องนั้นๆจริงๆที่มาตอบคำถามโดยตรงกับเราในฐานะประชาชนนี่แหละว่า เราใช้งบประมาณส่วนนี้ไปแล้วเราได้อะไรกลับมาร วมถึงถ้าเราไม่ทำเนี่ยจะเกิดผลเสียอย่างไรเราก็จะได้เห็นมุมมองของท่านผู้บริหารนะคะที่เรียกว่าตัวจริงคุยกับคนที่ทำงานจริงๆเลยก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แล้วก็ตอบข้อซักถามในใจได้ครบถ้วนนะคะ
2: ค่ะ
3: ในส่วนของนโยบายที่สำคัญแน่นอนค่ะอาจจะต้องมีเทปนึงแหละที่พูดถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัส
2: เพราะว่าเราหวังว่าจะมีเฟส2กลับมา
3: ใช่
2: เราหวังว่าจะมีเฟส2กลับมา
3: ใช่แล้ว
2: เดือนนี้คือใช้ระมัดระวังมากเดือนสุดท้ายแล้วนะคะ
3: เรียกว่าหลายคนก็คำนวณอย่างดีว่าภายใน30วันครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้ในการสแกนจ่ายเนี่ยยังไงให้มันครอบคลุม30วันช
2: ่
3: วงหลังๆเนี่ย
2: หมดหรือยังคะ
3: ยังดิฉันเหลือประมาณ500กว่าบาท
2: อัน
3: น
2: ี้แล้ว
3: ก็นะคะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะให้ออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโครงสุดท้ายแล้วนะคะยอดใช้จ่ายตอนนี้แสนกว่าล้านแล้วนะกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า1ล้านเกือบ1ล้าน2แสนรายค่
2: ะ
3: ซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวลลิตาพิษวัฒนานะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดนะคะวันที่4กันยายนเวลา5ทุ่มมียอดใช้จ่ายสะสมแล้ว 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายนะคะซึ่งร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยเกือบ2ล้านรายโดยโครงการในรูปแบบร่วมจ่าย 60-40 คือมีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็กระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการในการในแต่ละชุมชนนะอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยแล้วก็ยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์ของท่านให้ดีวางแผนการใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนต่อในระบบเศรษฐกิจกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะ
2: ค่ะ
3: ส่วนใหญ่เราใช้จ่ายเรื่องอะไรกัน
2: อาหาร
3: อ
2: ยู่แล้ว
3: อาหารเครื่องดื่มของที่กินประจำวันนะคะซึ่งถ้าถามว่าก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนี่แหละที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได
2: ้
3: ทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนาะแล้วก็ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละค่ะได้ใช้จ่ายแล้วก็อย่างน้อยนะจ่ายค่าข้าวจาก50บาทก็เหลือไม่ถึง
2: 20กว่าบาท
3: 20กว่าบาท
2: ประมาณนั้น
3: นะก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเราแล้วก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้มีวงเงินหมุนเพิ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใช้จ่ายกันคล่องมากเลยนะ
2: ใช่
3: มีร้านหนึ่งนะคะร้านอาหารในที่ทำงานเราเนี่ยก็คือสามารถกดสแกนได้ด้วยตัวเอง
2: ถูกต้อง
3: One Stop Service
2: One Stop Service นะคะเพราะว่าแม่ค้าตักอาหารให้อยู
3: ่
2: นะ
3: เรา
2: ก็จะบอกยอดเงิน
3: เชื่อใจกันเลยทีเดียว
2: เชื่อใจกันสุดๆนะคะคือบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่หลายคนเนี่ยก็เรียกร้องว่าพอหมดเดือนนี้แล้วยังไงเนี่ยเฟส2ต่อไหมหรือว่าจะมีโครงการอื่นๆจากทางรัฐบาลออกมาเห
3: ็
2: นว่าปลายปีเนี่ยอาจจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสหรือเปล่า
3: ฤดูการท่องเที่ยวไง
2: ฤดูการท่องเที่ยวเนาะช่วงปลายปีเผื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะเด
3: ี๋
2: ยวอาจจะต้องรอติดตามโครงการนี้ก็น่าจะตามมองเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือเป็นประเทศของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะพูดถึงงานนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้คือเที่ยวได้ทั้งปีอ่ะ
3: ถูกต้อง
2: นะ
3: แล้วก็เรียกว่าถ้าไทยเที่ยวไทยเนี่ยออกมาเขาจะเน้นไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นโฮมสเตย์เป็นโรงแรมขนาดย่อยนะคะไม่ใช่โรงแรมขนาดใหญ
2: ่
3: ก็จะทำให้คนที่เปิดที่เป็นรีสอร์ทขนาดเล็กเนาะหรือโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้โครงการนี้ร่วมกับเรา
2: ค่ะซึ่งเอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้นะคุณอรวรรณสังเกตไหมที่เป็นรีสอร์ทเล็กๆเนี่ยยิ่งถ้าอยู่ในอันซีนแค่ไหนยิ่งน้อยแค่ไหนยิ่งจองยาก
3: ใช่ค่ะ
2: เน
3: า
2: ะ
3: คือเปิด5ห้องแบบนี้แล้ว5ห้องนั้นเต็มจนถึงปีหน้า
2: ถูกต้องนี่แหละต้องจองล่วงหน้านะคะก็ถือว่า ็นเรื่องที่น่าดีใจนะคะเพราะว่ามันก็กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้ยิ้มออกด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามโครงการนี้ถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแน่นอนนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าเรื่องของการจัดระเบียบผู้ขับรถนะรับจ้างก็อย่างพวกในแอปต่างๆนะคะหลากหลายแอปเวลาที่เราเดินทางไปไหนเนาะบางทีก็เรียกในแอปเนี่ยคือมันสะดวกกว่าหลายท่านบอกว่าเวลาที่เรียกรถมารับในแอปคือเรารู้ราคาก่อน
3: คำนวณได้ก่อนได
2: ้ว่าเท่าไหร่ยังไงนะคะงบก็ไม่บานปลายเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้รัฐบาลนะคะท่านก็ยกระดับในการบริหารจัดการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยมีคุณภาพนะคะคือเน้นย้ำพอมันผ่านแอปแล้วเนี่ยเวลาที่เข้าไปควบคุมดูแลเนาะเราก็อยากได้คนขับที่หนึ่งอ่ะคือต้องมีใบขับขี่อ่ะ
3: โอ้สำคัญมาก
2: คือต้องมั่นใจได้ว่าใช้บริการแล้วเนี่ยมันปลอดภัย
3: ใบขับขี่ที่ถูกต้องด้วย
2: ใบข
3: ับ
2: ขี่ที่ถูกต้อง
3: ใช่ใบขับขี่ที่ถูกต้องสภาพรถเอ่ยแล้วบางทีรถไม่ใช่คนกับหน้าที่ขึ้นบริเวณแอปเนี่ยไม่เหมือนกัน
2: นี่แหละปัญหานี้แหละที่ต้องเข้ามาควบคุมดูแลนะคะเพราะว่าคือมันต้องเน้นย้ำเลยมันก็จะได้สร้างหลักประกันในความปลอดภัยในทุกๆการเดินทางนะคะสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการนะคะก็ต้องมีการมาตรวจสอบอะไรกันนะคะให้มันชัดเจนแล้วก็มีการทำบริการนะคะขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ต้องผ่านการอบรมนะคะต่างๆคืออย่างที่คุณรวรรณบอกมีใบขับขี่แล้วต้องมาอย่างถูกต้องด้วยนะคะเราถึงจะมั่นใจได้ในการใช้บริการนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับช่วงตีคล้องร้องข่าวค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
10: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
9: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
10: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
9: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
11: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสยกระดับโรงพยาบาลดำเนินสะดวกสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชขยายการดูแลสุขภาพประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองสตวรรษสำหรับตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิและอาคารพิพันธ์สัตพันธ์สำหรับฟื้นฟูสภาพในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับโดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับซึ่งโครงการนี้ครับพี่น้องประชาชนสืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานพระอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขเชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคลลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในปีพุทธศักราช2570มีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถในการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่ครับให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่อีกหนึ่งคำสั่งครับเป็นคำสั่งเนรเทศครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮะยอนเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยครับสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮะยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรไทยครับหลังจากที่มีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยนั้นได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นให้จำคุก1เดือนหรือปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยนั่นให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีครับจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกนั้นให้รอการลงโทษไว้2ปีและพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งครับและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของพี่น้องประชาชนในราชอาณาจักรไทยจึงเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499นั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรองนายกปกรณ์ชี้โลกเผชิญความท้าทายถึงเวลาพัฒนาระบบราชการจริงจังรื้อขั้นตอนเชื่อมข้อมูลยกระดับขีดความสามารถประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับซึ่งประเดิมออกอากาศตอนแรกครับไปเมื่อวานที่ผ่านมาครับและถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งครับในรายการคุยกับครม.อนุทินนั้นระบุถึงเหตุผลที่เลือกใช้คำว่าการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแทนคำว่าการปฏิรูประบบราชการครับเพราะคำว่าปฏิรูปนั้นถูกใช้มายาวนานและมีภาพของความไม่สำเร็จติดอยู่จึงมีการเปลี่ยนครับโจทย์สำคัญวันนี้คือการลงมือปรับกระบวนการทำงานให้เห็นผลได้จริงเป็นรูปธรรม และในอดีตครับมีความพยายามปฏิรูประบบราชการมาหลายครั้งแต่ก็มักจะจบลงที่การตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานการศึกษาและการจัดทำนโยบายแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกปัจจัยสำคัญครับคือโครงสร้างงบประมาณของประเทศซึ่งมีรายจ่ายประจำประมาณร้อยละ73ขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ20และหากสามารถจะลดภาระรายจ่ายประจำและไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐได้ก็จะมีโอกาสขยับสัดส่วนงบลงทุนจากร้อยละ20สามารถจะเป็นร้อยละ30ทำให้ประเทศนั้นมีงบในการพัฒนาและรับมือความท้าทายในอนาคตได้มากขึ้นล่ะครับซึ่งทางรองนายกปกรณ์ก็ย้ำนะครับว่าในการพัฒนาระบบราชการนั้นไม่ควรจะเริ่มต้นจากการประกาศลดจำนวนข้าราชการแต่ว่าต้องเริ่มพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมีหน้าที่อะไรกระบวนการใดงานไหนจำเป็นและงานใดสามารถจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ซึ่งรองนายกปกรณ์ก็ย้ำว่าไม่ได้บอกนะครับว่าจะลดคนไปเลยมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพพร้อมอธิบายนะครับว่าเทคโนโลยีนั้นควรถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนงานบางประเภทไม่ใช่มองว่าเป็นการทดแทนคนครับเช่นการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารบัญดิจิทัลแทนการใช้เจ้าหน้าที่เดินถือแฟ้มระหว่างหน่วยงานในด้านโครงสร้างครับนายปกรณ์ก็มองว่าครับเมื่อภาครัฐได้รับภารกิจใหม่ก็ไม่ควรตอบสนองด้วยการตั้งหน่วยงานกองหรือคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ทุกครั้งแต่ควรจัดทีมตามภารกิจโดยดึงบุคลากรจากหลายส่วนมาทำงานร่วมกันลดโครงสร้างที่มีผู้บริหารจำนวนมากเพิ่มความคล่องตัวในการแก้ปัญหาสำหรับกำลังคนภาครัฐนั้นประมาณ3ล้านคนไม่ควรใช้ระบบบริหารบุคลากรแบบเดียวกับทุกอาชีพเพราะว่าครูแพทย์พยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสายงานอื่นมีลักษณะงานเวลาและภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งแต่ละวิชาชีพนั้นจึงควรจะประเมินจำนวนคนจากปริมาณงานและคุณภาพของผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับครับยังอยู่กันที่เรื่องของระบบราชการระบบภาครัฐนะครับรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินครับถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับว่าจะต้องเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือว่า Open Governmentข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นอ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงถึงกันครับและประชาชนครับควรจะติดตามสถานะการดำเนินงานนั้นได้ทุกขั้นตอนบริการรวดเร็วโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตครับควรจะเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบ1หน่วยงานต่อ1เรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนครับไม่ควรต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือไปติดต่อราชการหลายแห่งแต่ประชาชนควรจะได้รับบริการแบบจุดเดียวจบหรือว่า one stop service ครับโดยหน่วยงานรัฐนั้นเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเองและให้มีการพิจารณาช่องทางบริการแบบ fast track ครับที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมถูกกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่รวดเร็วอีกด้วยล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงกันบ้างพาณิชย์มหาไทยร่วมกันทำงานเชื่อมฐานข้อมูลปิดช่องปราบนอมินีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยพร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงาน2กระทรวงครับได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อยกระดับการปราบนอมินีซึ่งในการหารือครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินนั้นเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบพร้อมมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถจะตรวจสอบความเชื่อมโยงตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการถือครองที่ดินครับหัวใจสำคัญในเรื่องนี้ครับพี่น้องประชาชนคือการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไม่ใช่ดูเฉพาะโครงสร้างบริษัทที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากภายหลังที่รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามนอมินีอย่างจริงจังพบนะครับมีความเคลื่อนไหวของบริษัทบางแห่งนั้นที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยมีการเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นคนไทยให้มากขึ้นโดยหลังจากนี้ครับจะมีการจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันครับเพื่อจะเชื่อมการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินให้ข้อมูลด้านบริษัทบุคคลและที่ดินนั้นสามารถจะนำมาตรวจสอบไขว้และขยายผลถึงกันได้ครับเพื่อจะปิดช่องทางครับของการใช้นอมินีทั้งในการประกอบธุรกิจและในการถือครองที่ดินของราชอาณาจักรไทยนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลยกระดับมาตรการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเน้นความสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานกำชับผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นเร่งยกระดับมาตรฐานรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันโดยเน้นความสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานกำชับให้ผู้ขับขี่นั้นต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ครับหรือว่าสิ้นเดือนนี้ครับทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกนั้นได้อำนวยความสะดวกผู้ขับรถในการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเร่งดำเนินการออกใบอนุญาตแก่ผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตโดยผู้ผ่านการอบรมออนไลน์สามารถจะนำหลักฐานไปยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งเพื่อจะทดสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบภาคทฤษฎีและตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนจะได้รับใบอนุญาตครับโดยรัฐบาลนั้นจะกำกับดูแลการให้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามกฎหมายครับจะได้ติดตามการกระทำผิดและข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและยึดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสำคัญนั่นเองแหละครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของคอนเสิร์ตกันบ้างรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอาสนีวสันต์หาทางออกให้ผู้ถือบัตรหลังเหตุอัฒจันทร์สุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับเมื่อท่านได้รับรายงานเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP สุดซึ่งเป็นโซน VIP ของการแสดงคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับทำให้ผู้จัดนั้นต้องยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายนครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุภมาศครับได้สั่งการให้สคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดซึ่งเป็นผู้จัดงานและบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดซึ่งเป็นผู้จำหน่ายบัตรเพื่อจะหาทางออกและกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือบัตรจนได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับดังต่อไปนี้ครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ผ่านมาครับที่ไม่สะดวกจะเข้าชมในวันที่9กันยายนสามารถจะขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนได้ผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดครับส่วนผู้ที่ยังต้องการมาชมการแสดงครับขอย้ายไปชมรอบวันที่3

12ถึง18กันยายนนี้ช่วยพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านหลังจากน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีการสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีครับให้กับพี่น้องชาวน่านที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาครับโดยมีการจัดบริการ3จุดใหญ่ครับระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนที่จะถึงนี้ครับได้แก่พื้นที่อำเภอท่าวังผานั้นจะเปิดให้บริการ12ถึง14กันยายนที่หอประชุมบ้านศพบัวพื้นที่อำเภอปัวครับเปิดให้บริการ12ถึง15กันยายนที่หอประชุมบ้านดอนสถานหมู่ที่4ตำบลสถานและพื้นที่อำเภอเมืองน่านครับเปิดบริการวันที่15กันยายนวันเดียวครับที่หอประชุมบ้านน้ำครกใหม่หมู่ที่4ตำบลกองควายที่จังหวัดน่านนั่นเองครับจากเรื่องการดูแลครับมาดูกันที่การพัฒนาและการรองรับเรื่องของน้ำกันบ้างครับรัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำวางแผนบริหารจัดการน้ำระยะยาวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสทนชครับได้มีการเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนครับที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักครับช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญซึ่งจะไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนความต้องการการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะมาถึงครับและรัฐบาลได้มีการมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงครับโดยเฉพาะการทำนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่เน้นการส่งเสริมอาชีพอื่นครับหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทครับเพื่อจะขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำยืนยันครับมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอแน่นอนและขอภาคการเกษตรปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดด้วยนั่นเองครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับสำหรับเวทีการหารือระหว่างประเทศครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมหารือเวทีเซินเจิ้นซับฟอรัมเตรียมพร้อมปูทางสู่การประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาครับเซินเจิ้นซับฟอรัมณนครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจัดโดยสำนักข่าวซินหัวครับสำนักข่าวชื่อดังและเครือข่ายพันธมิตรเป็นกิจกรรมในการอุ่นเครื่องก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026เพื่อจะมีการรับฟังมุมมองและประสบการณ์จากเครือข่ายสื่อชั้นนำเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในยุคดิจิทัลและแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งในการจัดเวทีครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026จัดขึ้นครับวันที่5กันยายนภายใต้หัวข้อร่วมปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิกฉันทามติและการขับเคลื่อนของสื่อโดยสำนักข่าวซินหัวครับได้เชิญผู้แทนประมาณ200คนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรสื่อชั้นนำองค์กรระหว่างประเทศนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและผู้แทนสถานทูตจากประเทศต่างๆครับทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงานและในการเข้าร่วมงานของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยครับในการขยายเครือข่ายความร่วมมือองค์กรสื่อระหว่างประเทศอีกด้วยครับและก่อนจากลากันไปในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่งท้ายตีคองร้องข่าวครับไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในเดือนหน้านะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับ
และวันนี้ครับ

0: ไปคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
5: 6นาฬิกา52นาทีนะคะอยู่ในรายการข่าวยามเช้าค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่าทางเพจนะคะผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนบอกว่าสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับติดตามรับฟังที่เพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลท่าวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับผม
6: นะคะมีอีกหลายท่านที่ทักทายกันมาแต่ว่าคอมเมนต์ลั่นไปเยอะมากนะคะพี่พะพึงนะคะบอกสวัสดีค่ะพี่พงษ์นเรศสวัสดีครับแล้วก็พี่สุชินนะคะส่งสติกเกอร์หัวใจมาให
5: ้
6: คุณคิมมี่นะคะสวัสดียามเช้าสดชื่นสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยค่
5: ะ
6: สาธุนะคะ
5: ค่ะนี่แล้วก็คุณป้าวันดีบอกว่าปราจีนบุรีอำเภอกบินอยุธยาก็ชัดเจนค่ะรับฟังมาตั้งแต่ตีห้าแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะสองสาว
6: ค่ะขอบคุณนะคะ
5: ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
6: นะคะหลายท่านนะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะทั้งร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นนะแล้วก็ทักทายกันนะสำหรับข่าวยามเช้านะ
5: คะ
6: สวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมช่วงปลายปีนะคะปลายปีนี้ให้ได้ชมความยิ่งใหญ่งดงามนะคะกันคือเรื่องของโขนนะคะเดี๋ยวนี้นะคะสังเกตไหมเจนซีเนี่ยเขาบอกดูโขนกันมากขึ้น
5: ด
6: ู
5: โขนนะคะ
6: ดูโขนกันมากขึ้นเพราะว่าราคาเข้าถึงง่ายนะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาปรับรูปแบบให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะ
5: ใช่ค่ะ
6: โดยเฉพาะโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะณโรงละครนะคะสำนักพระราชวังสนามเสือป่าที่เขตดุสิตค่ะเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานนะคะของสมเด็จพระพันปีหลวงก็มีการแสดงนะคะสำหรับโขนศูนย์ศิลปาชีพนะคะคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ความงดงามนะที่สะกดคนดูเอาไว้ได้แต่เป็นผลจากพระราชปณิธานนะคะที่พระสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านทรงมุ่งฟื้นฟูนะคะอนุรักษ์สืบสานศิลปะซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของประเทศนะคะจนก่อเกิดเวทีแห่งการเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแบบนี้ออกมานะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากที่จะไปชมการแสดงโขนสักครั้งในชีวิตแต่คือต้องไปดูให้ได้นะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีกำหนดจัดขึ้นช่วง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนะคะช่วงปลายปีนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะใครที่อยากจะจองบัตรจองตั๋วล่วงหน้านะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะบัตรมีตั้งแต่ราคา 2,000 บาทนะคะไปจนถึงราคานักเรียน200บาทนะคะก็เข้าไปชมกันได้นะเข้าไปดูกันได้เข้าไปที่ www.thaiticketmajor นะคะเลือกวันแล้วก็รอบที่เราสะดวกได้เลยนะคะก็ราคาจับต้องได้นะไม่เยอะถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับการแสดงชั้นสูงแบบนี
5: ้สำหรับรอบนักเรียนนะคะบัตรราคา200บาทเนี่ยไม่เปิดจำหน่ายทางออนไลน์นะคิดดู ดูโขนในราคา200
7: ถูกมากนะคือถ้าโรงเรียนไหนมีโครงการหรือว่า
5: จัดกันเป็นคณะไปดูงานได้เลย
7: ดีเลยนะคะติดต่อไปได้นะคะ
5: ใช่ค่ะ
7: ก่อนจะจากกันไปติดตามอีก
5: ความคึกคักค่ะของเมืองพัทยานะคะกลับมาคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวหนาตาผู้ประกอบการยิ้มออกหลังจากเงียบเหงามานานค่ะหลังจากที่มีทหารอเมริกัน 5,000 นายนะคะที่บนเรือ USSอับราฮัมลินคอนนะคะได้ทยอยขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ค่ะคือมาไปแล้วนะคะส่งผลให้บรรยากาศเนี่ยคึกคักโดยเฉพาะWalking Street นะคะการจับจ่ายซื้อสินค้ารวมถึงการใช้บริการสถานประกอบการต่างๆจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวเราค่ะบรรยากาศถนนคนเดิน Walking Street มีนักท่องเที่ยวหนาตาอย่างเห็นได้ชัดเลยส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านสักร้านอาหารนะคะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยคึกคักมากขึ้นพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผนึกกำลังการดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยจุดล่อแหลมต่างๆเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอด ช่วงที่กำลังพลของสหรัฐเนี่ยเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยค่ะ
7: ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่กระตุ้นเศรษฐกิจของโซนพัทยาได้นะคะเพราะว่าจริงๆก็เปรียบเทียบเหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะมาเที่ยวบ้านเรานะแล้วก็มาอยู่ที่นี่เขาก็ต้องจับจ่ายใช้สอยกินข้าวซื้ออาหารซื้อของซื้ออะไรนะคะก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้านะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 6:07 นถึง 7:00 นนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวส่งต่อให้ข่าวเช้าภาค 7:00 นคุณอรัญญาและคุณชโลธรมารออยู่แล้วนะคะสำหรับเรา2คนวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
7: ั
5: สดีค่ะ
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาป1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำ
1: สหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิน่าโสภิตาเวทเลอร์พลาดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ